0: ต่อเมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakawasan. Ahead of the mobile cabinet meeting in Songkhla province, government agencies, the private sector and civil society have been working on policy proposals to address development and disaster management in the border provinces.The discussions covered four key areas of the economy, society, security, and disaster management. Economic proposals include accelerating major infrastructure projects such as deep sea ports in Songkhla and Pattani, Yala Airport, motorways, double track railways, and border checkpoints, while promoting food tourism and the region's multicultural identity.Social proposals focus on the zero dropout policy, workforce skills development, and support for an aging population and vulnerable groups. Deputy Prime Minister Siyasak Phuongkhetkaew led the security session with proposals to strengthen international communications, intelligence operations, and border security with Malaysia, including smart checkpoints.Deputy Prime Minister and Transport Minister Piphat Ratchakitprakarn oversaw disaster management discussions, which called for funding for infrastructure and early warning systems. Reviews of budget regulations and stronger risk reduction and preparedness measures. The proposals will be finalized today before being submitted to the mobile cabinet meeting in Songkhla on September 1st.The industry ministry is pushing a new economic strategy for the five southern border provinces, focusing on rubber, food, bio-based industries, and halal products, while strengthening trade links with Malaysia and the wider ASEAN market.Industry Minister Warawut Silapa Acha said the government is turning local proposals into practical measures to generate income in Songkhla, Satun, Yala, Pattani, and Narathiwat. The strategy aims to link each province's strengths into a single supply chain from farmers and small producers to processing, branding, and markets.Industrial data for the first 6 months of 2026 shows wide disparities. Satun grew 26.5%, while Songkhla and Yala expanded 0.3% and 0.5%. Narathiwat contracted 1.1% and Pattani 15.2%, while the South overall fell 2.4%. The ministry will focus on local industries including rubber,seafood, palm oil, bio-based products, and halal goods, shifting from raw materials to higher-value products for markets in Malaysia, ASEAN, and Muslim-majority countries. It also plans to streamline permits through single-window and e-license systems and promote automation and digital technology to cut costs and improve productivity.Minister Warawut said proposals will be prioritized based on urgency and readiness, with Songkhla positioned as a trade and logistics hub connecting the five provinces with Malaysia and ASEAN.
3: ต้องบอกว่าวันนี้มีทั้งภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมทางหอการค้านะครับท่านนายกเทศบาลนครที่ต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าข้อเสนอหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ย

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลและเขาทิเบตของจีนนะคะซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ร่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังวิกฤตหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลได้ซัดกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตลิ่งทะเลสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งล่าสุดการกู้ภัยได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นที่797คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก 3,048 คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นได้ว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่ถล่มเข้าใส่ด่านจีหลงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะ20กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีหลงจะหนีทันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตด้านกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือในการรับมือกับภาวะโลกร้อนตามที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ฐานน้ำแข็งละลายและร้องขอให้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมกู้ภัยมาช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกนับร้อยคนที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุ
1: ไปดูที่ยูกันดาบ้างนะครับกษัตริย์โอโยนิยิมบาพระชนมพรรษา34พรรษาประมุขแห่งอาณาจักรโทโรซึ่งเป็นราชอาณาจักรดั้งเดิมอยู่ในยูกันดาเสด็จสวรรคตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะประทับรักษาพระอาการประชวรที่สหรัฐรวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ30ปีกษัตริย์โอโยนิยิมบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16เมษายน2535ทรงเป็นพระราชโอรสในกษัตริย์แพทริกเดวิดแมทธิวคาโบโยโอลิมี่ที่3และสมเด็จพระราชินีเบสเคมิกิซาโดยพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง3พรรษาเท่านั้นภายหลังจากพระราชบิดาสวรรคตทำให้พระองค์ทรงได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record ว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยมีพระราชมารดาและคณะผู้สำเร็จราชการร่วมดูแลจนกระทั่งพระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ18พรรษาส่วนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์แม้พระองค์จะยังไม่ได้เสกสมรสแต่ทางราชสำนักยืนยันว่าพระองค์ได้แต่งตั้งรัชทายาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชธรรมเนียมโดยจะมีการเปิดเผยกษัตริย์พระองค์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสม
0: ผลการลงประชามติในไอซ์แลนด์เพื่อให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศสมควรจะเจรจากับสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่นั้นปรากฏว่าคะแนนเสียง 52.8% เห็นว่าไม่ควรส่วนผู้ที่เห็นว่าควรเจรจามี 47.2% ซึ่งจะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของไอซ์แลนด์จะต้องระงับการเจรจาเรื่องนี้กับ EU เอาไว้ก่อนและจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ตัดสินใจในรัฐบาลชุดต่อไปโดยผลที่ออกมาสร้างความผิดหวังแก่ EU เป็นอย่างมาก
1: ไปดูกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยการชักลากที่ดำเนินการในช่วงแรกนี้มีระยะทาง2เมตร22เซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญแห่งนี้ซึ่งเป็นของจังหวัดอาโอโมริครับและการเคลื่อนย้ายก็ใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิคิยะซึ่งเป็นการนำเอาตัวอาคารขึ้นบนลูกกลิ้งหรือว่ารางแล้วใช้คนออกแรงดึงเชือกที่ผูกติดเอาไว้ปราสาทหลังนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558นะครับเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ส่วนการชักลากมีการแบ่งคนออกเป็นทีมนะครับทีมละ80คนในการผลัดกันดึงเชือกยาว30เมตรโดยวันแรกสามารถเคลื่อนย้ายตัวปราสาทได้จุด1เมตรนะครับ13เซนติเมตรแล้วก็วันที่2ก็ทำได้อีก1เมตร9เซนติเมตรจึงถือว่าแล้วเสร็จในช่วงแรกครับ จากนี้การชักลากก็จะยังเหลืออยู่ในขั้นตอนอีกกว่า2เมตรนะครับเพื่อไปสู่จุดที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการต่อซึ่งจะเคลื่อนต่อไปอีก73เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้สำหรับปราสาทฮิโรซากินี้นะครับเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียง12แห่งในญี่ปุ่นและหลังนี้ก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2353แทนที่หลังเก่าที่ถูกฟ้าผ่าจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายเมื่อปีพุทธศักราช2170อีกทั้งยังเป็นหลังเดียวที่เหลืออยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นอีกด้วย
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะไปเริ่มกันที่ความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ในชิลีค่ะที่มองว่าเทือกเขาแอนดีสมีโอกาสเกิดเหตุการณ์สึนามิบกเหมือนกับเทือกเขาฮิมาลัยได้ค่ะ
2: นักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีเตือนว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับเหตุการณ์สึนามิในเทือกเขาฮิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราว 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดอีอัลบาเลาะโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีภัยสงครามโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลศูนย์โลจิสติกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคว้นเคียฟซึ่งครอบคลุมภาคกลางและภาคเหนือของยูเครนรวมทั้งกลุ่มเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงได้รับความเสียหายย่อยยับจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตลอด2วันที่ผ่านมาและเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบโลจิสติกของยูเครนสูงสุดในรอบปีและที่มีความเสียหายรุนแรงอีกจุดหนึ่งคือคลังสินค้าทางตะวันตกของกลุ่มเคียฟซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดโดยเกิดระเบิดและไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกกว่า50หลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีก42คนมีผู้อพยพชาวโมร็อกโกถูกจับในเมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออีกหลายคนหลังจากที่ผู้อพยพเหล่านี้ได้ก่อเหตุรุนแรงต่อต้านฐานสเปนโดยสถานการณ์ในเมืองเซลตาตึงเครียดหนักตั้งแต่วันพฤหัสบดีเมื่อชาวท้องถิ่นได้พากันออกมาต่อต้านผู้อพยพที่เหลือที่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปทำให้รัฐบาลสเปนต้องเร่งหาทางส่งกลับผู้อพยพเหล่านั้นในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซานเอกวาดอร์สั่งจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกภรรยาและครอบครัวของเขาอีกทั้งจำเลยคนอื่นๆรวม19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าสัญญาสัมปทานดังกล่าวกระทำในยุคประธานาธิบดีเมื่อ2สมัยก่อนนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐมีระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นที่กว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมยืนยันว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศ
1: ไปดูที่แอฟริกากลางกันหน่อยนะครับในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบมาช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบีราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบีราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงาน

0: ฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกเกมแล้ว
2: โอ้โห
1: คนยังโดนร้องไห้นะ
3: โอ้โหต้องบอกว่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขกันทั้งประเทศเลยนะคะ
2: คือถ้าเกิดดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าคนไทยนี่เชียร์กันตัวโก่งเลยนะครับ
3: ครับค่ะเมื่อวานยิ้มก็ไปรวมตัวเชียร์กันกับเพื่อนๆนะคะโอ้โหสนุกกันมากๆเลยค่ะ
2: ครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ข่าววิลาวันนี้เริ่มมันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร
3: ์
1: ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีน้ำตากันอีกแล้วแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจดีใจนะครับกับความพยายามเราพลาดโอลิมปิกมาหลายครั้งแล
3: ้
1: วสุดท้ายได้ไปแล้วนะ
3: ใช่ค่ะคือจริงๆเราเนี่ยใกล้จะได้ไปเกือบได้ไปหลายครั้งมากๆแล้วแล้วก็สุดท้ายเราทำได้จริงๆค่ะนี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยเราอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกค่ะ
1: ไทยเราเป็นแชมป์เก่าส่วนจีนถือว่าเป็นแชมป์เอเชียมากที่สุด13สมัยนะครับช่วงพีคเนี่ยเขาเคยได้10สมัยติดนะของจีนน่ะ
3: สถิติล่าสุด2ทีมเจอกันเนี่ยในศึกเนชั่นลีก2026จีนเฉือนชนะไทยไป3-2เซตนะคะเกมนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกค่ะนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ MVP มากเลยโหเล่นดีมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างศศิภาพรจันทาวิสูทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาแล้วก็มีปิยดุจแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่จีนก็นำทัพมาโดยกงเซียงอยู่กับตันทีมพร้อมด้วยซวนหยูซาแล้วก็หูเมียงเจียค่ะ
1: คือเซตแรกเราชนะไปก่อน25-20นะครับมาเซต2จีนชนะกลับคืนไปบ้างสกอร์ค่อนข้างขาดเลย25-11เซต3เนี่ยเป็นเซตที่น่าเสียดายของเราเพราะว่าเรานำมาตลอดนะ มาพลาดในช่วงท้ายเซตแล้วเสียแล้วก็แพ้ไป23-25หลายคนพอเราแพ้เซต3เนี่ยกลัวว่ากำลังใจจะเสียไงเพราะว่าจะไปเสียอารมณ์กับจังหวะที่น่าจะได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าเซต4เรากลับมามีสมาธินะครับชนะไป25-18ก็เลยต้องเล่นเซตที่5ตัดสิน
3: ค่ะตัดสินกันในเซตสุดท้ายทั้ง2ทีมก็โอ้โหสู้กันสูสีแต้มต่อแต้มเลยนะคะมหาพลิกบล็อกผัดกันขึ้นนำนะคะสุดท้ายเนี่ยสาวไทยก็ช่วยกันสู้ได้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็เอาชนะไปในที่สุด15-10โอ้โหแมตช์นี้เนี่ยเรียกว่าบีบหัวใจคนไทยมากๆเลยนะคะในหลายๆลูก
1: คือในเซตสุดท้ายเนี่ย2แต้มแรกเป็นของจีนก่อน
3: ใช่
1: เราก็ตามตีเสมอได้นะครับหลังจากนั้นเราตาม4-6แล้วก็โค้ชออสมีการเปลี่ยนตัวเอาอัจฉรพรลงมานะครับปรากฏว่าแต้มนี่โอ้โหพุ่งกระจายเลยของเรา
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ได้เปรียบนะครับบวกกับลูกเสิร์ฟของศศิภาพรที่มาดีในช่วงเซตที่5ด้วยได้เอสไป2ครั้งอ่ะ
3: ค่ะก็คือออมสินศศิภาพรนะคะทำแต้มสูงสุดเลยนะคะ28แต้มแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยทำไปถึง18แต้มเลยค่ะ
1: นี่คือจังหวะแต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับจังหวะแต้มสุดท้ายที่เราเอาชนะเข้าไปได้ในสุดยอดมาก
3: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็สูสีกันมาหลายๆเซตนะคะแล้วก็จีนเขาก็มีการแก้เกมนะคะส่งตัวตบโหสูงมากเลย192เซนติเมตรแรกๆลงมาสาวไทยเราโอ้โหตกใจเลยค่ะ
1: ครับ
3: ตบแรงเหลือเกินนะคะสุดท้ายโค้ชออสก็แก้เกมได
1: ้ครับ
3: น
1: ะ คือก่อนหน้านี้เราอกหักจากโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2012นะครับตอนนั้น2012เนี่ยโอลิมปิกจัดที่ลอนดอน
3: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราไม่ได้ไปเพราะว่าผลการแข่งขันของคู่แข่งไม่เป็นใจคู่ของญี่ปุ่นกับเซอร์เบียนะครับมาโอลิมปิกปี2016ที่จะไปแข่งที่ริโอเดจาเนโรเราไปแพ้ญี่ปุ่นในยุคตอนนั้นแท็บเล็ตเสียดังโค้ชออสก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับมาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจะไปแข่งที่กรุงโตเกียวนะครับเรามาแข่งในบ้านเราด้วย
3: ะ
1: นะครับแข่งที่บ้านเราเจอกับเกาหลีใต้ในยุคของกัปตันคิมตอนนั้นเราก็แพ้ไป3เซตรวดก
3: ็
1: อกหักมา3ครั้งอ่ะ
3: อกหักแบบใกล้เกือบแล้วจะได้ไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ไปสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำตาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทั้งโค้ชออสเองนะคะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเราจะเห็นว่าโหร้องไห้กันหลายคนเลยแล้วก็แฟนๆชาวไทยนี่เสียน้ำตากันมากๆเลยนะคะดีใจมากๆสรุปค่ะทีมสาวไทยก็เฉือนชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตด้วยสกอร์25-20 11-25 23-20 25-18และสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะไปแข่งโอลิมปิกเกมนะคะปี2028ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยค่ะ
1: ขณะที่รางวัลส่วนบุคคลนะครับ

0: วันยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP และก็มือเซตยอดเยี่ยมส่วนหัวเสายอดเยี่ยมเป็นของศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับเมื่อวานนี้ตบไปได้ไป28คะแนนนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหทำคะแนนเยอะมาก
1: ค่ะแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมเป็นทัดดาวนึกแจ้งค่ะส่วนผู้ทำคะแนนสูงสุดรายการชิงแชมป์เอเชียศศิภาพรจันทวิสูตร115คะแนนแล้วก็เสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดชัชชุออนโมกศรี12คะแนนค่ะ
2: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
3: ซ
2: ึ
3: ่งนะนาทีที่เราต่างทั้งหนูก็ดูเหนื่อยแล้วตอนนั้นคิดอะไรอย
2: ู่หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
4: เราจะอยู่
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราหายคาใจนะน
1: ี
0: ่คือรายการเดียวที่เราก็คือลุ้นไปโอลิมปิกอ่ะนอกนั้นเราได้หมดแล้วนะครับก็เคยได้แชมป์เอเชียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและที่สำคัญรายการนี้เราปราบทีมที่เคยชนะเราแล้วไปโอลิมปิกแทนเราได้แล้วปราบเกาหลีใต้เราปราบญี่ปุ่นที่สำคัญชนะจีนในบ้านเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลย
1: โอ้ต้องบอกว่าหลังจากรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยไทยเราก็คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มถึง 10.34 ตอนนี้รวมเรามี 230.67 คะแนนแล้วค่ะขยับขึ้นนะคะไปอยู่อันดับ14ของโลกแล้วด้วยค่ะ
0: โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับจะมีทั้งหมด12ทีมตอนนี้ได้ไป3ทีมแล้วครับก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามีแคนาดานะครับเป็นแชมป์ของอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็ทีมชาติไทยไปในฐานะแชมป์เอเชียยังเหลือคัดเลือกของโซนต่างๆก็จะมีของโซนยุโรปโซนแอฟริกาและก็โซนอเมริกาใต้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะหาอีก3ทีมไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปี2028หลังจากเนชั่นลีกก็จะดูจากแรงกิ้งอันดับโลกอีก3ทีมก็จะรวมทั้งหมด12ทีมนะครับ
1: ก็คือเอาแรงกิ้งอันดับโลกที่เหลือที่ดีที่สุดเอาให้ครบ12ทีมซึ่งจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นกับจีนเองเนี่ยอันดับโลกเขาค่อนข้างสูงก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกอยู่ด้วยค่ะ
0: ของไทยที่เป็นกีฬาประเภททีมและได้ไปโอลิมปิกนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีล่าสุดก็คือฟุตบอลชายที่เม็กซิโกซิตี้ปี1968นะครับแล้วก็เคยมีบาสเกตบอลที่เมลเบิร์นปี1956ด้วยนะครับก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาวันนี้ถึงประเทศไทยประมาณ3ทุ่มกว่า
1: ๆก็แฟนๆหลายคนก็บอกว่ารอต้อนรับกันเลยนะคะส่วนโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปก็จะเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เริ่มตั้งแต่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: ไปแข่งแบบไม่มีอะไรต้องคาใจอีกต่อไปนะครับเราได้มาหมดแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ผลงานยังยอดเยี่ยมชนะ3แมตช์ติดเลยเกมล่าสุดเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับมาลากานะครับเล่นไป19นาทีจูดเบลลิงแฮมหลังจากผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกนะครับก็มาทำประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่19เลี้ยงไปเองแล้วก็จบสกอร์เอง
1: ค่ะมานาที26เนี่ยจังหวะสุดท้ายบอลมาโดนอัลฟองโซเฮราล่าผู้รักษาประตูมาลากานะคะกลายเป็นเข้าประตูตัวเองไปค่ะเรอัลมาดริดก็ออกนำเลย2ประตูต่อ0
0: นาทีที่30เทรนซ์อเลซานเดอร์อาร์โนนะครับผ่านบอลให้กับคิลิยันเอ็มปัปเป้นี่ยิงให้มาดริดนำ 3-0 ก็เทรนได้แอสซิสต์ไป
1: ใช่ค่ะครึ่งหลังช่วงจังหวะบาดเจ็บเจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายค่ะวินิซิอุสจูเนียร์ผ่านบอลให้อาดากูแลยิงโล่งๆเลยค่ะ
0: ก็ปิดท้ายให้มาดริดชนะไป 4-0 นะครับโชเซ่มูรินโญ่เปิดฤดูกาลใหม่กับเรอัลมาดริดสถิติสวยงามมากๆชนะ3นัดรวดยิงไป10ประตูเสียไป2ลูกเท่านั้น
1: ค่ะในขณะที่มาลากายังไม่ชนะทีมใดเลยค่ะลงเตะ3นัดตอนนี้มีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น
0: ครับ ส่วนผลอีก2คู่นะครับของลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้ลาโครุญญาชนะบาเลนเซียไป 3-1 ลาโครุญญาอยู่อันดับ7 3นัดมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนบาเลนเซียอยู่อันดับ18 3นัดมีอยู่แต้มเดียวแล้วก็เซลตาบีโก้แพ้กับแอตเลติกบิลเบาไป 0-2 แอตเลติกบิลเบาอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่3คะแนนแล้วก็เซลตาบีโก้10อยู่อันดับ17มีอยู่คะแนนเดียวส่วนคืนนี้เดี๋ยวมีบาร์เซโลนาเจอกับบาเยกาโน่นะครับตอน 2:30
1: ค่ะ
0: ซาก็ชนะรวดมา2นัดเหมือนกัน
1: ค่ะนอกจากนี้ก็มีฟุตบอลเกาโซเชียอิตาลีด้วยนะคะนาโปลีแพ้โคโม1-2
0: ครับนาโปลี2นัดมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนโคโมอยู่อันดับที่6 2นัดมีอยู่4แต้ม
1: ค่ะกายารีก็แพ้อินเตอร์มิลาน0-1ค่ะ
0: ครับอินเตอร์เนี่ย2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนกายารี2นัดมีอยู่3คะแนน
1: ส่วนลาซิโอชนะเจนัว1-0
0: ครับลาซิโอ2นัดมี6คะแนนเต็มฟอร์มดีนะครับขณะที่เจนัว2นัดยังไม่มีแต้มเลย
1: ค่ะมาที่ฟุตบอลบุนเดสลีกากันบ้างนะคะโอ้โหยิงกันเยอะเกือบทุกคู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยิงเยอะอีกแล้วฟายบวกเอาชนะเบรเมน4-1ค่ะ
0: ครับแล้วก็อัลส์บวกชนะชาลเก้ไป 3-0 บุนเดสลีกาเยอรมันกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแชมป์เก่าอย่างบาเยิร์นนี่ก็ยิงสตุตการ์ดไป5-1นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ย
1: ิ
0: งเยอะเหมือนกันรวมถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ชนะฮัมบูร์กไป 2-0
1: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันบ้างค่ะคิงเลโอนะคะเลโอเนลเมสซี่ทำคนเดียว4ประตูเลยพาอินเตอร์มิอามี่ชนะมอนทรีออลขาด107-1ค่ะ
0: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับอินเตอร์มิอามี่เล่นในบ้านเจอกับมอนทรีออลมาถึงนาทีที่20เป็นคาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลนะครับมงลูกเตะมุมให้อินเตอร์มิอามี่ออกนำก่อน 1-0แล้วก็นี่นาทีที่40เป็นเลโอนีลเมสซี่ครับยิงฟรีคิกเข้าไปอินเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับคือนำ 1-0 แล้วโดนตามตีเสมอแล้วก็เมสซี่ยิงให้ทีมนำอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะครึ่งหลังนาที52เลโอนีลเมสซี่เลี้ยงบอลเข้าไปยิงให้อินเตอร์มิอามี่ขึ้นนำ3-1ค่ะ
0: โอ้โหเราเห็นจังหวะโซโล่เดียวของเมสซี่อีกแล้ว
1: เลี้ยงเองยิงเองเลยนะคะ
0: ครับนาทีที่80เมสซี่ผ่านบอลให้กับลุยส์ซัวเรสเพื่อนรักยิงให้อินเตอร์มิอามี่นำเป็น 4-1 4-1 แล้ว
1: ผ่านมา3นาทีค่ะเมสซี่ยิงประตูที่3ของตัวเองค่ะเป็นแฮตทริกจะบ้านนำห่าง5-1ค่ะ
0: เป็นคนที่ปิดสกอร์ชัวร์มากนะครับไม่เน้นความรุนแรงแต่เน้นความชัวร์
1: ใช่ค่ะทิศทางอะไรได้หมดเลยนะคะชิปเบา
0: ๆนาที89อเล็กซานเดอร์ชอนะครับยิงให้อินเตอร์มิอามี่นำเป็น 6-1
1: และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะลีโอนีลเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าฟรีคิกเหมือนจุดโทษได้ฟรีคิกเมื่อไหร่เป็นประตูเมื่อนั้นนะคะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บลีโอนีลเมสซี่เนี่ยค่ะฟรีคิกเข้าไปอีก
0: ระยะประจำการเขาเลยนะ
1: โอ้โหประตูที่4ของตัวเองในเกมนี้นะคะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์มิอามี่เอาชนะมอนทรีออลขาด107-1ทำให้เมสซี่ตอนนี้ขึ้นนำดาวซันโวทำไป18ประตูทีมลงเตะ22นัดมี42คะแนนอยู่อันดับ2ของสายตะวันออกส่วนมอนทรีออลตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของสายตะวันออกมีแค่21คะแนนค่ะ
0: นะครับก็หลังจากจบฟุตบอลโลกมาฟอร์มก็ยังพีคอยู่นะสำหรับทางลีโอนีลเมสซี่ขณะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลแม้ว่าจะแพ้ฮัลซิตี้แต่เมื่อคืนนี้ก็แก้ตัวได้นะครับเล่นในบ้านเจอกับอิปสวิชทาวน์เอาชนะไปได้5-2นะครับโดนนำก่อนเกือบไปเหมือนกันจริงๆช่วงที่แมนยูโดนนำ 1-0 เนี่ยเกือบโดน 2-0 นะแต่ว่าผู้สาประตูรัมเมนก็เซฟช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได
1: ้ค่ะก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแล้วค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอเทฟฟอร์ดเจอกับทีมน้องใหม่อิปสวิชทาวน์ค่ะเริ่มจากนาที29ก่อนลีฟเดวิสมาทำประตูให้อิปสวิชทาวน์ขึ้นนำก่อน1-0ค่ะ
0: อิปสวิชเนี่ยนัดแรกชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับแมนยูมาตีเสมอจากบูโน่เฟอร์นันแล้วก็พลิกขึ้นนำ 2-1 นะครับจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายยิงไปโดนเจคอบกริฟเข้าประตูตัวเองไป
1: ค่ะคือจริงๆตอนนี้มีจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินก็มาดู VAR เช็คย้อนหลังกลายเป็นว่าจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นจริงแต่ว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ยิงเข้ากรอบนะคะทำให้ประตูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการฟาวล์เกิดขึ้นค่ะ
0: ครับแล้วก็บูโร่ฟอร์นันมายิงจุดโทษให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็มาทำแฮตทริกนาที68ให้ทีมนำ 4-1 ก่อนจะจ่ายให้ไบรอันเอลโมโมยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับเมื่อคืนนี้บูโน่ยิง3ประตูกับ1แอสซิสต
1: ์โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอิปสวิชได้อีก1ประตูจากชูบาอักปอมก็ตามมาเป็น2-5แต่ก็หมดเวลานะคะตามไม่ทันหมดเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไป5-2ผู้จัดการทีมไมเคิลคาริกพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้ค่ะตอนนี้ก็มี3คะแนนเท่ากันกับอิป สวิต
0: เป็นค่ำคืนของบูโน่โฟนันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ

0: มาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA นี่เป็นแฮตทริกที่3ของเจ้าตัวที่ทำให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ยิงไป113ประตูละ
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนนี้ของแมนยูโอกาสค่อนข้างเยอะ
1: ม
0: ีโอกาสเข้าทำ33ครั้ง
1: ยิงช่วงหลังๆนะคะโมเมนตัมมานี่บุกอย่างเดียวพับสนามเลยนะคะเรียกว่าบอลไม่มาอีกฝั่งนึงเลยค่ะ
0: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับเชลซีเมื่อคืนนี้ก็สนุกนะครับชนะไบรตันไป4-3ครึ่งแรกเนี่ยเชลซีนำก่อน 3-1 เชลซีผู้รักษาประตูเนี่ยใช้เอมี่มาร์ติเนสเพิ่งย้ายมาไม่ถึง4ชั่วโมงนะ
1: ค่ะ
0: จัดลงตัวจริงเลย
1: คือเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยไม่ต้องพรีซีซั่นไม่ต้องมีการซ้อมกับเพื่อนเลยนะคะชูเสื้อเฮียวิโกปุ๊บลงตัวจริงปั๊บเลย
0: ครับแล้วก็ช่วยทีมเก็บชนะได้นะครับแล้วก็มีลีดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไป 1-0
1: ค่ะมาดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมี6คะแนนอันดับ2ฮัลซิตี้ค่ะก็เก็บชัยชนะได้2นัดรวดมี6คะแนนเท่ากันอันดับ3เชลซีมี6คะแนนเต็มค่ะส่วนอันดับ4 5และ6เนี่ยมี4คะแนนเท่ากันก็คืออันดับ4เบรนท์ฟอร์ดอันดับ5นิวคาสเซิลและอันดับ6เอเวอร์ตันค่ะ
0: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีลงสนามคู่มันเดย์ไนท์นะครับตอน 14:00 แอสตันวิลล่าเจอกับอาร์เซนอลนะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงทางแอสตันวิลล่านะครับก็เสียกองหน้าตัวเก่งไปแล้วโอลี่วัตกินนะครับจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียค่าตัวอยู่ที่51ล้านปอนด์เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนั้นที่สื่อไปถามอูไนเอมารีแล้วก็ทางเอมารีบอกว่าให้ไปถามเจ้าตัวเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจะย้ายทีมนะครับก็ได้ย้ายสมใจ
1: ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะโอลี่วัตกินวัย30ปีดาวยิงดีกรีทีมชาติอังกฤษตกลงย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยค่ะค่าตัวเนี่ย51ล้านปอนด์คือตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,200 ล้านบาทเซ็นสัญญาค้าแข่งกับต้นสังกัดใหม่เป็นเวลา3ปีก็ออกจากแอสตันวิลล่าที่อยู่มายาวนานถึง6ปีเลยค่ะวัตกินบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแค่ที่นี่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแต่ว่ายังทำให้เติบโตในฐานะคนคนหนึ่งด้วยผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลำบากในวิลล่าพาร์คมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือตนทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้เลยค่ะ
0: ครับคือเจ้าตัวบอกว่าก็เสียใจแหละที่การออกจากทีมเนี่ยอาจจะออกทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมแรกที่ไม่มีชื่อเนี่ยเจ้าตัวก็มีการไปขอโทษทางอูไนเอเมอรี่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดให้กับสโมสรนะครับ91ประตูนะ
1: ค่ะก็โหอยู่มา6ซีซั่นแล้วนะคะลงเล่นทั้งหมด278นัดทำไป108ประตูแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษ24นัดทำไป7ประตูแล้วก็มีรายชื่อในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็พาทีมให้อันดับ3ด้วย
0: ครับที่สำคัญอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปาลีกของทางแอสตันวิลล่าด้วยหลังจากรอคอยสโมสรยุโรปมา44ปีนะในการได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของยุโรปมาเขาบอกว่าเขาผูกพันกับเมืองนี้เพราะว่าลูก2คนก็เกิดที่นี
1: ่คือวิลล่าตอนนี้ก็ปล่อยตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวผู้เล่นดีๆเก่งๆนี่โอ้โหปล่อยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวเปิดบ้านวิลล่าพาร์คเจอแชมป์กับอาร์เซนอลคืนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเหลือใครที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้ไหมหรือว่าจะฝากความหวังไว้ได้ไหมนะคะเวลา 14:00 นะคะก็เชียร์กันได
0: ้นี่ปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ปล่อยเอสลีย์คอนซ่ายูริเทเลมันลูคัสดิลเอมี่มาร์ติเนสล่าสุดก็เป็นโอลี่วัตกินนะนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของวิลล่าทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะมาที่ฟุตบอลยู20ของไทยเราบ้างค่ะก็มีการประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ
0: ครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับ UAE ตอนทุ่มครึ่ง
1: ค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะคะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ก็ในการแถลงข่าววันนี้ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานมีการแถลงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันค่ะ
0: ซึ่งทางโค้ชโบก็บอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่ามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในวันนี้ซึ่งจะเริ่มเป็นวันแรก
1: ค่ะคือโค้ชโบบอกว่าสายเราเนี่ยยอมรับว่าหนักอยู่ค่ะแต่เราก็เตรียมการมาอย่างดีเลยในการเจอกับ3ชาติทั้ง3ชาติก็มีคุณภาพมากๆแต่ว่าทีมไทยก็พร้อมทำข้อมูลทำการบ้านดีมากแล้วก็เชื่อว่าการได้เล่นในประเทศไทยของเราจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการค่ะเป้าหมายทีมไทยชัดเจนคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้เลยค่ะ
0: ครับก็โปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเตะ 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมเริ่มตั้งแต่วันนี้นัดแรก

0: นะครับเจอกับ UAE นัดที่2เจอกับเติร์กมินิสถานครับวันที่3กันยายนแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายน
1: ค่ะโดยจะคัดเลือกนำแชมป์กลุ่ม8ชาติแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นปี2570ค่ะ
0: ครับส่วน MotoGP สนามที่13นะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนนี่เป็นรายการกลางปีออฟอารากอนรอบชิงชนะเลิศจำนวน23รอบนะครับมาโก้เบเซคคีนักบิดอิตาลีจากทีมอาเปเลียเรซซิ่งได้ตำแหน่งโพลโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาเกสของเจ้าถิ่นสเปนนะครับทีมดูคาติเลโนโวทีมทำเวลาในรอบคัดเลือกมาอยู่อันดับ2
1: การดวลความเร็วมาถึงรอบที่6ค่ะเป็นมาร์คมาเกสเนี่ยเร่งความเร็วแซงมาโก้เบเซคีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ได้จนกระทั่งเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา41นาที10.969วินาทีคว้าแชมป์ที่อารากอน3ปีติดต่อกันอันดับ2เป็นเปโดอะคอสตาจากสเปนทีม Red Bull KTM เวลาตามหลัง 1.754 วินาทีแล้วก็อันดับ3เป็นมาโก้เบเซคีค่ะ
0: ทำให้คะแนนสะสมผ่านไป13สนามมาร์คมาเกสขึ้นมาอยู่ที่2นะครับทำได้237คะแนนตามหลังผู้นำฮอกเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอาเปเลียเหลือแค่19แต้มส่วนเบเซคีตกมาอยู่ที่3นะครับมีอยู่232คะแนน
1: ค่ะโปรแกรมจักรยานยนต์ทางเรียกชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามต่อไปอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นรายการซานมาริโน่กลางปีก็จะเริ่ม13กันยายนนี้ที่มิซูโน่เวิลด์เซอร์กิตค่ะ
0: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนี่เป็นรายการ PGA ทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพแข่งที่แอตแลนตาที่สหรัฐอเมริกาครับชิงเงินรางวัลรวมสูงประมาณ 1,300 ล้านบาทคัดเอานักกอล์ฟ30อันดับแรกใน FedEx Cup Playoff เข้ามาแข่งขันกัน
1: ค่ะวันสุดท้ายค่ะสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์คะแนนรวม16อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลสูง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ330ล้านบาทก็เรียกว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ในปีนี้แล้วด้วยค่ะ
0: ครับรองแชมป์เป็นวิกเตอร์ฮอฟแมนจากนอร์เวย์วันสุดท้ายตีเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับคะแนนรวม13อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรก
1: ส่วนอันดับ3ไรอันเจอราร์ดค่ะโปรเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาทำได้12อันเดอร์พาร์ส่วนรอรี่แมคอินรอยจากไอแลนด์เหนือมือ2ของโลกได้อันดับ4ร่วมรวมทำได้11อันเดอร์พาร์ค่ะ
0: ครับมีกอล์ฟอีก1รายการนะครับเป็นรายการ DP World Tour แข่งที่อังกฤษครับนี่เป็นรายการ British Master ก็ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ115ล้านบาท
1: ค่ะในรอบสุดท้ายค่ะโจดีมือ292ของโลกโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทำเพิ่ม9อันเดอร์พาร์คะแนนรวม4วันทำได้14อันเดอร์พาร์ซึ่งในช่วงการเล่น24หลุมสุดท้ายเนี่ยเก็บไป11เบอร์ดี้ทำให้โจดีวัย32ปีเนี่ยแซงคว้าแชมป์ DP World Tour เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลประมาณ19ล้านบาทค่ะ
0: รองแชมป์มีร่วมกัน4คนนะครับมีดาเนียลฮิลเลียวัย28ปีจากนิวซีแลนด์นาโชเอลวีราจากสเปนแล้วก็2โปรกอล์ฟจากเดนมาร์กนะครับนิคลาสนอร์กาดและก็จากคอบสโคปโอเซนทำได้คนละ11อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรก
1: ส่วนอันดับ6ร่วมค่ะมาโก้เป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทอมแมคกิบินจากไอซ์แลนด์เหนือแล้วก็โทมัสโรเซนมูลเลอร์จากเยอรมนีทำได้คนละ10อันเดอร์พาร์โปรแกรม DP World Tour รายการต่อไปโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง6กันยายนนี้ชิงเงินรางวัลประมาณ120ล้านบาทค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับปรากฏว่าคาเมรอนนอรี่ตกรอบแรกไปซะแล้วนี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะครับรายการ US Open แข่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันในรอบแรกลูก้าแวนแอชเชจากฝรั่งเศสมือ40ของโลกนะครับพลิกกลับมาชนะคาเมรอนนอรี่จากสหรัฐอาณาจักรมือ29ของรายการไป3ต่อ1เซต
1: คะแนน6ต่อ7ไทยเบรก6ต่อ8 6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง53นาทีทำให้คาเมรอนนอรี่มือวางในรายการนี้ตกรอบแรกส่วนลูก้าแวนเอชเช่วัย22ปีเข้ารอบ2ต่อไปค่ะ
0: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกเจสสิก้าเปกูล่านักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการชนะเอเลน่ากาเบล่ารูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง23นาที เปกูล่าซึ่งเป็นรองแชมป์ US Open ปี2024ก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไป
1: ค่ะยังมีผลในคู่อื่นๆค่ะลัลลนาธาราฤดีค่ะจากไทยมือ76ของโลกเอาชนะเอลวินาคาลิวาจากสหรัฐอเมริกามือ115ของโลกไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ค่ะ
0: ครับขณะที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับอดีตยอดนักเทนนิสตอนนี้ได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame แล้วโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนี่เป็นตำนานนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเทนนิสนานาชาติหรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการนี่เป็นบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตที่รัฐไอแลนด์ที่สหรัฐอเมริการ
1: ับ
0: รถไอแลนด์สหรัฐอเมริกาครับ
1: พิธีก็จัดขึ้นในคืนวันเสาร์ค่ะโดยเฟเดอเรอร์เนี่ยได้รับเกียรติร่วมกันกับแมรี่คาริโลอดีตนักเทนนิสอาชีพแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสแล้วก็สื่อกีฬามายาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตมือหนึ่งของโลกก็เรียกว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะ
0: ครับคือเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้บ่อยอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับตอนที่เขาประกาศเลิกเล่นเนี่ยก็ร้องเยอะตอนนาดาวเลิกเล่นเจ้าตัวร้องเยอะกว่านาดาวอีก
1: นะก็เป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าคือเขากล่าวถึงสเตฟานเอ็ดเบิร์กซึ่งเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่ร้องเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะคะเฟเดอเรอร์ก็หลั่งน้ำตาอีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเซเวรินลูทีค่ะคือเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมายาวนานมากๆคือคู่ใจรู้ใจกันเลยก่อนช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ก็มาจนสุดท้ายเลยนะคะเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพเลยค่ะ
0: ภรรยานะครับก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับตอนที่เขาตัดสินใจที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็มีการปรึกษาภรรยาด้วยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็แถลงข่าวใหญ่โตพอสมควร
1: ค่ะตลอดอาชีพเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์ Grand Slam 20รายการแล้วก็รวมแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพถึง103รายการพร้อมเคยครองตำแหน่งมือ1โลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์เลยค่ะ
0: ว่ากันว่านี่เป็นคนที่เล่นแบ็คแฮนด์มือเดียวได้สง่างามที่สุดในโลกนะ
1: ปั
0: จจุบันแบ็คแฮนด์มือเดียวไม่ค่อยได้เห็นละแต่ว่าเฟเดอเรอร์เวลาเขาเล่นเนี่ยโอ้โหคือนอกจากสง่างามแล้วเต็มไปด้วยคุณภาพ
1: ค่ะทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าปฏิรูปการบริหารงบประมาณครั้งใหญ่มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ค่ะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการแถลงแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570โดยทางกองทุนเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้พร้อมลดจำนวนแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารงบมีความกระชับคล่องตัวตรวจสอบได้พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกันกับกกท.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดผ่านการจัดทำ MOU กำหนดเป้าหมายภารกิจและกรอบงบประมาณร่วมกันโดยจัดกลุ่มสมาคมตามศักยภาพผลงานและภารกิจเพื่อให้การจัดสรรงบเป็นธรรมและตรงจุดไปฟังเสียงกันค่ะ
2: initiativeที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันจิรคุณก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: ทั้งนี้ค่ะกองทุนก็ยึดหลัก3เสาได้แก่ระบบข้อมูลและความเป็นธรรมพร้อมเตรียมจับNSDF Award เพื่อยกย่องสมาคมที่บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังให้เงินกว่า 4,000 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์ในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงค่ะ
0: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาถึงวันนี้ตอน 3:00 นกว่า
3: ๆครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยไปรอรับกันเยอะแน่นอนนะครับ ขอบคุณทั้ง2ท่านครับ ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพการปล่อยจรวด Falcon Heavy นะครับของบริษัท SpaceX ซึ่งขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเพื่อจะนำส่งกล้องโทรทัศน์ Nancy Grace Roman ขึ้นไปติดตั้งในอวกาศนะครับโดยเป็นไปตามภารกิจสร้างแผนที่จักรวาลและก็ไขความลับบางประการในทางฟิสิกส์ด้วยครับ
4: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนหลังน้ำลดห้ามรีบเปิดใช้ระบบไฟฟ้าทันทีเสี่ยงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรแนะนำตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งานห้ามสัมผัสขณะมือเปียกโดยเด็ดขาดพบเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยรับบริจาคเสื้อผ้าสะอาดสภาพดีพร้อมใช้งานและอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กวาดทางมะพร้าวจัดส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55120สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547196613กรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งและประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมสรรพากรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะพบกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เสาร์วันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่กับบาทพัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนอวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ตามรับชมรายการอีสานเซานีวันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์8โมงจนฮอต9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข 11NBT ภาคอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไพบอสะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ครับที่ YouTube Channel NBT 11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมยามเช้าแบบนี้นะคะมาอัปเดตแต่ละพื้นที่กันแน่ค่ะว่าเป็นจังได๋กันแน่นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะขันไพ่ได้เบิ่งตั้งแต่ช่วง6โมงแรกเป็นต้นไปกับการแข่งขันนะคะวอลเลย์บอลที่เป็นรอบตัดเชือกว่าจังสันระหว่างไทยกับจีนนะคะก็ถือว่าผลออกมาตาม
0: ก็ได้ยินเสียงเฮ้ครับตามบันเลื่อนเขาบอกว่าเป็นตัวใบสำคัญในการชิงแชมป์เอเชียนเกมหรือว่าท้าที่1ของเอเชียเพื่อรับตัวไปที่โอลิมปิกก็ถือว่าปีแรกนะครับที่ทีมหญิงเฮ้านี่ได้ไปโอลิมปิกแล้วท้ากันมาหลายปีกับสิทธิ์แข่งที่ LA 2028ก็ต้องติดตามให้กำลังใจกันครับว่าแผนต่อไปในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกสิเป็นได้กันต่อครับ
1: แมนค่ะการแสดงความยินดีกับสาวไทยของเฮ้านำค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในปีนี้นะคะที่เฮาได้รวมแสดงความยินดีกันแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องข่าวสารในภาคอีสานบ้านเฮาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะคะก็ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักอีกแล้วนะคะเฮ็ดให้เรื่องของระดับน้ำต้องมีการเฝ้าระวังอยู่เสมอนั่นเองรวมถึงกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศจากป่าดงไงที่เคยอุดมสมบูรณ์แล้วก็มาถึงบุกรุกเผาทางเฮ็ดไรจนกลายเป็นป่าที่เสื่อมโทรมก่อนที่ชาวบ้านสร้างทอน้อยครับได้ซอยกันพยายามอนุรักษ์ฟื้นฟูจนกลับคืนสภาพเดิมความสาบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโครงการพระราชสวนีเพื่อพลิกฟื้นป่าดงใหญ่ให้กลับมาสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนดังเดิมรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามจากรายงานครับ
2: ป่าดงใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านนาคูอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญมีเนื้อที่ 28,620 ไร่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเตียงรังป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าไผ่และสัตว์ป่านานาชนิดเมื่อราวปีพ.ศ. 2500ถึง 2506จากความแร้นแค้นยากจนทำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆที่อาศัยอยู่รอบป่าได้เข้ามาบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่ปอจนทำให้ป่าดงใหญ่ที่เคยอุดมสมบูรณ์มีสภาพกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมต่อมาชาวบ้านสร้างถ่อน้อยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าจึงได้ช่วยกันพยายามอนุรักษ์ฟื้นฟูจนทำให้ป่าดงใหญ่กลับมาอุดมสมบูรณ์คืนสู่สภาพเดิมและเพื่อสนองต่อคุณงามความดีของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตกับหมู่บ้านที่มีการรักษาป่าดีเด่นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538ในครั้งที่พระองค์เสด็จทรงเยี่ยมพระสงฆ์นิกรที่นี่เป็นครั้งแรกและได้ทรงมีพระราชสวนีให้พัฒนาป่าดงใหญ่อย่างยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากป่าดงใหญ่โดยได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้นมาและคัดเลือกตัวแทนจาก13หมู่บ้านหมู่บ้านละ10คนมาทำหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวังการเข้ามาบุกรุกทำลายป่าและป้องกันไฟไหม้ป่ารวมทั้งมีการตั้งกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากป่าเช่นการเก็บเห็ดเก็บผักป่าก็ไม่มีการห้ามเก็บการหาแมลงสามารถหาได้แต่ห้ามตัดไม้เพื่อเก็บแมลงไม้ฟืนก็สามารถเก็บได้จากไม้ที่ตายแล้วสามารถนำไม้ไปสร้างบ้านได้แต่ห้ามตัดไม้เพื่อขายซึ่งทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเห็ดป่าที่มีถึง29ชนิดผลผลิตประมาณ104ตันต่อปีผักป่าต่างๆก็มีถึง34ชนิดผลผลิตประมาณ270ตันต่อปีมีแมลงกินได้ถึง15ชนิดผลผลิตประมาณ7ตันต่อปี
3: เป็นโครงการที่ทางส่วนกลางได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้สำนึกแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของป่าชุมชนทำอย่างไรที่จะทำให้ป่าแห่งนี้ได้อยู่กับป่าประชาชนคนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนนะครับในสุนิทางพระองค์ท่านนะครับได้มีพระสวนีนะครับได้มอบให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการรักษาป่าอย่างที่สุดนะครับทำให้ป่าดงใหญ่นะครับของพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่ ป็นที่สนใจแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีความปลาบปลื้มปิตินะครับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับ
4: พี่น้องประชาชนนี้ได้ตระหนักดีแล้วก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในตรงนี้ไว้มากนะครับซึ่งก็จะสืบสานนะครับก็จะพยายามดูแลให้ดูอย่างนี้นะครับถ้ายังไงแล้วก็จะดูแลรักษาป่าอยู่อย่างนี้เพราะว่าช่วงที่ท่านได้เสด็จตรงนี้แล้วท่านก็ดำริแล้วก็ได้ตรัสว่าพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งปราบเพิ่มมากตัวนี้แล้วก็จะพยายามรักษาตัวนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับ
2: ในการเสด็จครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ทางจังหวัดอำนาจเจริญจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีความรู้มีอาชีพทำให้ราษฎรสามารถผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆทั้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผ้าฝ้ายขิดผ้าขาวม้าและเครื่องจักสานต่างๆซึ่งที่ผ่านมากลุ่มสตรีบ้านสร้างถ่อน้อยได้ผลิตผ้าไหมและสินค้าจากไม้ไผ่ออกจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
5: รวบรวมทั้ง13หมู่บ้านแล้วก็มาตั้งกลุ่มอาชีพตอนแรกเป็นกลุ่มทอผ้าขม้าตอนแรกเป็นกลุ่มทอผ้าขม้าก่อนแล้วก็ผู้สูงอายุแถวบ้านเราเขาก็ทอผ้าไหมกันแล้วก็เลยมาตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมค่ะการครองชีพดีขึ้นค่ะจากหลังจากการเก็บเกี่ยวทำนาเรายังไม่มีอาชีพอะไรแล้วก็เรามีอาชีพเสริมคือทอผ้าไหมเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนดีมากค่ะเดือนหนึ่งมันก็ได้ประมาณ 4,000 ต่อคนค่ะ
2: และจากการที่จังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการพัฒนาป่าดงใหญ่และจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกตามพระราชสวนีส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคงสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำให้โครงการพัฒนาป่าดงใหญ่ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญรายงาน
1: ค่ะพาผู้ชมนะคะไปเบิ่งบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปเบิ่งพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรต่างสมณศักดิ์พระราชาคณะชันราชอวาดวัดป่าทรงธรรมค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสและอ่านพระบรมราชโองการในพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชันราชที่พระราชย่านวชิโรภาสถวายแด่พระเดชพระคุณพญานวิลาศสงวนปเทศโกเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมตำบลท่งท่านี่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้พระญาณวิลาศเป็นพระราชาคณะชันราชมีราชทินนามว่าพระราชญาณขออภัยค่ะพระราชาญาณวชิโรภาสวิลาสัทธรรมคุณาคอนยติคณิสรบวรสังฆารามคมวสีสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้คณะสงฆ์ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแสดงมุทิตาสักการะหนึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ค่ะ
0: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดอร่อยเอ็ดครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งพลังความสามัคคีที่จังหวัดอร่อยเอ็ดจัดพาปาเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองอร่อยเอ็ดระดมทุนพัฒนาอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนและกระทุนการศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่โรงเรียนเมืองอร่อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดอร่อยเอ็ดนายพิชยาตัวราซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาภายใต้โครงการสร้างฝันสร้างปัญญาโดยมีคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้นำชุมชนและประชาชนภูมิจิตศรัทธาเข้าร่วมสำหรับการจัดผ้าป่าในเทื่อนี้ครับมีเป้าหมายระดมทุนและกะทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการจัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแค้นทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสทั้งการศึกษาที่เท่าเทียมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในพิธีกับมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคีและก็มอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาแก่คณะครูและก็นักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนพลังความสามัคคีของชุมชนในการรวมกันสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปครับ
1: และนี่คือข่าวสารช่วงแรกนะคะกับอีสานเสาร์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะภาพไปติดตามสถานการณ์น้ำกันแน่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: กลับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะมาก็ติดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่พาผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเองตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำยังปกติค่ะโดยแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดยังขึ้นท่งเขียวระดับน้ำต่ำกว่าตลิงอยู่ที่ 3.7 เมตรด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพร้อมนะคะในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสถานการณ์น้ำนะคะในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะคะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะซึ่งข้อมูลเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำชีที่อำเภอเคืองในนะคะอยู่ที่4เมตร39เซนติเมตรลดลง26เซนติเมตรต่ำกว่าตลิง6เมตร41เซนติเมตรขณะที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดนะคะอยู่ที่3เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าตลิงอยู่3เมตร70เซนติเมตรและก็แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมอยู่ที่11เมตร12เซนติเมตรต่ำกว่าตลิงอยู่ที่3เมตร38เซนติเมตรนะคะด้านศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการปริมาณฝนสะสมหามือตั้งแต่มื้อนี้นะคะไปจนฮอด4กันยายนจะมีฝนกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงโดยมีฝนสะสมหลายในสปป.ลาวรวมถึงพื้นที่ของบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่งผลให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 0.7 ถึง 1.6 เมตรแต่จังใดก็ตามระดับน้ำในสถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดหรือว่าแม่น้ำมูลนะคะยังต่ำกว่าตลิงประมาณ3เมตร70เซนติเมตรจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ก็ยังใส่ธงเขียวอยู่นะคะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์น้ำที่ยังปกติอยู่ขณะที่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนะคะกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือคันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งด่านกระสอบทรายการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะจากหน่วยงานราชการในพื้นที่นั่นเองมีเสียงจากชาวอุบลราชธานีนะคะคุณศักชัยบุญซอยค่ะ
1: มาเบิ่งจุดนะครับก็ทางเทศบาลนครทางอบจ.นะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับเขต13ปป.ก็ได้เตรียมไว้กับชาวบ้านนะครับตั้งศูนย์แล้วก็จะเขาจะเตรียมศูนย์อพยพแล้วก็ตั้งเตรียมไว้ระหว่างที่น้ำจะมาถึงก็หน่วยงานก็ได้เตรียมไว้พร้อมนะครับต้นก็นายกก็ไปดูตรงที่วังแดงที่มันจะท่วมถึงเร็วถ้าฝนมาเสร็จหรือน้ำดันขึ้นทางวังแดงเนี่ยจะขึ้นก่อนแล้วก็จะตามมามูลน้อยบุงกระแซวแล้วก็ชุมชนหาสัญญาก็ได้เตรียมกันไว้นะเตรียมกันไว้อยู่เตรียมจัดไปว่าและสถานที่ถ้าน้ำท่วมมาจริงก็จะมีการอพยพนะครับถ้าบางแดงจะมีศูนย์อพยพแถวประมงนะครับมีโบกที่เดิมนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะขณะนี้หน่วยงานทั้งส่วนราชการเองบ่ว่าสิเป็นเทศบาลตอนนี้เพิ่นก็มีเตรียมความพร้อมบ่ว่าสิเป็นสถานที่สำหรับรับผู้อพยพต่างๆคันเกิดสถานการณ์หรือว่าเรื่องกระสอบทราย
2: ครับ
0: การกันน้ำต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าความพร้อมก็ถือว่าเกือบ 100% แล้วนั่นเองค่ะ
2: นะครับถึงสี่เตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ว่าใจลึกๆเข้ากับไม่อยากให้เกิดนะครับอยากให้สถานการณ์น้ำนี้ยังคงปกติแบบนี้ไปตลอดไปแล้วกันเองนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งมาตรการครับในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับทางรัฐบาลยังมีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่รอบบินเดือนกันยายน2569ลดค่าไฟเฉลี่ยจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อด้วยคาดว่าจะซอยประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนประหยัดรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทครับนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อได้เปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569ประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์นะครับจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะครัวเรือนที่ใส่ไฟฟ้าบ่หลายสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยกะสิใส่อัตราค่าไฟแบบเก่าหน้าโดย200หน่วยแรกครับบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อยู่ที่ 4.1584 บาท และก็ตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะอยู่ที่ 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันครับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT กะสิลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์บาทต่อหน่วยหรือว่าลดลงนะครับ90ขออภัยครับหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยคาดว่ากะสิซอยประชาชนนะครับกว่า21ล้านครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยจริงถึงสิบ่มีทะเบียนบ้านถาวรหากใส่ไฟเพื่อการอยู่อาศัยต่อเนื่องและก็มีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถเข้าถึงอัตราค่าไฟใหม่ได้ด้านรัฐบาลก็ย้ำว่าโครงสร้างใหม่มุ่งให้คนที่ใส่ไฟบ่หลายจ่ายหน่อยลงและก็ให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเป็นธรรมพร้อมวางโครงสร้างค่าไฟที่ยังยืนในระยะยาวต่อไปครับ
0: จากเรื่องค่าไฟนะคะตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยของเรานั่นก็คือการติดเชื้อโควิดนั่นเองค่ะโดยทางกรมควบคุมโรคนะคะเพิ่นมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าประเทศไทยนี่พบผู้ป่วยโควิด19นะคะสะสมกว่า 9.5 หมื่นรายตั้งแต่ต้นปีโดยแนวโน้มค่ะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับการเฝ้าระวังสายพันธุ์ NB181 นะคะซึ่งยังพบหลายที่สุดนั่นเองค่ะนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเพิ่นเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนฮอด28สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะหรือว่าโควิด-19 นี่ล่ะค่ะสะสมอยู่ที่95,357 รายและก็เสียชีวิตนำค่ะ14รายโดยแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาขณะที่โรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่และก็ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยพบว่าสายพันธุ์ NB181 ยังเป็นสายพันธุ์หลักที่พบหลายที่สุดคันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่ร้อยละ 50.10 ของข้อมูลสะสมด้านกรมควบคุมโรคนะคะเพิ่นออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจคันมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าอ่อนเพลียให้ยึดลักนะคะป่วยพักลดใกล้ชิดคันมีอาการนะคะก็ให้พักก่อนจักหน่อยนึงแล้วก็ลดการไปพอผู้คนต่างๆนะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอสวมหน้ากากเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่นให้ล้างมือดูๆหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่คนหลายคันมีอาการรุนแรงค่ะเช่นหายใจยากหอบหืดขึ้นหรือว่าหอบเหนื่อยต่างๆเจ็บหน้าเอิกหรือว่ากินเขากินน้ำได้หน่อยก็ควรที่จะไปหาหมอทันทีโดยที่เพิ่นเป็นห่วงหลายก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวค่ะรวมถึงผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำทั้งนี้กรมควบคุมโรคก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อและก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของทางกระทรวงสาธารณสุขคันผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหรือว่าภัยสุขภาพต่างๆก็สามารถสอบถามไปที่สายด่วนได้ค่ะของกรมควบคุมโรคโทรไปที่เบอร์1422ย้ำอีกเทื่อนึงนะคะสายด่วนกรมควบคุมโรค1422โทรได้เลยค่ะ
2: นี่แหละครับในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับกับมีข่าวออกมาโควิดหลายขึ้น
0: แ
2: น่นอนล่ะข่าวปลอมออกมาบ่อยสิเป็นในเรื่องของงดการเดินทางกิจกรรมต่างๆที่อยู่รวมกันอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพิ่นก็ออกมายืนยันว่าบ่มีคำสั่งงดการเดินทางหรือว่ากิจกรรมทุกประเภทจากสถานการณ์โควิด-19 และกะไข้หวัดใหญ่ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐและกะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะมีประกาศงดการเดินทางและกะกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และกะไข้หวัดใหญ่รุนแรงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จซึ่งปัจจุบันครับทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดทุกสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและก็ยังบ่มีการออกประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางหรืองดจัดกิจกรรมทุกประเภท ตามที่มีการกล่าวอ้างไปนะครับทางนี้เองกรมควบคุมโรคจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลดังกล่าวและก็ติดตามข่าวสารด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความสับสนและการเผยแพร่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องในสังคมครับ
0: ค่ะก็ถือว่าใส่เรื่องกระแสสังคมที่เขามาตอนนี้ในการที่จะว่าถึงเรื่องของข่าวข้อมูลที่พิษบิดเบือนนะคะต้องให้พี่น้องประชาชนนี่เฝ้าแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะไปเบิ่งกันแน่ค่ะยังมีสถานการณ์ชายแดนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะโดยทางแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับการมอบเงินและสิ่งของซอยเหลือย้ำว่าพร้อมดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างดีที่สุดค่ะที่อำเภอดอนตาลนะคะจังหวัดมุกดาหารพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับ10โทท้ากูลปัญญาดีวีรบุรุษฐานกล้าสังกัด

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาในตาประดับชมรายการอีสานสวัสดีกันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับในการเปิดโตนวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมดิจิทัลอุบลแคร์โดยการใส่ AI วิเคราะห์ยกระดับการซอยเหลือกลุ่มเปราะบางให้รวดเร็วและก็ตรงความต้องการครับที่ห้างซูนี่ทาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโตแพลตฟอร์มนวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมดิจิทัลอุบลแคร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์ดร.ท้วนทองจุฑาเกตครับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รุ่งรัศมีบุญดาวนะครับหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีผู้บริหารและก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มซึ่งก็เป็นการส่งมอบคู่มือการใส่งานและการจัดเสวนาเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มอุบลแคร์ครับ
1: ซึ่งเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากงานมูลฐานจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2569เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการรัฐที่มีขั้นตอนซับซ้อนและก็ซ่านั่นเองค่ะโดยจุดเด่นคือการเอา AI มาซอยวิเคราะห์ข้อมูลและก็จัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อให้การซอยเหลือกลุ่มเปราะบางนี่ไวและก็ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้นโดยมีพื้นที่ศึกษานำร่องนะคะบ่ว่าสิเป็นตำบลโพใหญ่ตำบลบุงหวายตำบลบุงไหมที่อำเภอวารินชำราบและก็ตำบลเมืองเดชที่อำเภอเดชอุดมรวมถึงศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานีทั้งนี้ค่ะแพลตฟอร์มอุบลแค่กับมุ่งเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลระหว่างประชาชนหน่วยงานรัฐและก็เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อความซอยเหลือและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมให้เข้าถึงประชาชนได้ยังทั่วถึงต่อไปนั่นเองค่ะมีเสียงจากทางด้านหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมและระบบสวัสดิการสังคมดิจิทัลอุบลแคร์ค่ะเป็นจังไดไปฟังกันค่ะ
2: เราพบว่านะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐนะคะอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างนะคะจะควรเตรียมเอกสารอะไรนะคะแล้วก็จะเข้าถึงสิทธิได้อย่างไรนะคะงานวิจัยนี้ก็เลยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมได้ง่ายขึ้นนะคะการพัฒนาระบบอุบลแคร์นะคะเราได้ใช้แนวคิดของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหน่วยงานในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ของพมจ.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบร่วมกันนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแล้วก็

0: หน่วยงานที่ใช้งานได้นะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะคะที่พัฒนาเพื่อให้บวสิเป็นหน่วยงานราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปต่อกันแน่ค่ะกับทางด้านกรมการพัฒนาชุมชนกับการจัดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโป่งล่างรอบคัดเลือกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ศูนย์ประชุมการจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโป่งล่างชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเทือที่1ประจำปี2569รอบคัดเลือกโดยมีนายราชันสุนหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมค่ะ
2: โดยการประกวดนะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานและก็รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางดนตรีพื้นบ้านผาไทยและก็หัตถกรรมพร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดและก็รายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและกับชุมชนโดยมีวงโป่งร่างครับสมัครเข้าร่วมกว่า34วงแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยหรือประชาชนทั่วไปครับ
1: ซึ่งปีนี้นะคะการเพิ่มโควตาวงที่จะผ่านเข้าสู่รอบประเทศจากเดิมเพิ่นบอกว่าให้เข้าประเภทละ3วงนะคะรวมทั้งเบิดเก่าวงแต่ว่ามีการเพิ่มเข้ามาค่ะเป็นประเภทละ4วงรวม12วงพร้อมรางวัลพิเศษก็คือ Boss Choice Fast Track นะคะแล้วก็มีการเพิ่มเงินรางวัลชนะเลิศ 300,000 บาทเป็น 400,000 บาทรวมถึงรางวัล Best The Burst นะคะอีก 100,000 บาทรวมมูลค่าสูงสุด 500,000 บาทในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศค่ะจะจัดขึ้นวันที่4ถึง5ธันวาคมที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงาน Chill Festival 2026โดยเวทีนี้เองค่ะกำมุ่งเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนสืบสานดนตรีโป่งล่างพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: จะเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกที่ประกวดซึ่งอุบลราชธานีเฮาก็ทรงเหมือนกันนะครับในประเภทของมัธยมปลายก็คือวงโป่งล่างสินไซเงินนะครับน้องๆทางโรงเรียนผีบุญมังสาหารกะสีประกาศผลแรกนี่แหละ4ทีมที่คุณวลีได้ว่าไปที่เพจผาไทยใส่ให้สนุกได้เวลา 19:18 นาทีนั่นเองนะครับ
1: เรื่องนี้ต้องให้คุณพัชระนะคะเป็นคนอัปเดตนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญติดตามอยู่ตลอด
2: บ่แม่นเชี่ยวชาญเราเป็นแฟนครับวงโป่งล่างนะครับสนับสนุนวงโป่งล่างไทยเฮานี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปเบิ่งอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญครับที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษครับมีกลุ่มแบนผาสีลำดวนที่ได้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมจากวิถีชีวิตในอดีตโดยการผสมผสานลายผ้าโบราณหลายประเภทครับมาไว้ในผืนเดียวกันกับโทนสีที่แปลกตาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนติดตามได้จากรายงานครับ
3: อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นด้วยโบราณสถานอารยธรรมของพันปีศิลปะโบราณวัฒนธรรมชาวกุยดั้งเดิมและงานหัตถกรรมผ้าไหมซึ่งกลุ่มผ้าสีลำดวนมีความโดดเด่นในด้านสีสันลวดลายของผ้าไหมที่แปลกตาหลากหลายไม่เหมือนใครสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ได้ออกแบบดีไซน์ผสานเทคนิคที่โดดเด่นของผ้าไหมแต่ละชนิดเข้าไปผสมกับรูปแบบเดิมแต่ว่าปรับใหม่และใช้สีหวานโทนพาสเทลที่สวมใส่แล้วดูเป็นวัยรุ่นเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
4: ์โทนสีที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นโทนสีธรรมชาติโทนสีหวานโทนสีคลาสสิกโทนสีพาสเทลแต่ว่าเราก็จะอ้างอิงเทรนหรือตลาดว่าช่วงนี้เขานิยมสีประมาณไหนช่วงนี้เขาแต่งงานเขาใช้สีหวานเราก็จะทอไปเพื่อเพราะงานของกรมการเพื่อชุมชนงานโอท็อปประจำปีจะมีเป็นช่วงลักษณะนี้เขาจะใช้ผ้าลักษณะนี้ช่วงประมาณปลายปีเขาจะเป็นผ้าพันคอโดยสีมอบผู้ใหญ่อาจจะเป็นโทนสีคลาสสิกหน่อยเป็นโทนสีผ้าเทลที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไม่ได้สีแป๊ดไม่ได้สีเข้มอะไรมากอย่างเงี้ยครับสีที่ใช้ก็จะอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดอาจจะเป็นสีข้างที่เราเลี้ยงเองในชุมชนเป็นสีเปลือกประดู่สีเปลือกลำดวนใบลำดวนต้นลำดวนรากลำดวนอย่างเงี้ยครับลูกค้าส่วนมากเลยที่นำไปใช้แล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือน

0: ใครลูกค้าก็จะชอบแบบเวลาใส่ไปแล้วคนนั้นทักว่าอุ้ยทำไมสวยจังเลยพี่ไม่เคยเห็นน้องไปซื้อมาจากไหนเขาก็จะแนะนำปากต่อปากแล้วก็บอกต่อมาเรื่อยๆกลุ่มเราก็เลยจะเป็นการพัฒนาอยู่ตลอดลูกค้าก็จะได้แบบซื้ออยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเราพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตามเทรนสีบ้างลวดลายเราจะไม่หยุดพัฒนาเวลาใส่เขาจะไม่เบื่อเขามางานนี้เขาซื้อเสร็จปุ๊บรอบหน้าเขามาอีกเขามาเจอลายใหม่เขาก็สามารถซื้อกลับไปได้อย่างเงี้ยครับ
1: จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยกลุ่มคุณยายซึ่งเป็นครูช่างทั้งสอนและให้คำแนะนำจนทำให้ประสบความสำเร็จทำให้เป็นศูนย์กลางให้ช่างทอมาเอาไหมที่ย้อมนำกลับไปทอที่บ้านตามออเดอร์ที่ลูกค้ารีเควสต์ใส่ออกมาแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยชุดที่ตัวเองมีส่วนร่วมออกแบบในขณะที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยได้นำไปออกร้านจัดแสดงตามงานต่างๆทั่วประเทศทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
0: หน่วยงานภาครัฐเนี่ยส่งเสริมหลักๆ ก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนครับแล้วก็กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอันนี้ให้โอกาสมากในการพัฒนาแล้วก็งบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนก็มีการอบรมให้เราไปอบรมไปศึกษาดูงานตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอานำกลับมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดมาปรับปรุงว่าในรูปแบบที่เอาเอกลักษณ์ของเขามาพัฒนาว่าทำไมเขาทำแบบนี้แล้วมันสวยเราก็มาปรับของเราให้มันสวยแล้วมีความปานีตมีความละมุนอ่อนช้อยแล้วก็มีความตรงต่อตลาดมากยิ่งขึ้น
1: การสืบสานผ้าทอไทยนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีคุณค่าสำคัญในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับงานหัตถกรรมสู่แฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีสากลและสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งอย่างสร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ชุมชนอีกด้วยวิเชษฐ์ปณตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว MVT ภาคอีสานรายงาน
2: ผ้าสีลำดวนซอฟต์พาวเวอร์ดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เ
3: ฮ้ค่ะขอบคุณบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่ทายถอดออกมาให้เฮาได้เบิ่งในเทื่อนี้ค่ะผ้าไทยวาสิเป็นผืนที่ใดก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละจังหวัดที่เฮาอยากจะรวมสืบสานรักษาและก็ต่อยอดนั่นเองค่ะขยับไปที่จังหวัดสกลนครกันแน่ค่ะไปเบิ่งบรรยากาศการจับมือกับทางสสปน.เชื่อมภูมิปัญญาคร่ำกับอุตสาหกรรมใหม่ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หวังยกระดับผู้ประกอบการและกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะที่โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนครนายปริณนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมอินดิโก้ไมซ์คอนเสิร์ตเชื่อมภูมิปัญญาครามสู่ธุรกิจไม้สร้างสรรค์โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมาชนหรือว่าสสปน.พร้อมกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการสร้างฝีมือศิลปินและนักออกแบบเข้าร่วมในเถื่อนี้สำหรับกิจกรรมค่ะจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ครามสกลนครเข้ากับอุตสาหกรรมไม้โดยมุ่งต่อยอดครามจากสินค้าให้เป็นประสบการณ์สร้างสรรค์ทั้งการเรียนรู้วิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มโดยภายในงานค่ะมีกิจกรรมสาธิตและนิทรรศการครามมีการเสวนาการอบรมการตลาดดิจิทัลรวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ21แบรนด์และเวิร์กช็อปยอมครามสร้างสรรค์สีธรรมชาติมีการสกรีนเพ่นและก็ปักผ้าฝายตลอดจนพิธีสู่ขวัญครามสะท้อนความผูกพันระหว่างผู้ปัญญาวิถีชีวิตและธรรมชาติทั้งนี้ทางสสปน.ค่ะร่วมพร้อมกับการสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครมาต่อยอดเป็นกิจกรรมและประสบการณ์สำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์นะคะเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจยกระดับผู้ประกอบการและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
4: ซึ่งผ้าข้ามจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นผ้าที่โดดเด่นเพราะว่าล่าสุดเองก็ได้ใส่ผ้าข้ามสกลนครนี่แหละครับเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นชุด พิธีการของทัพนักกีฬาในเอเชียนเกม2026นั่นแหละครับโดยแบรนด์ซิริวันวารีก็เป็นผู้รังสรรค์ความสวยงามมากๆต้องบอกว่าของดีเฮากะดีเติบนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งในเรื่องของกีฬากันแน่นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษครับเพิ่นได้มีการเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล3คนที่ OA 3x3 บาสเกตบอลออไทยแลนด์โดเมสติกพาวเวอร์2026มีนักกีฬารวมชิงชัยกว่า177ทีมเปิดโอกาสเยาวชนและกับประชาชนพัฒนาฝีมือสู่ระดับประเทศครับที่โรงเรียนสตรีเซริเกตอำเภอเมืองศรีสะเกษได้อนุรัติถ้ำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดการแข่งขัน TOA 3x3 บาสเกตบอลออสไทยแลนด์โดเมสติกพาวเวอร์2026โดยมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่และกับผู้ที่เกี่ยวของเขารวมในเทือนี้สำหรับการแข่งขันดังกล่าวนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่29จนฮอด30สิงหาคม2569ก็ถือว่าเป็นสนามที่14ของการแข่งขันประจำปีมีทีมเขารวมทั้งเบิด177ทีมครอบคลุมรุ่นอายุบ่เกิน12ปี14ปี16ปีและก็18ปีชายและก็หญิงรุ่นบ่เกิน23ปีชายและก็รุ่นประชาชนชายหญิงซึ่งก็จัดการแข่งขันมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักบาสเกตบอลไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและกับประชาชนได้แสดงความสามารถและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันระดับประเทศทางนี้นะครับทีมที่ทำผลงานโดดเด่นและก็คว้าแชมป์ในแต่ละสนามจะมีโอกาสเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งรวมทีมแชมป์จาก15ภูมิภาคมาประชันฝีมือเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมบาสเกตบอล3คนของประเทศต่อไปครับ
3: ยังอยู่กับบรรยากาศของการกีฬานะคะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะไปเบิ่งท่าจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนพร้อมคัดนักกีฬาฝีมือดีเป็นตัวแทนจังหวัดในการลุยศึกดอกบัวเกมค่ะที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัติถ้ำประจำจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษพร้อมมอบถ้วยรางวัลและรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและทีมที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งการแข่งขันเทือนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษและชมรมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษร่วมจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการแข่งขันร่วม17ชนิดกีฬานำกันค่ะบ่ว่าสิเป็นกีฬามวยยกน้ำหนักฟุตบอลบาสเกตบอลแบดมินตันยูโดเทควันโดเปตองฟุตซอลวอลเลย์บอลหมากรอบนะคะและก็กีฬาอีสปอร์ตโดยการจัดแข่งขันในเทือนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์พร้อมค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือที่42รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3ดอกบัวเกมที่จังหวัดอุบลราชธานีในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษเองก็เตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬาคุณภาพและก็ยกระดับสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปนั่นเองค่ะ
4: มาเบิ่งทางฝั่งของจังหวัดอุบลราชธานีกันแน่นะครับทางสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจัดแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเทือที่10คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค3ครับที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายจารึกหาพัฒนานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและกองเชียร์ร่วมกิจกรรมปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานีเทือที่10ประจำปี2569ภายในงานนะครับจะมีขบวนพาเลทนักกีฬาและกเจ้าหน้าที่การแสดงขี่ตะมวยไทยพิธีมอบถ้วยและกเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละชนิดกีฬา รวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่น17ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1จนฮอดที่19สิงหาคม2569ร่วม15ชนิดกีฬาโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาค

0: ที่เครือข่ายรายการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะและการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่น17ปีหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนวลินชำราบเอาชนะโรงเรียนโพไซผิดทยาคาร3-0เสร็จคว้าเหรียญทองและก็ถ้วยรางวัลพร้อมกับเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทือกที่42รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9จนถึง19พฤศจิกายน2569ต่อไปครับ
1: นอกจากเรื่องของกีฬาแล้วนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของงานเกษียณค่ะพาผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดหนองคายกันแน่โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการเกษียณปีงบประมาณ2569ค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคายนายสรัญซักสีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในกิจกรรมเทื่อนี้สำหรับการจัดการแข่งขันค่ะเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสามัคคีและเพิ่มความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดเพื่อสนับสนุนการบูรณาการการเฮ็ดงานและขับเคลื่อนภารกิจของทางจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในงานนะคะมีการแบ่งผู้เขารวมออกเป็น2สีค่ะสีแรกก็คือสีขาวนะคะสีที่2ก็คือสีน้ำเงินโดยการแข่งขันมีทั้งกีฬาสากลและก็กีฬานันทนาการสากลกับฟุตบอลนะคะหรือว่านันทนาการกับทั้งชักเขย่อวิ่งเปี่ยวแช่บอลโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ร่วมนะคะลงแข่งขันกีฬานะคะในประเภทต่างๆสร้างสีสันและก็ความสนุกสนานนะคะภาพบรรยากาศตอนนี้คือชักเขย่อนะคะระหว่างสีขาวและสีน้ำเงินนะคะเบิ่งทรงแล้วนะคะสีขาวน่าจะเป็นผู้คว้าชัยไปแม่นบ่คะเอ้านั่นอีหลีนะคะโดยทั้งนี้นะคะภายหลังการแข่งขันค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูคุณงามความดีจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อจังหวัดหนองคายที่ผ่านมานั่นเองค่ะภาพเมื่อกี้นะคะกับเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นได้ร่วมลงไปเตะฟุตบอลนะคะกับทีมงานนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันและก็ความมวลซืนในการเกษียณอายุราชการในเทือนี้นั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปครับไปเบิ่งกันต่อในการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดสกลนครครับแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพผู้ผ่านเกมระวางวันที่8จนถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งก็มีอปท166แห่งจาก20จังหวัดรวมแข่งขัน15ชนิดกีฬาหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนายวีระรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานแถลงข่าวการประชุมชี้แจงกฎกติกาและกระจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทือกที่41ประจำปีงบประมาณ2570ผู้ผ่านเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8จนถึง18ตุลาคม2569ครับ
1: ด้านจังหวัดสกลนครนะคะเพิ่นก็ยืนยันความพร้อมในทุกด่านโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น116หม่องนะคะจาก20จังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน15ชนิดกีฬาใส่สนามแข่งขัน26สนามพร้อมเตรียมสถานที่พักระบบการจราจรการรักษาความปลอดภัยและก็บริการทางด้านการแพทย์รวมถึงแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างครบถ้วนอีกนำค่ะ
0: สำหรับการจัดการแข่งขันในเทือนี้นะครับนอกจากเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและก็สร้างมิตรภาพแก่เยาวชนแล้วยังซอยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวพร้อมเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของจังหวัดสกลนครโดยมีหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาอปททหารตำรวจและก็ภาคส่วนต่างๆครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตลอดการแข่งขันครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ของภาคอีสานบ้านเฮากันแน่ค่ะโดยสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณสกุลสาระจันทร์ค่ะ

0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพัชระคุณวาลี่และคุณผู้ชมครับครับข้อมูลจากสำนักอากาศครับหรือคุณดิยาเมื่อวานนี้ครับภาคอีสานที่ได้รับฝนตกครบทุกวันเลยครับโดยเมื่อวานนี้ครับพัดฝนในหลายขมูอยู่สถานีอากาศอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพัดฝนได้ 37.5 มิลลิเมตรครับส่วนภาคตะวันออกที่ตกเมฆและภาคที่ได้ตกฝนจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมตอนเช้ามื้อนี้จากอิทธิพลของหลองมอสูงครับตอนนี้เลื่อนส่วนลงมาผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งทะเลจีนใต้ตอนทะเลจีนใต้ครับผมประกอบกับมอสูงตะวันออกเฉียงใต้และค่อนข้างแห้งครับพัดปกคลุมทะเลละมันประเทศไทยลาวไทยเกรทไทยพื้นที่ภาคอีสานตอนเช้านี้นี่แบบปกคลุมหลายพื้นที่เลยครับประกอบภาคไม่ได้ภาคอีสานตอนเช้านี้เห็นกุ้งเล็กน้อยกระจายตัวในทุกจังหวัดภาคอีสานครับครับถ้าหมายถึงการเมืองภาคอีสานครับตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้ฮอดตอนเช้าคืนขาดฟ้าจะมีฝนกระหน่ำประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางหม่องครับเน้นจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญแต่อุดรธานีครับตัวอาจจะมีฝนตกหนักหลายครับเรื่องจังหวัดบึงกาฬและนครพนมครับส่วนผู้ชมตามชุดพื้นเสาครับประมาณ23หอด24องศาเซลเซียสส่วนผู้ชมปลายมือนี้ครับประมาณ28หอด34องศาเซลเซียสเหมือนนี้ครับลมที่ตะวันตกเฉียงใต้พัดพุ่งไปอีสานครับความเร็วลมประมาณ10หอด15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับตั้งแต่มือนี้ครับวันที่2กันยายนครับภาคอีสานครับจะมีฝนตกหนักหลายประเทศใดครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยครับในระหว่างจะไล่จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมครับซึ่งอาจเห็นเกิดความสูญฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่หลาดเชิงเขาพื้นที่ไก่ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มครับจากสื่อออนไลน์สถานีกระจายเสียงแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมครับครับผมสมนีขอบคุณสวัสดีครับ
1: ขอบคุณสถานีอากาศครับกับคุณสกุลสาราจันทร์ครับช่วงท้ายรายการครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์กันแน่นะครับในมื้อนี้ก็มาในเรื่องของคลิปใน YouTube เป็นมรดกหรือบ่ไปฟังคำแนะนำเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะมื้อนี้เบิดเวลาลงแล้วกับเฮา2คนพร้อมรายการอีสานเซาหนีสามารถติดตามได้มื้ออื่นนะคะมื้อนี้เฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่กับดิฉันณภาพรตอพลนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมออกนอกพื้นที่มากันที่จังหวัดนครพนมนะคะจุดนี้ก็คือแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดนครพนมนั่นก็คือลานพญาศรีสัตนคราชซึ่งนครพนมถือเป็นจังหวัดที่มีความเชื่อความศรัทธาเรื่องของพญานาคแล้วก็วิถีของคนริมโขงและที่สำคัญที่นี่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็อยู่กันแบบลงตัวเลยนะคะวันนี้เรามาล้อมวงคุยกันเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการที่จะ

0: มาร่วมวงคุยกันในวันนี้4ท่านด้วยกันนะคะท่านสวัสดีทั้ง4ท่านนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอพระคุณที่เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ถือว่าทีมงานของเรามาเยือนที่จังหวัดนครพนมนะคะดินแดนแห่งความเชื่อความศรัทธาที่มีความหลากหลายมากๆเดี๋ยวจะขอร่วมวงเปิดวงคุยกันด้วยประเด็นของพญาศรีสัตนคราชกันหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์พร้อมพันธ์ก่อนแล้วกันนะคะว่าเรื่องของที่มาความเป็นมาความเชื่อความศรัทธาของพญาศรีสัตนคราชเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะขออนุญาตพูดอย่างนี้ที่มาที่ไปเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้ร่วม
3: ในการเป็นคณะกรรมการดำเนินการในการก่อสร้างพญาศรีสัตนคราชครับคือมันพูดถึงปัญหาจังหวัดก่อนเมื่อก่อนนะฮะจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็เป็นเมืองตันนะเรียกว่าซอยตันและเราก็จะให้คนมาเที่ยวนครพนมคือนครพนมมันจะมีเรื่องของพระธาตุพนมใช่ไหมฮะมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใครก็ต้องมาพระธาตุพนมแต่รู้สึกว่าในระยะแรกๆเนี่ยคนมาที่พระธาตุพนมเนี่ยมาขอพรพระธาตุพนมมาชมสาวเรณูแล้วก็เอาเงินไปให้มุกดาหารครับเมื่อก่อนมุกดาหารก็จะมีตลาดยูริจีนใช่ไหม
4: เพราะอะไรคะ
3: แล้วคือเขาไม่มานครพนมครับเขาไม่เข้ามาในเมืองก็ทำให้บ้านเรามันเงียบเหงาไงนะทีนี้ก็มาคิดกันเพราะว่าทำไมลุงพร้อมพูดอย่างนี้ลุงพร้อมเนี่ยรับราชการอยู่ที่นครพนมตั้งแต่อยู่กรมน.มาอยู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วมาเป็นนักข่าวมาจากรายการมาเป็นกรรมการมูลนิธินะฮะต่อเนื่องมาตลอดเพราะฉะนั้นจะมีความสัมพันธ์กับทุกโครงการที่เขาทำในจังหวัดเนี่ยแล้วออกข่าวให้บรรดาพี่น้องได้ฟังทุกวันด้วย6โมงเช้าครับรายการที่นี่ศรีโคตบูรณ์ท่านก็คงทราบเพราะฉะนั้นผมจะเล่าไปตามที่ผมได้รับข่าวมาแล้วก็นำเสนอพี่น้องประชาชนไปแล้วครับทีนี้มาในยุคของทางท่านผู้ว่าอนุกูลตังคณานุกูลชัยมาอยู่ที่นี่ท่านเป็นผู้ว่าที่จบทางด้านวิศวะอะไรต่างๆเนี่ยท่านมาจากกรมโยธาวันนั้นนั่งเรือข้ามมาครับผมจากคำม่วนบอกว่าเราอยากจะสร้างแลนด์มาร์คขึ้นที่นครพนม
0: อันนี้คือเป็นจุดแรกคิดขึ้นมาเลย
3: จุดแรกเลยเพราะว่าเราจะตอบคำถามไงก็เลยมาคุยกันว่าเอาเนี่ยเขาเรียกว่าด่านป่าไม้ตรงนี้ไงครับตรงนี้เรียกว่าด่านป่าไม
0: ้
3: ก็อาจจะเอาตรงนี้แหละครับมาสำรวจดูเอาทำตรงนี้แต่ข้อสำคัญก็คือที่คุยกันก็คือจะสร้างอะไรก็มีคนเสนอหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พวกเราเสนอกันในทั้งนายกนิวัฒน์เจียอุริยานายกเทศมนตรีและใครต่อใครไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกก็เสนอว่าจะสร้างพญานาคพอบอกจะสร้างพญานาคพญานาคมีอยู่ที่หนองคายแต่ผมนี่ครับก็เลยเสนอว่ามันไม่ใช่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยพร้อมบวชอยู่ที่วัดพระธาตุพนมหลวงพ่อพระธรรมวชิรโสพลเนี่ยคืออาจารย์ลุงพรเจ้าวาดวัดธาตุพนมปัจจุบันท่านผมก็อยู่ในวัดธาตุพนมก็จะเห็นว่าเทวดาที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมนี่คือพญาสัตนคราชพญานาคทั้ง7เสด็จมาจากภูเขาอนุราตภูเขาอิเวเรสต์สาอนุราตหรือเขาเรียกว่าภูเขาหิมาลัยปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศเนปาลมาอยู่ที่มาเสด็จเข้ามาที่ธาตุพนมเมื่อปี2500ครับเจ๊กหวดแกเป็นคนขายของอยู่หน้าวัดใกล้กับประตูโขงใช่ไหมวันนั้นวัน11วัน5ค่ำเดือน11ปี2500แกบอกแกเห็นลำแสง7แสงเลยเท่ากับลำลูกตาลเนี่ยพุ่งออกมาในองค์พระธาตุพนมตื่นเช้ามาหลวงพ่อมันมีธรรมบัตรหลวงพ่อตอนนั้นเขาเรียกว่าท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตร
0: ก็คือมีนิมิตในคืนนั้นมาก่อน
3: คือเจ๊กหวดเห็นครับเห็นกระตาเลยครับ
0: เ
3: รียกลูกเมียมาดูแสงอะไรที่พุ่งเข้าไปในองค์พระธาตุพนมครับพอในที่สุดมาเนี่ยพญานาคเนี่ยครับก็เลยมาเข้าทรงสมณเณรทรัพย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อท่านก็เลยถามเรื่องราวมันยาวนะก็เลยถามว่าพญานาคเนี่ยมาอุปราชองค์พระธาตุพนมโดยอาศัยอยู่ที่ใต้ฐานพระธาตุพนมเนี่ยจนกว่าจะหมดสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะคืออีก 2,500 ปีข้างหน้าถ้าว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านจะอยู่นานเท่าไหร่ไม่ทราบทีนี้เราก็เลยเสนอกันพอเข้าใจนะฮะชาวบ้านที่มีความเห็นต่างก็เห็นบอกสร้างพญานาคก็ดีเพราะอะไรครับที่เราเสนอกันก็คือถ้าเราอัญเชิญพญาสัตนคราชที่รักษาองค์พระธาตุพนมเนี่ยมาอยู่ในเมืองซะคนมาขอพรพระธาตุพนมใช่ไหม ก็จะมาขอพรพระยาศรีสัตนคราชด้วยนี่คือเจตนาเพราะว่าแรกๆเลยเนี่ยนครพนมเนี่ยนะเขาบอกว่ามันไม่มีถนนสี่เลนเขาก็ขอถนนสี่เลนมามันไม่มีสะพานเขาก็ขอสะพานมาแล้วก็ไม่มีคนมามากมายแต่พอตกลงว่าสร้างพ่อพญานาคนะครับเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรียกว่ากรรมการอนุญาตในการก่อสร้างพญาศรีสัตนคราชซึ่งมีทางท่านอนุกูลตังคณานุกูลชัยนี่เป็นประธานท่านอาจารย์เด่นชัยก็เป็นกรรมการด้วยเราก็เลือกแบบนะครับว่าจะเอายังไงนะฮะต้องมีเจ็ดเสียนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีคนน้ำเนี่ยผมไปถึงสิงคโปร์นะไปดูเมอร์ไลออนนะเนี่ยมันดูเนี่ยครับไปดูงานถึงสิงคโปร์นะมันดูแล้วให้พญานาคเนี่ยพ่นน้ำพญานาคต้องพ่นน้ำ
0: เกิดความร่วมสมัยนะคะ
3: ครับคือหมายความว่าความคิดของเรานะว่าถ้าเกิดว่าเราเชิญพระยาสัตนคราชที่รักษาองค์พระธาตุพนมนะมาอยู่ที่นี่ซะแน่นอนที่สุดเขามาขอพรพระธาตุพนมก็ต้องมาขอพรพญานาคด้วยอันนี้คือเราคุยกันแบบชาวบ้านนะแต่ว่าใครจะแย้งผมกับเรื่องของท่านนะแต่ว่าผมเป็นคณะกรรมการและก็ทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดทีนี้ พอตกลงที่จะสร้างกันเราก็มาเลือกแบบกันได้แบบที่7ครับมาตอนแรกนั้นนะฮะเหมือนพญานาคเขมรไม่เอาจบอยู่ตรงนั้นจนแลนด์มาร์กเนี่ยมันมีความล่าช้าในการสร้างได้พลตรีสนธยาศรีเจริญผู้บังคับผู้บังคับหน่วยมณฑลทหารบกที่210ท่านเอาทหารมาทำเรียกว่าทั้งกลางวันกลางคืนนะเสร็จท่านก็เลยอยากจะได้พญานาคอยู่ที่ไหนแล้วเลยวันนั้นเนี่ยท่านไปขอแบบที่เทศบาลผมก็ไม่ได้เชิญมาแล้วเขากลัวว่าผมจะไปคัดไปอะไรไปขัดใจเขามากประมาณนั้นแต่ผมไปโดยบังเอิญครับก็เลยได้เสนอว่าเราเลือกไว้แล้วเนี่ยแบบที่7ทำไมล่ะพวกเราเป็นคณะกรรมการทำไมถึงไม่เอาแบบนี้ครับคณะกรรมการก็เลยตัดสินใจเอาแบบนั้นมานี่ก็คือแบบนี้แหละนะครับครับผมต่อมาพอเราเริ่มก่อสร้างมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของศิลปินในการก่อสร้างดูเหมือนจะเป็นคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับเราก็ประชุมกันโดยมาตลอดนะฮะแล้วก็ทำมาก็จะมีปัญหาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องการเงินการทองงบประมาณของเทศบาลใน9ล้านบาทเอามาสร้างทองเหลืองเนี่ยนะแต่ในที่สุดนะครับเราดูเหมือนว่าจะได้พรมีคนมาเริ่มมาบวงสรวงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเพราะเราขอพรจากท่านว่าขอให้ท่านมาดูแลบ้านเมืองผมไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยพูดเหมือนกัน4คนบอกว่าถ้าพญานาคมาอยู่ตรงนี้จะทำให้นครพนมของเราเจริญรุ่งเรืองจะทำให้คนมีอยู่มีกินครับนะพอมาสร้างตรงนี้ครับอภิธานเยอะแยะมากมายถ้าเราตรงนี้ท่านต้องฟังด้วยวิจารณญาณ
4: เอาสักเครื่องไหมคะอาจารย
3: ์เอาเรื่องอะไรอ่ะตรงอภิธานนะเอาตรงที่ยกเสียรพญานาคส่วนบนวันนั้นผมมาเป็นโฆษกมาจัดการทั้งหมดเลยนะก็บังเอิญว่าพอตอนเที่ยงมาได้เวลาที่เราจะยกเสียงนะพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยอย่างอาจารย์บุญอุ้มอยู่บ้านแพงก็มาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมท่านพระธรรมวชิรสุพลก็มาโดยมาในตอนนิมนต์พระที่อยู่ตามวัดต่างๆนี่เจ้าวาดมาหมดเลยผมก็ดีแล้วจะได้สวดมงคลอะไรต่างๆให้เป็นสิริมงคลตอนที่ยกเสียงพญานาค
4: โดยไม่ได้น
3: ั
4: ดหมาย
3: ไม่นัดหมายครับก็เลยประกาศล่วงหน้าว่าวันที่ยกเสียงพ่อพญานาคนะคุณจะได้เห็นอะไรที่คุณอยากเห็นท่านจะแสดงอภิธานว่ายกเสียรพญานาคเสร็จจะต้องมีพระอาทิตย์ทรงกฎอย่างแน่นอนอันนี้ลุงพร้อมประกาศไว้ล่วงหน้าม ี
4: ใช่ไหม
3: มีจริงครับอันนี้ผมมีหลักฐานนะ
4: อ
3: ัน
4: นี้เป็นปาฏิหาริย์แรกเลย
3: ครับมีหลักฐานที่ YouTube พร้อมพันทีวีตอนยกเสียรพญานาคเข้าไปเปิดดู
0: อันนี้คือขนาดที่มานี่คือยังเรื่องราวแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถามทางอาจารย์เด่นชัยบ้างนะคะอาจารย์เด่นชัยนี่คือมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างแลนด์มาร์คตรงนี้ขึ้นมายังไงและที่สำคัญคืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วย
1: ค่ะคือท่านในช่วงหลังมานี่ก็พบว่าอนุคุณดังขนาดเด่นชัยไปรับราชการเป็นตำแหน่งผู้ว่าที่เชิงเซาเสร็จแล้วก็ท่านอดิศักดิ์เทพามาตอนนี้แหละมันหยุดไม่ทราบว่าท่านมีแนวคิดยังไงอาจจะไม่อยากดำเนินการต่อก็ได้แต่ท่านสนชัยกันลงที่เคยเป็นรองผู้ว่าของส่วนท่านอนุกูลอยู
0: ่
1: และจะมาเป็นรองผู้ว่าท่านอริสัตด้วยพอท่านได้ขึ้นเป็นผู้ว่าจริงเดินเครื่องเลยครับ งานที่ยังค้างอยู่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเงินกองทุนไปสร้างอะไรต่างสร้างเหรียญสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยหาเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเสร็จแล้วท่านก็มอบให้ผมไปค้นตำราเกี่ยวกับพญานาคทั้งหลายเป็นหลายสิบเล่มที่ผมไปค้นครับค้นที่นี่ด้วยไปหาท่านสุจิตวงศ์เทศพวกอะไรต่างที่เป็นนักเขียนด้วยกันแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมาว่าพญานาคเจ็ดเสียนจะมีอยู่สี่ตนที่เป็นนาคาธิบดีนะหมายถึงว่าระดับอธิบดีของนาคจะมีพญาศรีสนาและกับอนันตนาคราชและกับศรีสัตนาคราชและมุจจรินนาคราชแต่ละตัวนี้ผมได้เอาข้อมูลต่างๆเพื่อจะไปประกอบให้คณะกรรมการพิจารณาแม้กระทั่งตั้งชื่อรวมทั้งจะมาติดตั้งจะผิดหน้าไปทิศใดอย่างไรเพื่อจะเป็นสิริมงคลจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ชาวนครพนมหรือบุคคลที่มานครพนมได้มีความสุขความเจริญปลอดภัยจากภัยต่างๆนำเสนอเข้าไปปุ๊บคณะกรรมการจะเห็นด้วยว่าในเรื่องเสสนาจะดูร้ายถ้าเกิดว่าเราเอาชื่อเสสนาเข้ามาถ้าเกิดคนนครพนมหรือใครก็ตามมาทำผิดก่อประเพณีอะไรต่างอาจจะถูกท่านทำร้ายดูร้ายใส่ร้ายพอมาอนันตนาคราชผมค้นประวัติแล้วปรากฏว่าเก่งมากเลยนะมีอิทธิฤทธิ์บารมีมากๆไม่มีใครสู้ได้มีสู้ได้แต่พระพายพระพายสู้กับอนันตนาคราชไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่เวลาเอาลมคืนให้พระพายแบบเท่านั้นแหละเขาพระสุเมนพังเลยอันนี้แพ้ใครตัวเอง
0: ค
1: ณะกรรมการก็ไม่เห็นด้วยพอมามุจจรินนาคราชนี่ออกมาจากต้นจิตมาช่วยพระพุทธองค์ในช่วงที่มารขจรพอเสร็จพายุอะไรสงบลงมารหนีไปพระพุทธองค์ปลอดภัยแล้วมุจจรินนาคราชเจ็ดเสียนก็เข้าไปอยู่ในต้นจิกไม่ออกมาอีกเลยแต่ศรีสัตนาคราชสร้างบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่เมืองศรีสัตนาไปเข้านิมิตและเจ้าเมืองก็เลยสร้างตามที่บอกใครอยากจะเริ่มรุ่งเรืองเอาชื่อของฉันนี่ไปใส่ตรงนั้นพอมาที่นี่เราก็มีแนวคิดในเรื่องของการสร้างพญานาคเจ็ดเสียนบังเอิญมันไปตรงนี
0: ้
1: เพราะแม่น้ำโขงนี่อยู่กับนครพนมมาตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอัญเชิญขึ้นมาปุ๊บผมเสนอชื่อเข้าไปให้คณะกรรมการก็เห็นว่าศรีสัตนาคราชนี่น่าจะเหมาะสมเสร็จแล้วก็เลยบังเอิญว่าหลายๆท่านคนก็เห็นด้วยผลสุดท้ายมาก็มีนิมิตดังที่ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นเรื่องวันที่จุดเทียนชัยนี่ฟ้าเงียบๆนะเปี้ยงมาเลยนะครับจนท่านเจ้าคุณตอนนั้นเป็นพระเทพบรมุนีที่นั่งอยู่ธรรมะท่านโอ้โหแล้วก็ฝนเทลงมาเปี้ยง2ครั้ง3ครั้งนะพอฝนตกมาท่านก็จะบอกว่านี่แหละญาติโยมเลยเศรษฐีทำบุญฝนจะตกถ้ายาจกทำบุญฝนจะแรงท่านว่าเลยนะในวันนั้นเลยนะเพราะถ้าคนกระสาทุกพวกเราก็เป็นเศรษฐีอยู่ดีมีเศรษฐีเงินทองก็หลั่งไหลเข้ามาไม่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเรามาสร้างถ้าท่านไปเห็นนะอยู่ข้างๆนี่จะเห็นว่าเป็นสแตนเลสที่เป็นวงโค้งสองวงเห็นมองเห็นใช่ไหมและในบ่อน้ำจะมีหางอ่ะนั่นเป็นสตอรี่ที่คณะทำงานเนี่ยอยากสร้างสตอรี่ให้เห็นว่าพญานาคท่านขึ้นมาอยากช่วยพี่น้องชาวนครพนมมาเสร็จแล้วคาบใครที่มาในกายของท่านลอกอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเป็นโคนเป็นตมลอกไปข้างล่างลอกขึ้นมาก็ลอกแล้วก็ลอกไปลอกเหลือแต่องค์สีทองขึ้นไปขนดอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นหมดสิ่งที่มัวหมองนี่จะอยู่ข้างล่างใครมีทุกข์มีเดือดร้อนอะไรต่างๆนี่ตามสตอรี่นี่ให้ไปบอกให้ขอให้ฝากกับภาพหน้าตลาดให้มุดลงไปในดินลอยออกหนีไปทางน้ำให้เหลือแต่ความหมดจดและเรามาขอพรจากท่านจะมีความสุขอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สตอรี่ที่คณะทำงานเราได้พิจารณามาตลอดแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ชัดเจนตรงนี้เพราะว่ายังมีการประชาสัมพันธ์มากแต่ยังไม่ทั่วถึงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีส่วนร่วมในตรงนี
0: ้ค่ะก็คือเป็นพญานาคแห่งสตอรี่ด้วย
1: ใช่
0: นะคะ
5: เดี๋ยว
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: มีคนถามเยอะถามผมเยอะเลย
1: ค่ะ
5: ทำไมพญานาคขนาดนี
0: ้ค่ะทำไมคะ
1: คืออย่างนี้นะการเอาวัตถุมงคลหรือสิ่งที่เขาสักการะบูชานี่จะต้องหันไปหนึ่งที่ตะวันออกสองทิศเหนือ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ใต้กับตะวันตกนี่มันชื่อตกตะวันตกมันก็ตกต่ำอยู่แล้วใต้มันไหลลงไปทางใต้มันไม่เป็นมงคลถ้าจะหันไปที่ตะวันออกก็จะเหลือแค่เอาหันหลังมาให้ถนนนิตยโยเข้ามาในเหตุผลมันจะไม่มีสง่าเอามาทางเหนือทางเหนือถ้าตรงปุ๊บนี่บางทีสายตาทอดไปถูกบ้านถูกเรือนใครก็ได้เพราะสายตาของพญานาคมีอิทธิฤทธิ์เยอะนะ แต่ทีนี้เราก็หันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ6องศา20ฟิลิปดานั่นนี
0: ่
1: 6องศา20ฟิลิปดาเสร็จแล้วสายตาของพญาศรีสัตนะจะทอดไปจะไม่ถึงฝั่งลาวและจะไม่ถูกฝั่งไทยจะถูกตรงกลางลำน้ำไม่เชื่อสังเกตสายตาของท่านไปลงกลางลำน้ำที่มันเชี่ยวมาแสดงว่าพญานาคมีพละกำลังไม่ใช่นาคป่วยนาคฤทธิ์จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆเพื่อจะปกป้องตั้งแต่บ้านแพงลงมาเรื่อยๆลักษณะอย่างนี
0: ้
1: นี่คือเป็นสตอรี่ที่คณะทำงานที่ได้ปรึกษากับโหนกับอะไรต่างๆหลายอย่าง
2: ก็สามารถที่จะช่วยชาวบ้านได้ต้องพยายามมีพลัง
0: ต้องมี
1: สู้กับน้ำได
2: ้ไหว้
1: ทวนน้ำได
0: ้ต้องมีพลังด้วย
1: ถ้าไปตามน้ำขึ้นหน้าป่วย
0: เดี๋ยวถามทางท่านวัฒนธรรมหน่อยนะคะเรื่องของหลังจากที่มีการสร้างพญาศรีสัตนคราชขึ้นมานะคะก็ถือว่ามีคนหลั่งไหลเข้ามาเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในแง่มุมของวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นบ้างคะทีนี
6: ้ก็ในตัวของวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่มีแลนด์มาร์คแห่งนี้เมืองนครพนมแห่งนี้ก็จะเป็นเมืองที่ใครมาพักจะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าที่พักเต็มนะคะดูเป็นเมืองเล็กๆเมืองสงบแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันหยุดยาวเนี่ยที่พักโรงแรมหายากมากนะคะส่วนหนึ่งก็ด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดนครพนมของเรานอกจากองค์ความศรัทธาในองค์พญาศรีสัตนคราชเราก็จะเป็นจังหวัดนึงที่มีพระธาตุประจำวันเกิด8พระธาตุ7 วัน 7 วัน8พระธาตุค่ะโดยมีองค์พระธาตุพระนมเป็นองค์พระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งศูนย์รวมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวฝั่งสปป.ลาวนะคะแล้วก็
0: ถ้าจะพูดบอกว่าที่นครพนมเนี่ยถือว่าสำหรับใครที่แบบสายมูอ่ะแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: มาได้เลย
6: ใช่
2: ได้เดี๋ยวพูดถึงพระธาตุเลยนะเดี๋ยวอาจารย์เดินใช้จะได้โตได้สวย
0: ๆ
2: คือเมื่อก่อนเรารณรงค์ในเรื่องการเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวเข้ามาใหม่นี่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวบังเอิญนครพนมของเรามีพระธาตุเยอะมากนะเยอะจริงๆก็เลยมีโครงการในการรณรงค์เที่ยววันเดียว7พระธาตุโดยหอการค้าครับผมตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาหอการค้าทีนี้ต่อมาท่านกติกาวิกิวิสิคุณตอนนั้นเป็นตสสนะมาเจอคุณคทาชินบัญชรก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเรามาเปิดตำรารักษาดูสิว่าจะตรงกับอะไรดีพระธาตุนี้จะตรงกับอะไรปรากฏว่าได้พระธาตุตรงกับวันอาทิตย์อะไรแบบนี
0: ้
2: คนเกิดปีจอเพราะตอนนั้นเพราะอะไรไหมเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกสวัสดิ์เกิดปีจอแล้วก็มีพระธาตุเรนูวันจันทร์นะ
0: น่าจะได้คุยกันยาวนะคะประเด็นนี้เนาะเดี๋ยวขอวงการเรื่องของพญาศรีสัตนคราชหน่อยนะคะอยากจะให้อาจารย์นะคะพัทวัฒน์นะคะได้พูดหน่อยในประเด็นนี้ช่วยเสริมหน่อยค่ะเกี่ยวกับพญาศรีสัตนคราช
7: ก็ในส่วนของผมนั้นก็ผมก็เป็นเดิมเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งในการดำเนินการของท่านผู้ว่าอนุคุณตังคณานุคุณชัยเนี่ยนะก็ท่านก็มีเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.พิญโยสุวรรณคิรีนะครับศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นอาจารย์คณะสถาปัตย์นะครับซึ่งท่านก็มีส่วนในการที่จะให้อาจารย์พิญโยเนี่ยเป็นคนออกแบบสเก็ตแบบภาพของพญาศรีสัตนคราชเนี่ยนะครับก่อนที่คณะกรรมการจะมาตัดสินนะครับแล้วก็ผมอยากจะท้าความไปว่าบริเวณริมโขงนครพนมเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ผู้ว่าอนันต์ผู้ว่าธงชัยอนันตกูลสมัยก่อนที่ท่านมาเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านก็ว่ามันเป็นทำไมเมืองนครพนมมันเงียบมันเหงาท่านก็พยายามหาคนมาดูโง่เฮงเมืองมาทำโน่นทำนี่แล้วก็ประกอบกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในยุคต่อมาก็มีนายกพิสิทธิ์ปิติพัฒน์แล้วก็สสชวลิตวิชยสุดเนี่ยเป็นคนที่ช่วยผลักดันในการที่จะให้ปรับภูมิทัศน์ปรับเขื่อนปรับอะไรทำเสริมตรงเนี้ยเดิมตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือท่าลงเรือบักที่จะขนไม้ขนอะไรไปที่ฝั่งลาวนะครับแล้วก็ทางผู้เหล่านี้ก็มีส่วนที่จะผลักดันในการที่จะเสนอโครงการเสนองบประมาณในการดำเนินการแล้วในส่วนที่ผมได้ยินมาในเรื่องของการหล่อพญาศรีสัตนคราชเนี่ยได้นำท่านพ่อพระธรรมวชิรโสภณเนี่ยตอนนั้นท่านยังเป็นพระเทพบรมมุนีแต่ท่านก็เอาเหล็กเปียกขององค์พระธาตุพนมที่เป็นของเดิมเนี่ยเอาไปให้หลวงหล่อ แล้วก็ลงหล่อก็หล่อไม่ได้หล่อไม่หลอมแล้วไม่ละลายนะครับก็ต้องท่านพ่อก็ต้องขึ้นไป

0: ำพิธีไปทำพิธีขอไปทำพิธีไหว้อะไรจนกระทั่งเหล็กเปียกนี่ถึงจะหลอมเข้ามาในเนื้อองค์พญาศรีสัตนาคราชเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังของปู่พญาศรีสัตนาคราชเนี่ยนะมันก็เลยทำให้สตอรี่ตั้งแต่ที่ทางท่านพ่อพันธุ์กุลภาก็ดีหรือพี่เด่นชัยไตรฐาเล่ามาก็ดีมันประกอบกันเป็นองค์ปู่พญาศรีสัตนาคราชแล้วก็ทำให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดความที่จะให้คนที่มากราบมาไหว้นี่ได้สำลิดที่ผลนะในทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นนะอีกจุดหนึ่งผมอยากให้พี่พรพันธ์เล่าในเรื่องของการถูกรางวัลที่1ตอนนี้มันยังมีคนถูกไม่ครบตามที่มีคนพูดให้นะพอมีพญาศรีสัตนาคราชเนี่ยรางวัลที่1จะมาตกที่นครพนมนะครับแต่จำนวนงวดเนี่ยอยากให้พี่พรพันธ์เสริมตรงนี้นิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้คน
1: เราฟังด้วยวิจารณ์นะ
2: ใช้วิจารณญาณ
1: ในการฟังนะครับเพราะว่าพระพญานาคเนี่ยคือปกติเมื่อก่อนนะท่านก็เรียกว่าลงทรงนะฮะก็จะมีสามเณรทรงเนี่ยมันก็มีคนไปขอท่านขอโน่นขอนี่ท่านบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้วิเศษเหมือนกับใครหรอกมันไม่ใช่ว่ามีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านจะพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าใครไปขอเสาสีขอโน่นขอนี่ท่านก็บอกเอาอย่างเช่นว่าขอว่าให้ท่านไปอยู่ที่บ้านนะแล้วก็เราจะได้กราบท่านทุกคืนอะไรประมาณนี้ท่านบอกว่ายังไงท่านบอกโอ้ยมันไม่ใช่หรอกเราอยู่คนละโลกไม่เกี่ยวกันหรอกไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรแบบแต่ท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าคนเรานี่ถ้ารักกันศรัทธากันเนี่ยมันก็ไปหากันแล้วใช่ไหมสมมติหนูกับลุงในคิดถึงกันนี่หน้าหนูก็จะมารอยอยู่กันถูกต้องไหมฮะอันนี้คือเป็นปรัชญาเลยนะครับทีนี้คนก็มาขอถึงขอพรโอ้ยพระพญานาคขอหวยขอเบอร์นะขอแล้วขอเราท่านก็เลยมีคนมากระซิบบอกว่าจะให้คุณนครพนมถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลที่1ครับคนแรกเลยครับคนขายน้ำอยู่บ้านดงโชคครับนี่12ล้านกันไปเลยและต่อมาท่านบอกว่าจะให้คนนครพนมหรือใครก็ตามที่มาขอพรท่านนี่ให้ถูกอีก50คนตอนนี้42คนแล้วนะอาจารย
0: ์โอ้ใกล้แล้ว
1: เหลือพวกเราหน่อยมั้ง
0: ใกล้แล้วครับ
1: น่าจะใช่
2: คือถ้าเราจะเล่าถึงประวัติรวมทั้งความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคงไม่พอแน
1: ่3วัน
2: ด้วยเวลา
1: 3วัน
2: ทีนี้เดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องของพระธาตุหน่อยนะคะพระธาตุตอนนี้เราก็มีโมเดลพระธาตุมาด้วยนะคะเรื่องของเส้นทางไหว้พระธาตุ8พระธาตุใช่มั้ยคะอยากให้อาจารย์เด่นชัยช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
3: คือเรื่องนี้นะเราถือว่าพระธาตุประจำวันเกิดมีแห่งเดียวในโลก
2: ค่ะ
3: ว่าในประเทศไทยสปอร์ตเสร็จแล้วในโลกนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2547ครับหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้สถาปนาวันที่3ตุลาคม45อีก2ปีต่อมาท่านนิคมเกิดขันหมากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนที่34แต่ตอนนั้นคุณกิติกะลิขิตประสิทธิ์ลิขิตประสิทธิ์คุณเป็นทศทเขต4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก่อนชื่ออย่างนี้นะ
2: ค่ะ
3: จะจัดปีท่องเที่ยวนครแห่งแม่น้ำโขงก็มาคิดกันหาวิธีการไหนพอดีท่านผู้ว่านิคมเกิดขันหมากเพราะว่านครพนมนี่มีองค์พระธาตุจังหวัดเราที่นับถือกันมาแต่ยาวนานเป็นพันๆ2,000ปีแต่รอบบริเวณปริมณฑลตรงนี้อำเภอต่างๆก็จะมีพระธาตุองค์ใหญ่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นพระธาตุบริวารอีกเยอะแยะเราน่าจะหาวิธีการให้คนไปเที่ยวเสร็จแล้วคณะทำงานพวกเราของคันบ้านมาคิดได้ว่าเอาแนวคิดจากล้านนาที่เขาบอกพระธาตุประจำปีเกิดของเราเอาวันเกิดเป็น7วันตอนแรก7วันนะน่าจะดีโดยเชิญใครเชิญคาถาชินบัญชรผลก็มาผมเองก็มีส่วนหนึ่งที่ออกไปเก็บข้อมูลตามที่คาถาบอกและทางจังหวัดบอกมอบให้ผมผมก็ส่วนหนึ่งผมไปรู้สึกว่าให้เอาพระธาตุที่มีอยู่ในอำเภอต่างๆแต่ละองค์มามีภาพถ่ายด้วยถ้าเอาประวัติของเขามาได้ว่าตั้งปีไหนสร้างขึ้นมาพ.ศ.ไหนวันที่เท่าไหร่ถ้าไปค้นปฏิทิน100วันก็สามารถทำได้รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้นำสร้างท่านเกิดวันอะไรเอาหมดนะหินหน้าพระธาตุไปมุมไหนทิศไหนอย่างไรหลายสิ่งหลายอย่างมีเกิดปฏิหาริย์ในพระธาตุแต่ละองค์

0: ประสิทธิ์อยู่ที่มาว่าวันศุกร์อยู่ที่พระธาต
1: ุ
0: ครับผมเองได้รับหน้าที่เป็นมัคคุเทศพาดาราไปเปิดตัวไปตามเส้นทางพระธาตุครบ7พระธาตุเลยพระธาตุมรุกขนครมาทีหลังเสร็จแล้วคุณคาถาเนี่ยหาวิธีการที่จะเอาสมาคมแอตตาจะมีทั้งผู้ประกอบธุรกิจทัวร์ผู้ประกอบรถยนต์รถบัสรถตู้ผู้ทำร้านอาหารแล้วก็ผู้มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี่2คันรถบัสครับผมก็เลยเป็นมัคคุเทศก์กิติประสาทนำพาไปตามเส้นทางจนครบทั้ง7พระธาตุในวันเดียวแล้วก็มาพักที่โรงแรมที่นครพนมซึ่งเส้นทางเหล่านี้เนี่ยตอนหลังมาปรากฏว่ามีพระธาตุ8องค์เราก็จัดตั้งแต่เริ่มต้นพักโรงแรมที่นครพนมก็ไปที่พระธาตุประจำวันเสาร์ก่อนเสร็จแล้วก็ไปมรุขนครไปธาตุพนมมาเรนูแล้วก็ไปที่นาแกย้อนกลับมาพระธาตุมหาชัยออกไปประสิทธิ์ธาตุประสิทธิ์ที่นาว่าแล้วก็มาธาตุเทวินจบ7ป่า17นาฬิกาหมายว่า5โมงนี่มาถึงนครพนมได้สบายเลย
2: คืออีสานสตอรี่แล้วก็นี่คือนครพนมสตอรี่จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะเรื่องของพระธาตุรวมทั้งชนชาติพันธุ์ต่างๆและที่สำคัญมีเรื่องของประเพณีไหลเรือไฟกันด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ

ขื่อนสิรินธรเป็นหนึ่งในเขื่อนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนสิรินธรช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้นและผลักดันให้ภูมิภาคนี้ก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเป็นมรดกของประชาชนและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนตลอดไป

0: ขื่อนสิรินธรแหล่งพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวประยุกต์พลังงานสู่การขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถจักรยานยนต์ EV รถบัส EV EV Boat
1: เหล่านี้คือพลังงานที่นำมาใช้ในภารกิจของทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรมุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเด็กเยาวชนและทุกๆคนที่มาเยือนที่เขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี

0: อีสานสตอรี่กันต่อนะคะเรายังล้อมวงคุยกันในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมนะคะเมืองแห่งความเชื่อความศรัทธาของวิถีของคนริมโขงนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องของชนชาติพันธุ์กันหน่อยนะคะที่จังหวัดนครพนมก็ถือว่ามีความหลากหลายในเรื่องของชนชาติพันธุ์กันด้วยอยากให้อาจารย์เด่นชัยได้พูดถึงเรื่องของชนชาติพันธุ์และว่าความเชื่อกับชนชาติพันธุ์ที่นี่ด้วยค่ะว่ามีกี่ชนชาติพันธุ์คะ
1: คือนครพนมเราเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงและอยู่ติดต่อกันกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: ค่ะ
1: ทางฝั่งโน้นเนี่ยรอยต่อระหว่างเวียดนามกับลาวเนี่ยจะเป็นเทือกเขายาวเหยียดไปตั้งแต่เหนือสุดของลาวไปจนถึงอัตตปือท้ายเหนือคือว่าภูเขาภูหลวงสายภูเขาภูหลวงบริเวณตรงนั้นจะมีชนเผ่าที่ต่างๆเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศลาวนี่มี50ชนเผ่าแต่ทำไมต้องมีชนเผ่าอยู่ที่นครพนมบ้างอยู่ที่สกลนครบ้างกาฬสินธุ์บ้างเพราะมันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ชาวชนเผ่าเหล่านั้นอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงคำว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยคือเราหันหน้าไปตามทางน้ำไหลนะซ้ายมือของเราคือฝั่งโน้นเราเรียกว่าฝั่งซ้ายเราหันหน้าไปตามสายน้ำขวามือก็คือประเทศไทยที่นี่เขาข้ามมานี้ด้วยสาเหตุหนึ่งแหละในเรื่องของสงครามเรามีการสงครามตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีโคตบุตรระหว่างพี่เขยกับน้องเมียทะเลาะกันท้าวภูแก้วต่างๆก็ข้ามมาก็มีชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในภูเขาแถบนั้นก็มาและมาอยู่ในช่วงร่วงรัชกาลที่3

0: กบฏเจ้าอนุวงศ์มีสงครามจารุงพบกวาดต้อนคนข้ามไปข้ามมาต่อมาในช่วงฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมก็มีการบีบบังคับเลยชาวที่เป็นคนไทยคนลาวต่างๆบางทีก็ไม่ได้บ่อน้ำก็เอาไปทิ้งถ้าใครกัดอื่นก็หนีข้ามมาตรงนี้เพราะฉะนั้นที่นครพนมจึงมีชนเผ่าที่แยกออกมาจากพื้นที่ของประเทศลาวมาอยู่ที่นี่ตอนแรกก็มีเก็บชนเผ่าต่อมาก็มาค้นพบไทยกวนเป็น8และก็ไทยตากเมื่อเร็วๆนี้จนทางการนครพนมนี่ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเรื่องชนเผ่าอีกในวันที่27กันยายน2565โดยท่านชาทิพย์พุทธนาถสิริประกาศว่ามีชนเผ่าผู้ไทยไทยแสกไทยขาไทยยอไทยกะลึงไทยโซ่ไทยอีสานหรือลาวอีสานไทยกวนไทยตากและก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรวมแล้วเป็น11แต่ชนเผ่าจริงๆแท้ๆนี่ที่มาจากฝั่งโน้นแล้วมาตั้งรกรากที่ฐานอยู่นี่9ชนเผ่าเผ่าบางเผ่าที่ข้ามมาอยู่ในนครพนมเรานี่ในเรื่องของสงครามหนีร้อนมาเพิ่งเย็นผู้ไทยก็มาอยู่ที่น้ำที่อยู่ที่นา
1: แอดบอก
0: สายห้วยบ่อแกอยู่ที่อำเภอเรนูป่าดงหวายสายบ่อแกเขาเรียกนะเสร็จแล้วส่วนพวกโซ่พวกไรก็ที่จริงคนเผ่าโซ่ที่นครพนมนี่ก็มีก่อนหน้านี้แล้วก็มีนะแต่มันก็เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าโซ่เผ่าไทขาไทขาจะอยู่ทางตอนใต้ของตัวจังหวัดไปอยู่ที่อำเภอท่าพนมบ้านโศกแมวแต่ก่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนมคืออำเภอดงหลวงนี่ยังไม่ได้ไปอยู่กับมุกดาหารเราก็จะมีไทขาอยู่ตรงนั้นส่วนไทกระเริงนี่ก็มาจากฝั่งเล่าเหมือนกันครับไทกระเริง ก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นครพนมนี่ก็ส่วนใหญ่นครพนมนี่จะเป็นคนกระเริงนะแต่กระเริงส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่แถวบ้านคำเตยพอมาไทตากเนี่ยมาค้นพบไทตากไทตากนี่ก็อยู่ที่บ้านพึ่งบางกระแสแถบนี้จะเป็นไทตากส่วนไทกวนจะอยู่ที่นาถอนพวกนี้อพยพมาจากทางทุ่งไห่หินครับพวกนี้เขาจะมีการตีเหล็กอะไรต่างอยู่ตรงนั้นก็เอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาทำที่นี่ขึ้นชื่อที่สุดเลยในเรื่องของการตีเหล็กของที่บ้านนาถอนส่วนไทยอนี่ช่วงนี้ก็สำคัญมากๆเลยไทยอเขาจะอยู่ที่ชัยบุรีแต่ถูกเจ้าอนุวงศ์ทหารเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไปอยู่ที่ปุงลิงเมืองปุงลิงจะอยู่เลยยมราชไปหน่อยนึงนะครับเลยไปส่วนหนึ่งก็ตอนนี้รัชกาลที่3ให้ชาวเขมราชกับชาวยโสธรมากวาดต้อนคือโดยที่ชาวเขมราชเนี่ยเห็นเป็นกวาดต้อนแล้วมาเอามาไว้ที่ท่าอุเทนเป็นยอส่วนชาวเขมราชชาวยโสธรไปอยู่ฝั่งน้ำสงครามทางโน้นเป็นลาวจากยโสธรยังเอาบุญบ้างไฟมาทำที่โน้นเลยเพราะฉะนั้นย้อนข้ามไปข้ามมาผมมีโอกาสได้ไปที่เมืองกรุงลิงบ้านกรุงลิงอยู่ที่ยโสธรมีแต่ชาวยอพูดเสียงทำเนียงแบบเท่าเทียมและถามมารู้จักคนท่านเลยพี่น้องปู่ย่าตายายข้าน้อยก็ไปอยู่คุณเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงถือว่าชนเผ่าทั้ง9เผ่าและก็สองเชื้อชาตินี่อยู่ในนครพนมนี่ถามว่าวิถีชีวิตเขานับถืออะไรถ้าเป็นชนเผ่าโซ่เขาก็นับถือที่12คลอง14เหมือนกันครับศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ก็ยังนับถือผีบรรพบุรุษเขาจะมีพิธีทศก็สังฆมุตถ้ามีการไหว้บรรพบุรุษก็แสงสนามนี่เขาจะทำทุกปีทำยิ่งใหญ่มากส่วนไทขาเนี่ยจะเหลือเพียงส่วนน้อยเป็นเขยเป็นสะใภ้กันมาหน่อยเท่านั้นเอง
2: ก็ถือว่าเป็นชนชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายแต่ว่าก็อยู่กันด้วยความแบบลงตัวแล้วก็มีมนต์เสน
0: ่
2: ห์นะคะให้กับผู้คนได้มาสัมผัสที่จังหวัดนครพนมเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวให้ท่านทางวัฒนธรรมจังหวัดนะคะได้พูดหน่อยและที่สำคัญวันนี้เอามาโชว์ในรายการด้วยมีอะไรบ้างคะ
3: ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เราเอามาจากอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละชนเผ่านะคะมาเป็นสตอรี่ในการที่จะทำนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวโมเดลตรงนี้ก็คือเหมือนย่อในเรื่องของการแต่งกายอัตลักษณ์การแต่งกายของแต่ละชนเผ่ามาใส่ในเรื่องของตุ๊กตาค่ะแล้วก็ในองค์ของพระธาตุพนมเราก็ย่อมาเป็นเหมือนโมเดลของพระธาตุพนมให้บูชาไปบูชา ที่บ้านได้เป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะเราก็จะมีพวกผ้านะคะผ้าถ้ามานครพนมก็ต้องซื้อผ้าลายมุกอันนี้เราไม่ได้มาเป็นผืนผ้าค่ะจะมีด้านหลังผ้ามุกจะเป็นผ้าลายพิเศษซึ่งผ้าลายนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2566นะคะเป็นภูมิปัญญาระดับชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมีอัตลักษณ์มีลวดลายแตกต่างกันค่ะของแต่ละชนเผ่าแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะเราก็จะมีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมก็คือกาละแม
2: ค
3: ่ะแต่ว่าก็จะมีของชนเผ่าอีกหนึ่งอย่างที่พอดีวันนี้เขาไม่ได้ผลิตนะคะก็คือเมี่ยงตาสวดอันนี้เราเป็นหนึ่งเมนูหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดนครพนมนะคะที่ใครกินแล้วต้องติดใจค่ะ
2: เม
3: ี่
2: ยงตาสวด
3: เมี่ยงตาสวด
2: ถ้ากินแล้วก็คือสดชื่นแต่ลุกเขา
3: ต้องให้ลุงพาวต้องให้ลุงพาวมาที่ว่า
0: แต่ลุงวานี่
1: มันคำมันใหญ่มันคำใหญ
2: ่
1: มันเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาใส่เวลาจะแก้ทานแล้วตามัน
0: รถเ
2: ย็นต้องลองแล้วล่ะ
1: เบิดโค้งเลยแหละ
3: อันนี้วันนี้ไม่
4: เดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงกะละแมเนี่ยทำไมของนครพนมก็มีชื่อผลิตที่นครพนมเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าเราใช้บริโภคตานีอย่างดีนะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวันชัยจันทร์พรนี่ส่งเสริมให้ปลูกเลยนะฮะเขาเรียกว่าปลูกต้นเงินในบ้านต้นตำนานในสวนนะครับอันนี้เขาจะรีดอย่างดีกระเบียดที่อื่นจะไม่หอมที่นี่จะหอมมากเพราะเป็นใบตองกล้วยที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับผม
3: แล้วก็จะมีอีกอันนึงของที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะของจังหวัดนครพนมก็คือเมื่อปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคใช
4: ่
3: ไหมก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทาง
0: ร
3: ัฐบาลนะคะได้สั่งให้สั่งผลิตจากนครพนมค่ะก็คือที่อำเภอนาว่าค่ะจะเป็นกระเป๋าจากต้นกกใช่ไหมคะลุงพ
4: ่
3: อ
4: ใช่คือที่นั่นจะทำกกมาตลอดนะครับเมื่อก่อนจะส่งขายญี่ปุ่นนะแต่ว่าตอนหลังๆมานี่ก็เป็นที่นิยมคนท้องถิ่นนะครับแต่ราคายังไม่แพงพอเขาชุมเอเปกใช่ไหมเอาของขวัญตรงนี้นายกรัฐมนตรีเลือกของนครพนมไปเป็นของขวัญเดี๋ยวนี้หนูเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวลุงจะซื้อฝากนะ
3: ค่ะ
4: เนี่ยอย่างของหนูนี่ประมาณ 2,500นะทำด้วยกบนะแพงมากแต่สวยใส่เท่มาก
3: ค่ะ
4: อันนี้จะเป็นโปรโตคอลของนครพนมที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในเวลานี
3: ้แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เสริมค่ะ
4: บุเลนู
2: เขาบอกว่าถ้ามาที่นครพนมก็คือถ้าเป็นคนโสดนี่ไปแนะนำให้ไปดูถูกเพราะว่าจะได้กลับมาอีกอันนี้จริงหรือเท็จอย่างไร
4: มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคืออย่างนี้ครับทำไมคนมานครพนมโอเคเรามีพระธาตุพนมเรามีพระยาศรีสัตนคราชใช่ไหมเรามีธรรมชาติที่สวยงามแต่จริงๆนั่นไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดตรงนั้นที่ใช่คือคนนครพนมเป็นคนดียิ้มเก่งน้ำใจมิตรีอันนี้สำคัญที่สุดจริงป่ะ
1: ที่จริงมันมีศัพท์ที่เขาพูดกันมานะแต่โบราณนะคนนครพนมนี่หน้าเปิดมุมปากขึ้นเส้นตื้นตาวาวมีอยู่สี่ข้อหน้าเปิดหมายก็ว่าเวลาเขาฟ้อนเขาจะก้าวผมมวยหน้าเปิดเลยไม่ปิดบังใครพูดอะไรก็พูดจริงใจออกมาไม่ปิดบังหน้าเปิด
4: ใช่ไหม
1: มุมปากจะขึ้นคือยิ้มเลยมุมปากขึ้นยิ้มนะมุมปากขึ้นเส้นตื้นตลกเฮฮาสนุกสนานหัวเราะเมื่อยจะตายเขาก็เอาคำสอยมาพูดเอานิทานก็มาพูดหัวเราะสนุกสนาน
4: ครับผม
1: ตาเบาดีใจนะคนที่จะมาเที่ยวนครพนมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านร้านค้าร้านขายตาวาวหรือลูกวาวขอจะมาเถอะมานะครับยินดีต้อนรับ
2: อาจารย์ซอยหน่อยค่ะวันนี
5: ้เสริ
2: มค่ะ
5: เขาจะเสริมนิดนึงผลิตภัณฑ์ของนครพนมไม่ว่าจะเป็นกะละแมหรือเสือกกพี่ทอเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ได้รับการพัฒนานะครับจากมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับพัฒนาชุมชนในการที่จะพัฒนาก็คืออย่างกะละแมเนี่ยนะฮะเรามีนักวิจัยนะที่ไปช่วยพัฒนาให้มันยืดอายุสืบเนื่องจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับที่เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยนครพนมท่านก็ชอบกะละแมก็แต่ก็ท่านก็ปฏิบัติกับพวกที่ไปขายว่าทำไงที่จะให้มันยืดอายุนะครับก็เลยมหาวิทยาลัยนครพนมก็เลยได้ไปร่วมกันคิดค้นว่าจะทำยังไงให้ยืดอายุของกะละแมได้จาก7วันเป็น15วัน30วันตอนนี้ก็ทำนะฮะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่แพร่หลายส่วนเสือกกนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ไปเอานักวิจัยไปในการไปผลิตเครื่องโดยอาจารย์คมศักดิ์หานชัยผลิตเครื่องทอกก ครับแต่แทนที่จะทอด้วยมือ แล้วก็มีการนำเอาผู้ออกแบบนะมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจนกระทั่งเป็นกระเป๋าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาที่มีคุณลักษณะที่เด่นของนครพนมจนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับขออนุญาตเสริมครับ
2: ค่ะโอ้โหแต่ละผลิตภัณฑ์ก็คือมีส่วนร่วมด้วยกันแทบจะทั้งหมดเลยนะคะ
3: ทีนี้เดี๋ยวลักจากชนเผ่า
2: ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าของแต่ละอำเภอด้วยทีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรื่องของประเพณีไหลเรือไฟนะคะถือว่าที่นี่อาจจะใช้คำว่าเป็นต้นตำรับของภาคอีสานเลยใช้คำนี้ได้ไหมคะอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์ข้อมูลตรงนี้หน่อยว่าจริงๆแล้วประเพณีไหลเรือไฟที่นครพนมเขาม
1: ี
2: ความเชื่อที่มีการพัฒนาย่อส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็พัฒนาให้เกิดความร่วมสมัยถึงปัจจุบันนี้ได้ยังไงคะ
1: มันเป็นเรื่องของการประกอบพิธีตาม22
2: ค
1: ำว่า22คือประเพณี12เดือน7เป็นของอีสานนะเดือน11เราจะต้องมีการออกพรรษาไหลเรือไฟขอขมาแม่น้ำที่เราทำให้สกปรกมาตลอดปีก็ได้มาขอขมาท่านบูชาพญานาคเชื่อพระบ้าพญานาคเป็นผู้สร้างเลยนะผมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการสะดอกเคราะห์ใครมีเคราะห์มีทุกข์มีโศกโรคภัยก็สะดอกเคราะห์ปล่อยด้วยการไหลเรือไฟลำเล็กๆแกะกล้วยปล่อยไปสักก่อนแล้วก็ต่อมาในเรื่องบูชาวันพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกในวันแรม15แรม1ค่ำเดือน11จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องบูชาที่โคมไฟและบูชาลอยพระพุทธบาทนครพนมก็มีลอยพระพุทธบาทที่อยู่กลางลำน้ำโขงที่เบือนพระบาทเพราะนั้นความเชื่อเหล่านี้คนสืบทอดกันมาว่าในวันออกพรรษาจะต้องบูชาด้วยประทีปโคมไฟจะได้คุณสมแรงทีนี้จังหวัดอื่นทำไหมทำเหมือนกันแต่มันไม
3: ่ยิ่งใหญ
1: ่ไม่อยู่ในติดน้ำโขงใหญ่อย่างพวกเรา
2: ค่ะ
1: ทีนี้คณะของนุ่มสาวเขาเรียกว่าเจซี่ยุคนั้นนะมีการฟื้นฟูว่าจะเอาประเพณีอะไรที่จะมาทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวสกลนครเขาเอาปราสาทพึ่งอุบลเขาเอาแห่เทียนพรรษาบังไฟก็จะโสธรนครพนมก็บังเอิญมาเห็นว่าเรือไฟเขาไหลมาในช่วงเป็นเรือไฟลำชาวบ้านที่เขาทำมายาวประมาณ8เมตร10เมตรคณะนี้ก็เห็นบอกว่าเรามาฟื้นฟูให้ทำเรือลำใหญ่ขึ้นโดยให้มีลวดลายแรงต่างแต่ใช้ประทีปโคมไฟที่เป็นธรรมชาตินะจะไม่ใช้ไฟที่ประดับเหมือนงานอื่นๆที่บนบกเริ่มต้นในปี2526ครับตอนนั้นผมกำลังเข้ามาเป็นศึกษานิเทศพอดีผมได้มีโอกาสได้ทำเรือไฟประกวดชนะเลิศ3ปีซ้อนเลยเพราะผมเอานักการพานโรงมาจากโรงเรียนต่างๆเอามาทำอำเภอต่างๆผมก็สามารถเพราะว่าการประถมศึกษาจังหวัดมันคุมทั้งจังหวัดก็ชนะตลอดแต่ตอนหลังมาขยายไปสู่อำเภอนักการพานโรงในต่างบุคลากรต่างไปอยู่อำเภอใครอำเภอมันสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเหลือคนไม่ถึง20คน30คนก็เลยเปิดโอกาสให้อำเภอต่างๆมีส่วนร่วมในการทำอะไรจากลำเล็กยาว10เมตร20เมตรกลายเป็น100เมตรความสูงเท่าตึก5ชั้น6ชั้นดวงไฟจากแค่ไม่ถึง100แต่ตอนหลังมา 20,000 30,000 แต่ทำด้วยโคมไฟที่มาจากธรรมชาตินะเป็นตะเกียงบ้างเอาขวดน้ำที่เป็นยาบำรุงพลังอะไรต่างเอามาทำไส้ใหญ่ๆขึ้นแล้วก็จุดมีการดัดเหล็กอะไรต่างรู้แล้วนี่หลายคนที่ไม่เคยเห็นเขาจะว่าเอ้าประดับด้วยหลอดไฟใช่ไหมเนี่ยที่จริงมันเป็นไฟตะเกียงแต่เขาเดินเส้นตามลวดที่เขาอยากจะสร้างเมื่อหาสาระที่มันอยู่ในเรือไฟให้เข้ากับบรรยากาศนะบางปีที่เขาไอ้ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์อำเภอนาว่าได้ที่หนึ่งเลยทำเรือไฟเป็นรูปเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แล้วเอาเครื่องบินก็เอาดวงไฟเนี่ยนะมีคานดึงรอบมากระบุ้มขึ้นมันสมจริงสมจังอันนี้เขาเรียกว่าประเภทความคิดแต่ประเภทสวยงามก็เอารูปเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาเอารูปเกี่ยวกับอะไรต่างที่มันมีเหตุการณ์ในปัจจุบันตอนนั้นก็เอามาใส่ได
2: ้
1: จึงทำให้นครพนมไหลเรือไฟนี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งที่อื่นๆเขาต้องมีอยู่แต่ว่าไม่ยิ่งใหญ่เหมือนนครพนมและเราว่าถ้าเป็นลำใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่ผิดนะเพราะว่าจังหวัดอื่นๆนี่ยังไม่มีใครทำที่ไหน
2: จริงๆแล้วสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังก็คือพลังแห่งความสามัคคีพลังแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะ
4: แต่เราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะก้าวต่อไปเพราะว่า นี่ยท่านผู้ว่าวันชัยจะฟังผมพูดอยู่นะ
2: ค่ะ
4: หรือธนภัทรจีฆาตการรุ่นประธานหลวงไอ้พระจะฟังหลวงพ่อพูดอยู่ทำไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องนั้นหน่อยเรื่องของการที่ยกระดับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก
2: ค่ะ
4: เนี่ยในอีสานมีอยู่สองจังหวัดรู้ไหมคะ
2: จากเมืองรองเป็นเมืองหลัก
4: ใช่อีสานมีกี่จังหวัดคะ
2: สอง
4: จังหวัดค่ะศรีสะเกษกันเองกับนครพนมเท่านั้นครับงานไหลเรือไฟนี่จะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องยกให้เป็นนานาชาติให้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างเหมือนกันที่นครพนมเลยครับต่อไปเราจะยกให้เป็นเมืองหลัก
5: สำหรับตัวผมเองนะครับผมมีโอกาสได้ร่วมทำเรือไฟแล้วก็มีโอกาสได้เป็นศิลปินเรือไฟประเภทสวยงามเมื่อปี2550นะครับซึ่งในปีนั้นก็ได้เอาองค์พระธาตุทั้ง8แล้วก็หลวงปู่คำพันธ์พระธาตุมหาชัยเนี่ยเอาไปเป็นองค์ประกอบในเรือของอำเภอปากแล้วก็สามารถที่จะชนะเลิศแล้วก็ได้รับรางวัลศิลปินเรือไฟด้วยนะครับแล้วก็การดำเนินการของเรือไฟเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเอาเหตุการณ์ของปัจจุบันนะขณะนั้นแต่ละปีเหตุการณ์บ้านการเมืองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่ออกแบบก็จะได้นำเอาสิ่งต่างๆพวกนี้นะเอามาเป็นรูปแบบในเรือไฟนะจากขนาดกี่เมตรก็ตามจะกว้างยาวก็จะมีสเกลมีการออกแบบซึ่งในปี2567เนี่ยจะเป็นปีครบรอบนะ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดว่าแต่ละอำเภอก็คงจะต้องเอาไฮไลท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะทำเรือไฟส่วนพระธาตุไหนอยู่อำเภอไหนแต่ละอำเภอเขาก็จะเอาไปประดับไว้ในเรือไฟของแต่ละอำเภอเพราะนั้นความเชื่อความศรัทธาตรงนี้นะอย่างที่อาจารย์เด่นชัยได้บอกไปแล้วว่านาของเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเพราะนั้นการทำดีการทำบุญการทำสิ่งต่างๆเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาที่เสด็จมาจากดาวดึงหลังจากที่ไปโปรดพระมารดาในพรรษาที่7แล้วเนี่ยนะแล้วก็ของนครพนมมีองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุเพราะฉะนั้นชาวนครพนมเนี่ยก็จะต้องมีพิถีพิถันในการที่จะดำเนินกิจกรรมที่จะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องประณีตที่จะต้องมีการดำเนินการเป็นหมู่เป็นคณะนะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทุกคนก็จะมีจิตมีใจที่จะเอานำสิ่งต่างๆเข้าไปไว้ในเรือไฟเพื่อที่จะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนำเรียนให้เพิ่มเติมตรงนี้ครับ
2: ค่ะค่ะโอเคดูเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วช่วงท้ายอยากจะให้แต่ละท่านได้ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะใครที่กำลังชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะมาเยือนที่จังหวัดนครพนมอยากจะให้แต่ละท่านได้ช่วยแบบเชิญชวนค่ะเริ่มจากอาจารย์เด่นชัยก่อนเลยค่ะ
1: ก็สำหรับท่านที่ชมรายการนี้ก็ดีหรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้ชมก็บอกต่อกันไปด้วยว่านครพนมเราเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งของนครพนมที่มีความสวยงามและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานับถือนับตั้งแต่พระองค์พระธาตุพนมเป็นหลักนะครับและก็มีพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง8องค์รวมทั้งองค์พระยาศรีสัตนคราชและส่วนทิวทัศน์ในน้ำโขงนี่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มาก็ตามนะครับเพียงเห็นภาพมันก็สวยแล้วถ้าท่านมาจริงๆเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศมาได้เดินตามถนนสวรรค์ชัยโขงผมบอกว่าท่านจะลืมนครพนมไม่หรอกครับขอเรียนเชิญให้ทุกท่านได้มาเที่ยว
2: มาแล้วต้องมาอีกแน่นอนใช่ไหม
1: ครับ
2: อาจารย์เขาพัน
4: อยากจะเรียนอย่างนี้ครับมานครพนมท่านจะได้พบกับ3ที่สุดที่สุดแรกคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์สุดคือองค์พระธาตุพนมครับใครมาต้องขอพรนะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยสวยที่สุดสะพานครับสะพานที่ตลาดสามนครพนมทำไมถึงสวยเรามีปั่นจักรยานไรฟอร์มันครับท้ายภาพเราชนะเลิศระดับประเทศครับจึงเป็นสะพานที่สวยที่สุดมีทุกความทิวทัศน์สวยงามและงามที่สุดคืออะไรครับริมฝั่งโขงนครพนมครับทิวทัศน์สวยงามท่านจะได้พบและสัมผัสกับสามที่สุดตรงนี้และที่สำคัญที่สุดคือน้ำใจมิตรีที่เรามีให้กับคุณครับ
2: โอ้โหเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมค่ะ
3: ค่ะก็อย่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านพูดมานะคะก็เมืองนครพนมนะคะถือว่าเป็นเมืองแห่งศรัทธานะคะเมืองแห่งวัฒนธรรมนะคะ แล้วก็เมืองแห่งความเชื่อเกี่ยวกับนาคราชนะคะแล้วก็ที่สุดที่ต้องยอมรับที่ลุงพร้อมบอกก็คือตอนนี้เรากำลังจะก้าวจากเมืองรองขึ้นสู่เมืองหลักนะคะโดยเป้าหมายของเราก็คือเมืองแห่งการพักผ่อนตอนเกษียณเป็นเมืองที่สบายๆเหมาะแก่การพักผ่อนมาใช้ชีวิตอย่างสบายๆที่นครพนมนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องมาที่นครพนมแล้วท่านจะต้องได้ชมได้ชิมได้ช็อปค่ะตามสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพูดมาแล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะนครพนมอาจจะเคยเป็นเมืองที่ทุกคนไม่รู้จักแต่ณปัจจุบันนครพนมเป็นเมืองที่ทุกคนห้ามพลาดค่ะต้องมาเยี่ยมเราค่ะ
2: อาจารย์
5: ครับสำหรับผมก็คือในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยครับคือศาสนาพุทธเนี่ยก็สอนให้เรายึดมั่นในหลักของการทำความดีและความชั่วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมกรหลวงปู่คำพันธ์ซึ่งการที่คนเราจะให้ไปถึงที่สุดคือนิพพานเนี่ยมันยากนะครับเพราะนั้นการที่จะเอาเรื่องของปฏิหารเรื่องของความเชื่อความศรัทธามาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะนั้นพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆโดยเฉพาะองค์พระธาตุประจำวันเกิดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทักษะนะของคนที่เกิดในแต่ละวันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันในช่วงนี้นะครับถ้าคนไปดูหมอก็จะบอกว่าทักษะของคุณเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสิ่งไม่ดีเพราะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่นะได้มาถ้ามานครพนมเนี่ยท่านจะได้กราบได้คารวะนะพระธาตุประจำวันเกิดซึ่งมีครบทุกทักษะนะครับมีครบทุกทักษะแล้วก็จะได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพญาศรีสัตนคราชเพราะฉะนั้นการที่เป็นเรื่องของศรัทธาเนี่ยท่านก็จะทำให้เกิดความสบายใจเมื่อสบายใจแล้วเนี่ยท่านก็มีสิ่งยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้ายๆเมื่อมานครพนมได้มากราบได้มาสมัครการได้มาใส่บาตรริมโขงได้มาโยนวิถีของนครพนมได้มาดูเมืองดูสิ่งต่างๆวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านสบายใจแล้วก็สิ่งที่จะเกิดเหตุร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้มาเยือนนครพนมนะครับแล้วท่านก็จะได้รับความสบายอกสบายใจแล้วก็ได้เป็นมงคลกลับไปดำรงชีวิตไปสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปครับขอบคุณมากครับ
2: มีหลายเรื่องราวหลายสตอรี่มากๆเลยนะคะตั้งแต่พญาศรีสัตนคราชชนเผ่าแล้วก็พระธาตุแล้วก็ไหลเรือไฟแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปด้วยนะคะวันนี้นะคะดูเวลาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านเลยนะคะท่านนะคะอาจารย์เด่นชัยนะคะไตรยถานะคะที่ปรึกษานะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอาจารย์พร้อมพันธ์กุลภาค่ะกรรมการมูลนิธิพญาศรีสัตนคราชนะคะแล้วก็พี่ยุวดีมีบุญนะคะวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมแล้วก็อาจารย์พัฒวัฒน์เอี่ยมสมนะคะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมกราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับใครที่ได้ติดตามรายการในวันนี้แล้วไม่มานครพนมไม่ได้แล้วนะคะและนี่คือทั้งหมดของอีสานสตอรี่และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวจากนครพนมสตอรี่นะคะวันนี้นะคะลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศของการรำสวยๆนะคะในชื่อชุดของชนชาติพันธุ์จากสีโคตบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะ

0: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรกลางการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
1: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่นำเสนอภาพรวมบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่นะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องของโรงพยาบาลต้องบอกว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐทีนี้ต้องบอกว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษครับเป็นการรวมตัวของคณะผู้บริหารที่จะมาให้ความรู้แนวทางการรักษาของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร3ท่านครับท่านแรกครับท่านนายแพทย์สุนทรธีระพัฒนพงศ์ครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นท่านที่2ครับนายแพทย์ศักชัยเกียรติอํานวยรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ครับและท่านที่3ครับแพทย์หญิงศรีสุรางมั่งมีรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิสวัสดีทั้ง3ท่านคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณมากๆเป็นการรวมตัวคณะผู้บริหารมาเลยวันนี
1: ้ครับ
0: เช่นเดียวกันดีใจมากต้องบอกว่าเทปนี้เป็นเทปที่พิเศษมากๆเราจะมาเอาความรู้ให้ได้มากที่สุดบริการด้านการแพทย์ที่สิรินธรมีอะไรบ้างเราจะเจาะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและคนไทยไม่ทิ้งกันก่อนอื่นเรียนถามท่านผอ.นะครับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนในฐานะผู้อำนวยการของโรงพยาบาลครับท่านมีการวางเป้าหมายของโรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่นเนี่ยที่เป็นที่พึ่งของชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวอีสานยังไงบ้างครับ
3: โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ที่อำเภอบ้านแฮดซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง30กิโลเราดูแลประชากรทั้งหมด 800,000 คนของโซนใต้และโซนกลางของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป้าของเราเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

0: โลยีที่ทันสมัยเพื่อที่พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ลดการรอคอยไม่ต้องเข้าสู่โรงพยาบาลขอนแก่นหรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับ
1: ครับโดยปกติแล้วพี่น้องประชาชนความเข้าใจเก่าๆเลยจะมองว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นคือโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาเรื่องของผู้ป่วยโรค
2: โรคเรื้อน
1: โรค
2: เอดส์ครับ
1: โรคเรื้อนโรคเอดส์โรคติดเชื้อต่างๆอันนี้ยังมีเหมือนเดิมไหมหรือเป็นยังไงไขข้อข้องใจเรื่องนี้หน่อยครับ
0: ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยในภารกิจเดิมของเราก็คือดูแลรักษาโรคเรื้อน
1: ครับ
0: ต่อมาโรคเรื้อนเนี่ยกำจัดได้หมดนะครับเราก็ได้รับภารกิจมารักษาโรคเอดส์แทนแต่โรคเอดส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็รักษาได้ค่อนข้างดีนะครับเราได้เปลี่ยนภารกิจตั้งแต่ปี2546เนี่ยมาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลรักษาเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดขอนแก่นครับผม
1: ครับก็คือโรคเรื้อนอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นโรคเรื้อนอยู่คือตอนนี้รักษาหายขาดเลย
0: กำจัดโรคได้หมด
1: ได้หมด
0: แต่ว่าความหลงเหลือพยาธิสภาพของโรคเนี่ยก็ยังเหลืออยู่สักประมาณ 20% ในชุมชนของเราครับ
1: ครับก็ยังมีคนไข้ที่อาจจะมีอาการอยู่แสดงอาการอยู่บ้างนิดหน่อย
0: ใช่ครับ
1: เรื่องโรคเอดส์นี่ก็ดูแลอยู่แล้ว
0: อยู่แล้วครับ
1: แล้วภาพรวมให้ท่านผอ.ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีบริการเรื่องอะไรบ้างโรคอะไรบ้างฮะยังไงบ้าง
0: ก็โรงพยาบาลของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรามีบริการทุก
1: เรื่องทุกโรค
0: ทุกโรคเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็จะมีเด่นๆนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรายังมีอยู่ทั้งหมด4โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่1ก็คือเรื่องของ365วัน 3,650 ดวงตาในผู้ป่วยต้อกระจกครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำได้ 70% แล้ว
1: ครับ
0: ก็คือประมาณสัก 2,600 ดวงตา
1: คนไข้ที่เป็นโรคต้อกระจกเป็นยังไงคุณหมอดูให้ตรงไหนเป็นไหมครับตรงเป็นไหม
0: โอ้อันนี้ค่ายังดีอยู่ครับผมไม่เป็นต้อกระจกครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องอายุ
1: อาการเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ส่วนใหญ่ในคนไข้ที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็จะมีอาการมองไม่เห็น
1: มองไม่เห็นเลย
0: นะครับอาการมองไม่เห็นมองไม่ชัดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองมีอาการมากๆก็คือตอนกลางคืน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาตรวจแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยมีการให้บริการคิวการรอคอยของเราเนี่ยถือว่าสั้นมากที่สุดในเขตสุขภาพที่74จังหวัดร้อยแก่นสารสินเนี่ย คิวของเราอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยถึงมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ของเราเยอะมากตอนนี้เนี่ยมาอีก2อำเภอก็คืออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิ
1: ข้ามมาเลยชัยภูมิเลย
0: ใช่ครับผม
1: แสดงว่าเราเชี่ยวชาญจริงเด่นจริง
0: เด่นจริงครับ
1: ถามแบบชาวบ้านคนที่เป็นโรคต้อกระจกรักษาหายขาดไหมคุณหมอ
0: ต้อกระจกรักษาหายขาดครับ
1: เอาชื่นใจละคืออย่างน้อยเราก็กลัวว่าเผื่อวันดีคืนดีเราเป็นแล้วบางทีเรามองเอ๊ะเป็นหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าไปที่นี่เราเด่นเรื่องอะไรอีกครับเอาเป็นน้ำจิ้ม
0: เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเราผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครับ
1: ข้อเข่าเทียม
0: ปีนี้เราตั้งเป้า1ปี100เข่า
1: ครับ
0: ณปัจจุบันเราผ่าได้ที่56เข่าแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกหรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเราทำฟรีไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
1: แม้จะมีสิทธิ์ใดๆสิทธิ์30บาทสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์จ่ายตรง
0: ใช้ได้หมดครับ
1: ฟรี
0: ฟรีครับผม
1: นอกเขตพื้นที่จังหวัดอื่นมาได้ไหมครับ
0: มาได้ครับ
1: โอ้เดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปเอาปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมคือเป็นยังไงถึงขั้นต้องมาเปลี่ยนข้อเข่า
0: อันนี้ต้องขออนุญาตท่านรองเพิ่มครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มน้ำจิ้มพอนะ
3: เพิ่มน้ำจิ้มครับโอเคครับโรคข้อเข่าเสื่อมครับเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
1: ครับ
3: ครับผมก็เป็นโรคที่มีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อเข่าที่ลดลงทำให้กระดูกเสียดสีกันก็เกิดอาการเจ็บขึ้นปวดขึ้นการงอการใช้
1: งานไม่ได้
3: ถูกต้องครับการรักษาก็มีตั้งแต่ขึ้นอยู่กับการระดับของการที่เป็นนะครับถ้าเป็นน้อยๆก็รักษาด้วยการลดน้ำหนักออกกำลังกายปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันได้แต่ถ้ารักษาทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้ผลการรักษาสุดท้ายก็คือการผ่าตัดครับเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครับผม
1: ดีมากคุณแม่ต๋อมเป็น FC รายการนี้ครับคุณนายมริษาดูอยู่เดี๋ยวจะพาคุณนายมริษาไปรักษาที่นี
3: ่ด้วยความยินดี
1: ฝากด้วยนะครับ
3: ครับผม
1: มาครั้งผอ.ต่อเราเด่นเรื่องอะไรอีกต่อครับ
0: เด่นอีกเรื่องนึงเรื่องที่3ที่เราตั้งเป้าในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเราดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังนอกจากโรคเรื้อนนะครับ โปรเจกต์หนึ่ง

0: ที่เราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายแพทย์อภิชัยริมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็คือการดูแลรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินนะครับท่านได้สนับสนุนเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียมหรือ UVB เนี่ยราคาถึง2ล้านบาทซึ่งวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญครับคุณหมอศรีสุรางครับ
1: เดี๋ยวผมจะไปเจาะอยู่
0: ครับผม
1: ครับ
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวเขาไปเจาะกันต่อนี่คือเรื่องของสะเก็ดเงิน
0: ใช่ครับ
1: ถามแบบชาวบ้านอีกโรคสะเก็ดเงินรักษาหายขาดไหมครับ
2: ตัวโรคสะเก็ดเงินเองเนี่ยรักษาไม่หายขาดนะคะเพราะว่ามันเกิดจากภูมิในร่างกายที่ผิดปกติแบบนึงทำให้ส่งผลทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความผิดปกติแต่ถ้าเกิดระยะการรักษาเนี่ยเราสามารถระงับอาการของโรคได้ให้เหมือนกับหายเป็นปกติ
1: ซึ่งไม่มีเป็นสะเก็ดขึ้นมาตามต
2: ัวใช่ค่ะเราสามารถระงับอาการของโรคได้แต่ว่าเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยจะต้องมาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
1: ค
2: ่ะถึงจะทำใหเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นมากๆอะค่ะมันทำให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ลงเพราะว่าการที่ไปเผชิญกับข้างนอกอะค่ะมันก็เลยทำให้ตัวผื่นเองเนี่ยมีความรังเกียจมีความอะไรจากบุคลากรทางภายนอกอะค่ะทำให้เขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้เป็นตามปกติ
1: ไม่มั่นใจ
2: ใช่ค่ะถ้าเขาได้มารับการรักษาอย่างดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ
1: อุ่นใจจังเลยผมได้ความรู้หลายอย่างเลยวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะกันต่อนะครับอย่างที่บอกว่า FC เรามาจากหลากหลายพื้นที่ดูทั่วประเทศดูทั่วอีสานที่ดูทั่วประเทศเพราะเราลงโซเชียลแพลตฟอร์มออนไลน์ไปด้วยคนไข้จังหวัดอื่นมาได้ไหมครับ
2: มาได้ทุกจังหวัดเลยค่ะ
1: สิทธิ์การรักษาจ่ายเงินตามสิทธิ์ของคุณ
2: ค่ะตามสิทธิ์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เหนือใต้ออกตกก็มากันได้ค่ะแล้วก็ต่างประเทศก็มีนะคะจากประเทศลาวหรือว่าบางทีได้รับข่าวสารจากญาติพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยอะค่ะก็ได้มาเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยก็แวะมาด้วยอย่างเยอรมันอะไรเงี้ยก็มาค่ะ
1: ปากต่อปากเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: และที่แฟนบอลนี้พอเทปนี้ออนไลน์ปุ๊บออนแอร์ไปปุ๊บเดี๋ยวคนก็จะไปเพิ่มทำงานหนักหน่อยนะครับ
3: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ด้วยความยินดีครับขึ้นพอครับมีอะไรเราเด่นๆอีกไหมฮะ
0: ในเด่นๆในปีนี้ที่เราทำนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง 2-3 เรื่องที่เราทำไปในเรื่องผู้สูงอายุแล้วก็พวกประชาชนทั่วไปอีกเรื่องนึงที่โรงพยาบาลจิรินธรจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายก็คือการดูแลทารกแรกเกิดป่วยวิกฤตครับเรามีทารกที่เกิดน้อยลงแต่ทารกที่เกิดแล้วมีปัญหาทางด้านสุขภาพเนี่ยต้องหา ICU สำหรับเด็กเล็กๆในการดูแลทางโรงพยาบาลจิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยก็ได้เริ่มจาก2เตียงตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเราเปิดเป็น4เตียงแต่ถามว่าความเพียงพอหรือไม่มันไม่พอครับ เราต้องเพิ่มเป็น8เตียงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้นอย่างมากเลย
1: พูดแบบความภาคภูมิใจเลยก็ยิ้มด้วย
0: แต่ตรงนี้เนี่ยถึงเรามีภาระเพิ่มแต่คุณภาพชีวิตของคนขอนแก่นก็จะดีขึ้น
1: ถูกต้องครับนะหนึ่งในอุ่นใจ
0: ใช่
1: แสดงว่าห้อง ICU นี้ไม่ได้ใช้คือความหมายของคนทั่วไปคือคำว่าห้อง ICU เนี่ยคือใช้ได้ทุกช่วงอายุช่วงวัยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอครับเด็กก็คือแยกต่างหาก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่คือทั้งหมดจุดเด่นทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของการทำต้อกระจกตาข้อเข่าเทียมโรคผิวหนังตอนแรกที่ท่านผอ.พูดเรื่องของโรคผิวหนังเนี่ยผมชื่นใจและผมชอบคือว่าเรื่องของผิวหน้าสวยงาม
2: ก็มีบางส
1: ่
2: วน
1: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ผิวใสผิวเด้งไร้สาสิว
2: ค่ะก็จะมีเราแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือบริการดูแลรักษาโรคผิวหนังโดยทั่วไปค่ะอีกส่วนนึงก็จะดูแลตรงในให้คำปรึกษาในเรื่องของผิวพรรณตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ดีดี
2: ใช่ค่ะ
1: จริงจังนะนี่ครับ
2: จริงจังค่ะก็จะมียามีอุปกรณ์ให้ความแนะนำได้ค่ะจริงจังค่ะนี่จริงจัง
1: นี่คือจุดเด่นทั้งหมดทั้งมวลที่เราเปิดเป็นน้ำจิ้มมาหลากหลายเรื่องราวทีนี้เรียนถามท่านรองแพทย์หน่อยนะครับ
3: ครับ
1: เรื่องของความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูทราบว่าที่นี่โดดเด่นมากเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อยากให้คุณหมอได้เล่าถึงนวัตกรรมหรือศูนย์เฉพาะทางที่ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตให้กลับมาเดินได้อีกครั้งนึงหน่อยครับ
3: ครับก็อย่างที่ท่านผู้ในการได้นำเรียนนะครับว่าประวัติของโรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาลโรคผิวหนังโรคเรื้อนโรคเอซึ่งอิมเมจสำหรับคนทั่วไปอาจจะดูไม่ค่อยโสภานักแต่ว่ามันเป็นโนว์ฮาวของเราครับเป็นองค์ความรู้นะครับในการดูแลเช่นโรคเรื้อนถึงแม้ว่าโรคจะรักษาได้แล้วแต่ความพิการยังหลงเหลืออยู่โรงพยาบาลศิรินธรนะครับจังหวัดขอนแก่นมีความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทีมกายภาพบำบัดกายอุปกรณ์ในการที่จะช่วยนะครับทดแทนหมายถึงอวัยวะที่เขาได้สูญเสียไปให้กลับขึ้นมาใช้ได้ดังเดิมแล้วก็ 1ในศูนย์ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลนะครับจริงๆมี5ศูนย์ครับขออนุญาตยังไม่ได้บอกตอนนี้นะฮะหนึ่งในศูนย์ความเชี่ยวชาญคือศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเรื่องของหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะตีบหรือว่าแตกนะครับหลังจากที่รักษาหายแล้วต้องการการฟื้นฟูครับ เราก็มีทีมคุณหมอฟื้นฟูทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูในชุมชนด้วยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในชุมชนแล้วไม่ต้องเดินทางมาก็สามารถใช้บริการที่ศูนย์ฟื้นฟูใกล้บ้านได้ก็หนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมที่โรงพยาบาลจัดให้บริการให้กับคนไข้ครับ
1: หมายความว่าคนไข้ที่เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันแล้วหลังจากการรักษาไปแล้วอยากจะมาฟื้นฟูเรามีการบริการเรื่องนี
3: ้ถูกต้อง
1: ด้วย
3: ใช่ครับเรามีทีมคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีคุณหมอแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพม
1: ี
3: นักกายภาพนักกายภาพบำบัดนักกายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับที่ผมได้นำเรียนแล้วก็มีศูนย์20ครับอยู่ศูนย์ทางด้านโซนท่าพระ10แล้วก็ศูนย์บ้านแฮด10เพราะฉะนั้น2ฝั่งไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลครับสามารถรักษาถ
1: ู
3: กต้องครับรักษาใกล้บ้านใกล้ใจได้เลยเรามีทีมคุณหมอที่เข้าไปช่วยดูแลในศูนย์นั้น
1: ดีจังเลยครับ
3: ครับผม
1: นะครับขออนุญาตถามเผื่อแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่อาจจะมีคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันและเป็นอัมพฤกษ์ซีกบางส่วนบางข้างกรณีแบบนี้ถ้าเรามีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแล้วเขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพเริ่มแรกเลยครับขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวด้วยขึ้นอยู่กับการขยันในการทำกายภาพด้วยก็มีหลายปัจจัยครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเรามาเร็วครับแล้วก็เป็นไม่มากนะครับหรือว่าตำแหน่งที่ไม่สำคัญนักก็การฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เลยครับ
1: แต่ที่สำคัญคือหนึ่งต้องไปให้ทันเวลา
3: ครับ
1: 2ต้องมีการทำสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ
3: ต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่กลับมาเดินเหินอาจจะไม่ 100% หรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรไม่ได้เลย
3: ใช่ครับ
1: ของคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องการฟื้นฟูเรื่องอัมพาต
3: นอกจากนี้แล้วนะครับโรงพยาบาลมีใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์จำนวนหนึ่งเรียกว่า 3D printing หรือเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติครับ
1: ครับ
3: ในการผลิตกายอุปกรณ์เทียมไม่ว่าจะเป็นมือเทียมแขนเทียมนะครับหรือนิ้วเทียมในคนที่สูญเสียอวัยวะนั้นไปก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เรามาใช้นะครับในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ครับผม
1: สมมติเอายกตัวอย่างต่อมเกิดอุบัติเหตุแล้วช่วงแขนเนี่ยไปหมดเลยต่อมไปหาไปให้คุณหมอรักษา
3: ด้วยความยินดี
1: ต่อมจะมีมือเทียมแขนเทียมนิ้วเทียมใช้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับฟรีเช่นเดียวกัน
1: ฟรีเช่นเดียวกัน
3: ครับผม
1: อุ่นใจจังเลยครับเพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้ นะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากทีเรียนถามอันนี้อาจจะเป็นทั้ง3ท่านเลยครับเรื่องของการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุหรือคอนเซปต์คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับในมุมมองของโรงพยาบาลมีการดูแลกลุ่มเป้าหมายนี้ด้วยหัวใจอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้ง
0: การดูแลผู้สูงอายุเนี่ย หรือผู้ที่มีความด้อยโอกาสนะครับสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นอยู่ที่บ้านของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องทำมีส่วนร่วมกับหน่วยราชการอื่นๆหรือภาคส่วนอื่นๆทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งเอกชนแล้วก็รัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยในโรงพยาบาลติลินทรของเรามีโมเดลซึ่ง คุณหมอรุธได้ทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าอะไรนะครับ
3: เป็นบ้านแฮดโมเดลครับ
1: ครับ
3: ขออนุญาตครับก็ขออนุญาตเสริมจากท่านผู้ในการครับสำคัญก็คือการดูแลคนไข้คนพิการผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางครับมีความสำคัญ
1: ค
3: เพราะว่ามิติในการรักษาเขานั้นเขาไม่ต้องการเฉพาะมิติสุขภาพอย่างเดียวเขาต้องการเรื่องของการศึกษาอาชีพการปรับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของการเสริมพลังด้วยครับสำคัญก็คือโมเดลของบ้านแฮดเกิดจากการที่เราได้ดูแลคนพิการมาอย่างต่อเนื่องเราก็มีการถอดบทเรียนครับว่าคนพิการในเวลาการดูแลเนี่ยไม่สามารถดูแลเฉพาะโรงพยาบาลได้ต้องใช้คณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอก็คือเป็นคนขอนแก่นหรือคนบ้านแฮดไม่ทอดทิ้งกันเราจะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็เป็นโมเดลนี้โรงพยาบาลได้ทำแล้วมีโอกาสขยายในระดับจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ชวนกับหน่วยงานภายนอกนะครับร่วมมาทำในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนพิการครับ
1: ตรงคอนเซปต์กับรายการเลยทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันคุณหมอแล้วครับมีจะเสริมเรื่องนี้ไหม
2: ก็ในส่วนของชุมชนนะคะก็เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าเป็นประชาชนในชุมชนเองหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเองก็มาได้รับการสนับสนุนในการดูแลร่วมกับโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: รู้สึกยิ้มแย้ม
3: จากความร่วมมือ
1: ครับใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าแบบคือทุกครั้งเอาจริงๆอ่ะคนไข้ทั่วๆไปการไปหาหมอคือกลัวไปหาหมอเนาะหนึ่งกลัวว่าเราจะคุณหมอจะคุยกับเราดีไหมคุณหมอจะคุยกับเรานานไหมอะไรเงี้ยแต่พอได้มานั่งสัมภาษณ์แบบนี้เรารู้สึกว่าอยากเป็นคนไข้ที่

0: ด้วยความยินดีครับ
1: อยากไปเป็นคนไข้ที่นี่ยังต้องฝากชีวิตไว้ที่นี่แล้วล่ะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ก็ไปใช้บริการกันได้คำถามต่อไปครับเรื่องของการผลิตขาเทียมอุปกรณ์ช่วยเดินของที่นี่ครับมีความทันสมัยช่วยในเรื่องของช่วยลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของคนไทยได้อย่างไรเรียนถามท่านรองแพทย์
2: ครับผมก็ต่อเนื่องครับก็เนื่องจากเรามีองค์ความรู้นะครับในการดูแลคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
2: ซึ่งท่านผอ.นะครับตอนนี้ท่านผอ.ขับเคลื่อนนโยบายวันเดย์ขาเทียมครับ
1: วันเดย์ขาเทียม
2: แปลว่ามาตรวจวันนั้นได้รับขาวันนั้นเลยครับ
1: โอ้ไม่ต้องรอ2เดือน3เดือน1ปี4ปี
3: ไม่ต้องรอครับ
1: ทำไมถึงได้เร็วแบบนั้นครับ
3: อันนี้เราอยู่ที่เทคโนโลยีในการผลิตครับ
1: คร
3: ับ ทางท่านรองแพทย์เนี่ยก็ได้ศึกษาแล้วก็วางแนวทางเพื่อทำอย่างไรเนี่ยให้คนไข้ได้รับความสะดวกสบายสามารถกลับไปใช้งานได้รวดเร็วนะครับ
2: ครับครับนอกจากนั้นก็คือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ผมได้นำเรียนก็คือเครื่องพิมพ์3มิติ
1: ครับ
2: เพราะเครื่องพิมพ์3มิติมีข้อดียังไงอันที่1คือรวดเร็วอันที่2คือมันมีความแม่นยำมาก
1: ครับ
2: ครับผมไม่ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนะครับแล้วก็คนไข้ไม่ต้องเดินทางมาเพราะเราสามารถทำการเทเลเมดิซินได
1: ้ครับ
2: วัดแขนนะครับวัดจำนวนที่อยากจะได้นะครับผ่านช่องทางเป็นเทเลเมดิซินแล้วกลับมาก็คือรับแขนได้เลยก็เป็นนวัตกรรมที่ทั้งขาและก็แขนเทียมครับที่โรงพยาบาลได้
1: วันเดย์ขาเทียมวันเดย์แขนเทียมเช่นเดียวกัน
2: เช่นเดียวกันครับ
1: สมมติอันนี้คือกรณีที่คนไข้ที่อาจจะประสบอุบัติเหตุที่ไม่มีแขน
2: ครับ
1: ไม่มีขา
2: ครับ
1: ระยะความยาวเท่าไหร่ต้องเท่านี้เท่านี้หรือทั้งดุนเลยก็ได้หมด
4: ได้หมด
1: ได้หมดเลยนะวันนั้น
2: เรื่องของเครื่องพิมพ์3มิติอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของเหนือข้อศอกอยู่นิดนึงครับผมแต่ว่าใต้ข้อศอกไม่มีปัญหาครับ
1: ตั้งแต่ใต้ข้อศอกนี้ลงมา
2: ครับผม
1: วันเดย์แขนเทียม
2: ครับผม
1: วันเดย์ขาเทียม
2: ครับ
1: ขาเขาก็เช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
4: แต่ว่าถ้าได้วันเดย์แล้วเรื่องของการฝึกการใช้งานก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะ
1: อ๋อหมายถึงว่าพอเราได้ไปแล้ว
2: ต้องมีฝึกการใช้งานด้วย
4: ต้องมีฝึกการใช้งาน
1: ต้องมีเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานยังไงให้รู้สึกว่าชินกับชีวิตประจำวัน
2: ครับ
1: ก็แล้วแต่ผมก็ยอมฝึกผมได้แขนเทียมแล้วผมมีแขนใช้แล้วครับคุณหมอใช่ไหมฮะก็ถือว่าโอเคบริการที่ถูกใจทันใจในเรื่องของระบบการส่งต่อผู้ป่วยบ้างครับคุณหมอครับการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นหรือโรงพยาบาลในชุมชนโดยรอบเนี่ยครับเพื่อให้การรักษาไร้รอยต่อมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับเรียนถามท่านรองแพทย์อีกที
2: ครับผม เราใช้คอนเซปต์หรือนโยบายเรื่องของ one province one hospital
1: ครับ
2: 1โรงพยาบาล
1: นะครับ1อํา
2: เภอ1จังหวัด1โรงพยาบาลแปลว่าเราดูแลเป็นเครือข่ายร่วมกันแบบไร้รอยต่อครับเพราะว่าศักยภาพของแต่ละโรงไม่เหมือนกันถูกต้องไหมโรงพยาบาลชุมชนก็สามารถรักษาได้ระดับหนึ่งโรงพยาบาลสิรินธรซึ่งเป็นโรงพยาบาลโตขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดอีกแบบหนึ่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นก็มีศักยภาพแบบหนึ่งเพราะนั้นการส่งต่อที่การพูดคุยหรือช่องทางก็ทำให้คนไข้สะดวกนะครับลดการรอคอยนะคร
1: ับ
2: ครับผม
1: น่ะเป็นการส่งต่อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือกรณีที่ถ้าเราจัดการดูแลได้ในโรงพยาบาลของเราก็จัดการในพื้นที่ของเรา
2: ครับ
1: แต่กรณีถ้าเกิดว่ามีการต้องส่งต่อ
2: ก็จำเป็น
1: ก็จำเป็นต้องส่งต่อ
2: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีโมเดลในการช่วยเหลือประชาชนนะครับผมยกตัวอย่างการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์ครับ
3: คิวที่โรงพยาบาลขอนแก่นอาจจะยาวนานมากเช่น 2-3 เดือนก็สามารถส่งมาทำที่โรงพยาบาลสิรินธรได้นะครับโรงพยาบาลสิรินธรของเราอย่างที่บอกครับคิวการรอคอยสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลของแก่นอาจจะ3เดือนมาที่สิรินธรอาจจะไม่เกิน1สัปดาห์นะครับเรายินดีให้บริการเพราะเราใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผู้ป่วยทำเสร็จไม่ต้องรอนะครับสามารถกลับไปฟังผลที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้
1: เพราะเราจะส่งผลไปให้โดยตรง
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับเราส่งข้อมูลกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เลยครับ
1: เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มาพูดกันคุยกันในวันนี้ไม่มีใครรู
2: ้ครับ
1: แล้วก็คุณผู้ชมก็ไม่รู้เลยว่ายังไงเรามีของดีเรามีเพชรในมืออยู่ที่ทางนนท์บ้านนนท์สมบูรณ์ใช่ไหมฮะทางโซนนั้นใครจะรู้ว่ามีครบทุกอย่างคิวก็สั้นบริการก็ดีบริการก็เยอะนะครับอาจเป็นการเปิดโลกมากวันนี้การพูดคุยคำถามสุดท้ายของเบรกแรกครับการนำระบบดิจิทัลมาใช้เรื่องของการนัดหมายออนไลน์หรือการประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คนไข้ในพื้นที่ห่างไกลได้รับความสะดวกสบายอันนี้เรามีบริการเรื่องแบบนี้ไหมครับ
4: มีค่ะ
1: ครับเป็นคุณหมอ
4: ค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
4: ก็จริงๆในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของการแพทย์เนี่ยมีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะคะ
1: คร
4: ับแล้วก็โรงพยาบาลเราเนี่ยก็ได้นำเทคโนโลยีส่วนหนึ่งมาใช้นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนของเรานะคะก็อาทิเช่นการดูแลทางไกลเทเลเมดิซีนนะคะลดความแออัดคนไข้ไม่ต้องมานะคะแล้วก็ในเรื่องของประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็แพงนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของเทเลฟาร์

0: มาซีนเรามีการส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยโรคผิวหนังเพราะว่าในโรงพยาบาลเราเนี่ยคนไข้โรคผิวหนังอย่างที่บอกในตอนแรกอะค่ะว่ามาจากหลายๆจังหวัดค่ะเราก็มีการส่งทางไปรษณีย์ด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือการนัดหมายทางออนไลน์นะคะเนื่องจากโรงพยาบาลเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการกันเยอะแล้วก็การนัดหมายทางออนไลน์เนี่ยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาสามารถตรวจได้ในทันทีมีความรวดเร็วและก็สามารถตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางได้รวดเร็วมากค่ะอันนี้คือเป็นต้นนะคะ
1: ดีจังเลยครับอย่างเรื่องของเทเลมีดิซินคำว่าเทเลมีดิซินนี่คือการที่จะเขาไปเป็นคนไข้เช่นสมมติผมอาจจะเป็นคนไข้ประจำเรื่องแขนเทียมหรืออะไรก็แต่ต๋อมจะเข้ามาใช้บริการเทเลมีดิซินนี่ต๋อมต้องทำยังไงบ้างครับ
0: อ๋อในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็พอเราติดต่อสื่อสารกันได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคนที่โทรไปติดต่อสื่อสารว่าวันนี้เราจะติดตามเรื่องอะไรเช่นถ้าเป็นเรื่องของแขน คุณหมอได้นัดติดตามการรักษาไว้ไหมหรือว่าถ้าเกิดจะไม่ได้นัดถ้าเกิดมีการติดตามการรักษาเนี่ยเราก็จะมีคนที่คอยพูดคุยมีพยาบาลชุมชนที่คอยพูดคุยในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้แขนขาเทียมเป็นต้นนะคะแต่ถ้าในกรณีที่อยู่ๆเรามีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้นัดคุณหมอไว้เราก็สามารถติดต่อทางเทเลเมดิซีนได้ค่ะซึ่งติดต่อทางโรงพยาบาลมาก่อนในขั้นตอนในระบบแล้วก็จะมีคนติดต่อไปอีกครั้งนึงค่ะ
1: หมายความว่าเช่นสมมติว่าต๋อมมีปัญหาเรื่องของแขนเทียมนี่แหละครับแต่ต๋อมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์สมมติไกลๆหน่อยเรามีนัดกันวันพรุ่งนี
0: ้
1: ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่โทรมาหาต๋อมว่า
0: ค
1: ุณต๋อมครับพรุ่งนี้คุณมีนัดนั่นนี่โน่นนั่นนะคุณจะมาเองหรือคุณจะเทเลเมดิซีนอย่างนี้แหละครับพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้คุณหมอตั้งเซตซึ่งพูดคุยออนไลน์
0: ค่ะแต่ที่สำคัญจะต้องทางคุณต๋อมจะต้องมีโทรศัพท์ที่สามารถออนไลน์ได้นะคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเป็นปัญหาข้อจำกัดอย่างนึงค่ะในของคนไข้ที่บางครั้งเนี่ยอุปกรณ์การสื่อสารไม่พร้อมค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดอย่างนึง
1: เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลศิรินธรโทรหาคุณยายคุณตาต๋อมก็ได้โทรกับคุณตาต๋อมเสร็จปุ๊บคุณตาเดี๋ยวจะเทเลเมดิซินนะโทรศัพท์คุณตาใช้อะไร3310ครับผมมีออนไลน์ไหมครับก็ต้องให้ลูกหลานทำให้แล้ว
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะต้องให้หาลูกค้าร้านเลยมาแอดไลน์กันทางไลน์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นในการใช้บริการในโรงพยาบาลต
1: ั
2: วอย่างนะครับผ่าตัดไปแล้วแล้วฟังผลชิ้นเนื
1: ้
2: อผลปกติต้องมาไหมครับเทเลเมดิซินช่วยได้
1: จะพูดถึงเรื่องการฟังผลเนี่ยมันกลัวไปหมดทุกอย่างเลยจะอะไรจะฟังไหนก็กลัวแต่เอาจริงๆคือฟังอยู่บ้านก็สะดวกสุดแล้ว
2: ถูกต้องครับจะเป็นผลปกติไม่ต้องมา
1: ครับ
2: ครับผม
3: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับก็มีแอปหมอพร้อมครับ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแอปหมอพร้อมเนี่ยเราเคยใช้ตอนเราฉีดวัคซีนโควิดปัจจุบันแอปหมอพร้อมเนี่ยสามารถนัดหมายออนไลน์พูดคุยผ่านแอปหมอพร้อมได้ฉะนั้นถ้าประชาชนที่สะดวกแล้วก็มีความพร้อมนะครับสามารถใช้แอปหมอพร้อมแอปเดียวจบครบได้ครับผม
1: แอปเดียวจบครบได้ที่นั่นต้องเป็นคนไข้ซิลินทอนต้องไปฉีด6เข็มแล้ว
2: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยที่มีการฉีดวัคซีนตอนแรกแล้วเอาทีมสื่อทีมอะไรที่ไปเป็นตัวอย่างการฉีดต๋อมนี่แหละเป็นเคสแรกๆของเรียกว่าไปฉีดเป็นคนไข้ที่นั่นแหละไปฉีดพี่ๆก็ดูแลดีมากนะครับในเรื่องของการพูดคุยมีอีกหนึ่งคำถามก่อนจบรายการครับเรื่องของระยะเวลาที่ผ่านมาครับมีผลงานหรือว่ารางวัลใดๆที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมงานโรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่นบ้างไหมครับรางวัลการันตีหน่อยที่ผ่านมา
2: ครับขออนุญาตท่านผู้บริการครับ
1: ครับ
2: รางวัลโรงพยาบาลเรียกหนึ่งความภาคภูมิใจคือโรงพยาบาลพระนามสิรินธรครับตั้งแต่ปี2546ที่ท่านผู้ในการได้นำเรียนครับที่เหลือเรามีรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน SA ครับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมครับรางวัลผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดเป็นลำดับที่2ของประเทศครับในประเภทโรงพยาบาลทั่วไปขนาด M1 ครับแล้วก็มีรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐดีเด่นจากโครงการมือที่สร้างโอกาสครับที่ผมได้นำเรียนไปครับผมแล้วนอกนั้นก็เป็นรางวัลที่ผ่านการประเมินรับรองมากมายที่ท่านผู้ในการนะครับได้พาทีมตั้งใจในการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการพยาบาลมาตรฐานห้องแลบมาตรฐานเอ็กซเรย์เป็นต้นครับผม
3: แล้วก็อันสุดท้ายครับที่เราจะรับรางวัลก็คือมาตรฐานการดูแลพระสงฆ
2: ์ใช่ครับ
1: พระสงฆ์ก็คือไปที่นี่กับเราก็มีการดูแลอย่างแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยใช่ไหมครับ
3: เรามีการดูแลที่แยกเฉพาะก็คือเรามีช่องทางด่วนให้ท่านนะครับตั้งแต่ทำบัตร

0: จีวรแล้วก็อัฐบริขาร ของพระสงฆ์เนี่ยมาให้เรา
1: ช่วงหน้าครับเบรกที่2เราจะมาพูดคุยในเรื่องของเจาะลึกภารกิจของบทบาทภารกิจของแต่ละทั้งฝ่ายการแพทย์ฝ่ายปฐมภูมิหรือภาพรวมโปรเจกต์ต่างๆในอีก5ปีข้างหน้ารวมไปถึงเคสที่มีการช่วยเหลือแล้วกลับมาใช้ชีวิตใหม่เหมือนได้เกิดใหม่จะเป็นอะไรช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

0: กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับท่านรองการแพทย์ท่านรองด้านบริการปฐมภูมิมาเจาะลึกกันต่อเมื่อกี้ป่วยไปแล้วช่วงข้างต้นน่าสนใจมากการดูแลรักษาคนไข้ต้องบอกว่าจริงๆภาพรวมทุกคนคนไข้เนี่ยความหวังของคนไข้คือคุณหมอทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาทุกอย่างมันไม่อยากเอาอะไรละมันรู้สึกว่าชีวิตนี้พอฉันป่วยมาแล้วฉันนับวันดีกว่ามีบางเคสไหมครับที่เขารู้สึกแบบหมดแรงหมดหวังหมดใจแล้วมารักษาที่เราแล้วเขากลับมามีชีวิตใหม่เหมือนได้เกิดใหม่เลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเคสนะคะแต่ขอยกตัวอย่างในของผิวหนังแล้วกันนะคะก็เลยที่จะเอ่ยไปถึงแล้วตั้งแต่ตอนแรกก็คือโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นน้อยๆก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางทีมันทำให้คุณภาพชีวิตมีความอับอายหรือว่ามีคนดูถูกว่า
0: เป็น
1: ใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ย

0: คนรักษาค่อนข้างยากถ้าเรารักษาไม่ต่อเนื่องและรักษาผิดทางก็มีเคสหนึ่งที่มาจากต่างประเทศเลยที่รักษาที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ทางนู้นอาจจะดูแลไม่ได้ไม่ทั่วถึงก็ได้มารักษาที่เราเราก็มีการติดตามดูแลต่อเนื่องให้ยาในการรักษามีการพูดคุยเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตให้เขาดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นพอผื่นเริ่มดีขึ้นการรักษาเริ่มดีขึ้นเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะออกไปดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพซึ่งตอนนี้ผื่นเนี่ยดีขึ้นเกือบ 100% ค่ะสามารถดำรงชีวิตได้ไปประกอบอาชีพได้แล้วก็มีชื่อเสียงด้วยค่ะ
1: โอ้ เป็นคนไข้ของคุณหมอหนิงเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
2: คือคำว่าเมื่อกี้คุณหมอหนิงบอกว่าดีขึ้น 100% คือไม่มีรอยแผลรอยอะไรเลยคนมองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคเสะเก็ดเงินเลย
0: อย่างที่หนิงเรียนไว้แล้วตอนแรกค่ะโรคเสะเก็ดเงินเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่เราถ้าเราดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถทำให้ผื่นหายได้ 100% แต่ว่าก็คือเราก็ต้องดูแลต่อเนื่องกันไปอ่ะค่ะเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นที่สามารถทำให้เรากลับมาเป็นใหม่ได้อีก
2: แล้วเราต้องกินยาตลอดชีวิตไหมครับ
0: ไม่ค่ะถ้าเรามีการดูแลที่ดีเราสามารถลดยาได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการดูแลตัวเองมากกว่าค่ะ
2: ได้ความรู้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินไม่ต้องกลัวคือเข้าใจว่าคนที่เป็นบางคนอาจจะเกิดความกลัวไม่กล้าเข้าสังคมเพราะกลัวว่าเอ๊ะจะติดต่อไหมเขาจะกล้ากินข้าวกับเราหรือเปล่าเขาจะกล้าเดินข้างเราหรือเปล่าแต่จริงๆโรคนี้รักษาให้แผลมันหายไป 100% ได
0: ้
2: ถ้าแผลกลับมาเริ่มมีอาการขึ้นมาก็มารักษาต่อที่สำคัญคือคนไข้บินตรงมาจากต่างประเทศด้วยอันนี้ประทับใจมาก
0: มีหลายเคสอยู่ค่ะที่บินไปแล้วก็บินกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อยู่ต่างจังหวัดถ้าไกลสุดในประเทศเราในเมืองไทยนะคะถ้าไกลสุดภาคใต้นี่ก็คือน่าจะเป็นสงขลาที่ข้างบนเหนือก็เป็นเชียงรายที่เคยมาที่บินโดยตรงมาหาเราโดยตรงนะคะ
2: ผมเชื่อว่าคนไข้น่าจะเป็นปากต่อปากนะแบบนี้ลักษณะแบบนี้หรือไม่แน่เทปนี้ออกไปปุ๊บคนไข้อาจจะมาเยอะอีกก็ได้นะครับ เอามาเจาะกันหน่อยครับเรียนท่านผอ.หน่อยครับเรื่องของทิศทางมาอัปเดตกันหน่อยว่าความก้าวหน้าของโปรเจกต์ที่สำคัญของโรงพยาบาลเนี่ยครับที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนขอนแก่นที่ใกล้เคียงในปีนี้มีอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างที่บอกครับในปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าที่จะทำการดูแลรักษาในหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาหูคอจมูกครับ
2: ครับ
3: หูคอจมูกเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามีศูนย์ตรวจการได้ยินซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำทั้งผู้ป่วยแล้วก็เด็ก
2: ครับ
3: แล้วก็ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรานะครับเราได้มีการคัดกรองเด็กป.1 ครบ 100% นะ
2: ครับ
3: เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับว่าเรามีเด็กที่เรียนหนังสือไม่ได้หรือเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเนี่ยด้วยภาวะขี้หูตัน
2: เพราะเขาไม่ได้ยิน
3: ถูกต้องครับแล้วก็แก้ปัญหาไม่ยากครับเอาขี้หูออกจบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้คัดกรองแล้วเราก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถกลับไปเรียนอย่างปกติได้นะครับ
2: เข้าใจได้ยินเสียงชัดเจนได้ยินเสียงแม่ด่าชัดเจนแล้วตอนนี้ แต่น้องบอกว่าเองตอนที่มีที่หูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแม่ด่า ดีจริงเลยแต่จริงไม่ใช่ คือเราอาจจะบอกว่าเหมือนเป็นปัญหาใหญ่โตมโหฬารมากแต่พอเรามาตรวจสอบจริงแล้วคือปัญหาคือที่หูพอแค่ออกมาคุณก็กลับไปเรียนได้ในเรื่องของปกตินี่คือโปรเจกต์ที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วทิศทางในอนาคต5ปีข้างหน้าครับเรามีเป้าหมายไงบ้างครับ
3: ใน5ปีข้างหน้านะครับโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์สิรินธร
2: ครับ
3: เราไม่ต้องการจำนวนเตียงที่เยอะนักนะครับในปี2570เนี่ยเราก็จะขยายเตียงของเราได้อยู่ที่ประมาณ350เตียง
2: ครับ
3: เราตั้งเป้าว่าเรามีสัก400เตียงก็พอนะครับทำไมต้องเอาแค่400เตียงเราเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ครบจบให้ไวเพื่อคนไข้เนี่ยจะกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ที่บ้านได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำอีกอันนึงก็คือการดูแลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย
2: ์
3: นะครับว่าดูแลเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นคนในครอบครัวของเราแล้วเขาก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขในการดูแลแล้วก็ส่งเขากลับไปอยู่ที่บ้าน
2: ผมรู้สึกอบอุ่นจังเลยครับผมรู้สึกว่าเวลาได้คุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกว่าเวลาที่คุณหมอตรวจคนไข้ก็เป็นฟิลแบบนี้ไหมครับใจเย็นๆแบบนี้ไหมครับใจเย็นๆรอบ
4: คุณหมอเป็น
2: บ้างมีคุณหมอจะบอกใช
3: ่ครับ
2: แล้วแต่คนไ
0: ค่ะ
2: แล้วแต่อาการแล้วแต่สถานการณ์แต่ที่สำคัญที่ผ่านมาไม่รู้แต่ผมรู้ว่าวันนี้ที่ผมได้สัมผัสคือได้รับความอบอุ่นได้รับความสบายใจฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีกำลังใจในการดูแลคุณหมอพอเราไม่มั่นใจแต่พอคุณหมอพอละคำถามสุดท้ายของคุณหมอหน่อยครับความท้าทายของโรงพยาบาลรัฐที่มีข้อจำกัดครับในหลายๆด้านตั้งแต่เป้าหมายการจัดบริการสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานแก่ประชาชนมีอะไรบ้างครับ
3: ก็ปัญหาของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความท้าทายมากๆก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยเราอาจจะมีไม่เพียงพอซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดในการที่เราจะดูแลรักษา
2: ครับ
3: แต่ข้อจำกัดนี้เนี่ยผมคิดว่าแก้ไขได
2: ้ครับ
3: ด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาชนหรือเราจะเรียกง่ายๆก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลติลินทรจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยมีความโชคดีเรามีองค์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิครับที่ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์โรงพยาบาลท่านได้สร้างอาคารผู้ป่วย6ชั้นให้เราได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะครับท่านได้ให้ผู้ป่วยโรคตาเนี่ยได้มีที่พักอาศัยที่เหมาะสมเพราะว่าบางทีเราผ่าตัดวันละ80ตานะครับประชาชนที่พักไม่เพียงพอนะครับท่านก็ได้สร้างอาคารให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราขยายบริการได้ดีขึ้นอันที่สองเนี่ยเรามีมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นโดยท่านประธานนฤทธิ์จัญญานิทัศน์เกียรติศิลป์ของอำเภอบ้านไผ่นะครับแล้วก็ทีมคณะกรรมการเนี่ยที่จะหาทุนทรัพย์มาช่วยโรงพยาบาลนะครับในการซื้อสายสลายต้อกระจกซื้อเครื่องวัดเลนตาที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะครับให้กับเราแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลอีกมากมายอันสุดท้ายเนี่ยเรามีผู้บังคับบัญชาที่ดีครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นท่านนายแพทย์อภิชัยริมานนท
2: ์
3: ท่านได้สนับสนุนอย่างที่บอกครับเครื่องเลเซอร์ในการยิงจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาด้านการมองเห็นเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียมนะครับของโรคสะเก็ดเงินซึ่งท่านตั้งเป้าให้เราว่าเราน่าจะเป็นศูนย์สะเก็ดเงินของภาคอีสานได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในซื้ออุปกรณ์ในการสลายต้อกระจกให้เราอีกนะครับรวมทั้งผู้บังคับบัญชาท่านอื่นๆท่านสาธารณสุขนิเทศท่านผู้ตรวจราชการเขต7เนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านก็มอบเครื่องบำบัดน้ำเสียของเรานะครับซึ่งมูลค่า12ล้านเพื่อให้เราขยายเป็นโรงพยาบาล400เตียงอย่างมีสมรรถนะที่ดีที่สุดครับ
2: ประสิทธิภาพสูงสุด
3: ถูกต้องครับผม
2: ดูความยิ่งใหญ่ดูความภาคภูมิใจเนาะขออนุญาตเรียนถามท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ครับคุณหมอรุธครับเรื่องของภาพรวมการบริการที่โดดเด่นของโรงพยาบาลสิรินธรเจาะอีกนิดนึงหน่อย
4: ภ
2: า
4: พร
2: ว
4: ม
2: ความโดดเด่นของเราคืออะไรบ้าง
4: ครับหลังจากที่เบรกแรกนะครับผมว่าท่านผอ.แล้วก็อาจารย์หนิงก็น่าจะแง้มๆนะฮะเรื่องของส่วนความเชี่ยวชาญบ้างแล้วครับผมขออนุญาตสรุปให้จำง่ายครับเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะ 2E กับ 3S ครับ 2E แรกก็คือ EI ใช่ไหมฮะศูนย์จักษุครับแน่นอนครับเราที่ท่านผอ.บอกก็คือเราให้บริการตั้งเป้าโปรเจกต์ใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่พระพันปีหลวงก็คือโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาที่โดดเด่นก็คือว่าเราให้บริการแบบ one stop service ครับนั่นหมายความว่าตรวจรักษาการเงินจ่ายยาครบจบที่เดียวนะครับเพราะส่วนใหญ่คนไข้ที่รับบริการด้านจักษุเป็นผู้สูงอายุครับเขาไม่สะดวกที่จะต้องเดินไปนั่งรอยาหรือว่าไปตรวจการเงินอะไรเงี้ยหลายจุดก็เราให้บริการจุดเดียวเลยครับเป็น one stop E ที่2ครับเรียกว่า ENT หรือว่าศูนย์หูคอจมูกครับ ก็มีทั้งตรวจการได้ยินแล้วก็ตรวจสุขภาพการนอนด้วยนะครับ
2: ครับ
4: ครับผมส่วน S ครับมี3 S S ที่1คือเอสสกินครับศูนย์ผิวหนังครับที่อาจารย์หนิงนะฮะดูแลโดยเฉพาะศูนย์สะเก็ดเงินครับตั้งเป้าเป็นดูแลประชาชนคนภาคอีสานเลยนะครับเอสตัวที่2ครับสโคปหรือศูนย์ส่องกล้องแล้วก็การผ่าตัดผ่านกล้องครับอันนี้จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศัลยแพทย์ทั่วไปแล้วก็ศัลยแพทย์กระดูกและข้อด้วยนะครับการผ่าตัดด้วยกล้องนะครับเป็นการผ่าตัดบาดแผลเล็กบาดเจ็บน้อยฟื้นตัวไวฮะเพราะนั้นก็ประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเร็วด้วยนะครับแล้วก็ S ตัวสุดท้ายสโตรกครับหรือว่าศูนย์หลอดเลือดสมองครับโดยเฉพาะคนไทยหรือว่าสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมครับมากับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจนะครับถ้าบังเอิญนะครับคุมไม่ได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นสโตรกแล้วก็มีศูนย์สโตรกไปดูแลประชาชนคนขอนแก่นแล้วก็คนภาคอีสานครับผม
1: ครับ
4: น
3: ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอรุ่นจะ 2E3S เฉยๆไม่ได้ครับต้องมีพลัส
4: ครับ
3: พลัสอะไรบ้างครับ
1: พลัสหน่อยครับ
4: พลัสที่โดดเด่นของเราจะมีอยู่อันที่1คือพลัสเรื่องของแผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกด้วยเรามีแผนไทยแผนจีนครับที่ให้บริการรางวัลการันตีด้วยต้นแบบการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศนะครับสี่จีซอนครับผม
1: ปรบมือให้เลยครับ
4: แล้วก็อีกพลัสอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกายภาพที่ได้นำเรียนว่าเป็นศูนย์ฟื้นฟูครับที่มีทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนด้วยนะครับปีนี้เองทางท่านผอ.แล้วก็คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตั้งเป้าจะพัฒน์เพิ่มก็คือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็เรื่องของศูนย์ดูแลโรคหัวใจด้วย
1: ครับ
4: ซึ่งมีคุณหมอด้านหัวใจนะอายุรแพทย์ด้านหัวใจที่จบเข้ามาเป็นการพลัสเพิ่มเติมครับนอกจาก 2E3S ครับ
1: ดูยิ่งใหญ่ดูได้ความรู้ดูรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นไข้หรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่กังวลแล้วตอนนี้ผมตอบแทนคุณผู้ชมแล้วครับนะครับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหน่อยเราจะเป็นสังคมสูงวัยแล้วครับเรามีการบริการดูแลผู้สูงอายุยังไงบ้างครับคุณหมอครับ
4: ผู้สูงอายุของเรานะครับผมอยากชวนมองให้เห็นภาพครับการดูแลทั้งในชุมชนแล้วก็ในโรงพยาบาล
1: ครับ
4: ดูแลครบทั้ง4มิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันรักษาการส่งเสริมป้องกันการรักษาแล้วก็การฟื้นฟู
1: ครับ
4: การส่งเสริมแล้วก็การป้องกันเนี่ยเด่นที่สุดน่าจะเป็นในพาร์ทในชุมชนของคุณหมอหนิงนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นรพสต. อสม.แล้วก็ขับเคลื่อนผ่านกลไกโดยมีท่านนายอำเภอขับเคลื่อนก็คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกตำบลครับผมส่วนในโรงพยาบาลเราก็เตรียมความพร้อมนะครับในการรักษาจะเห็นว่าศูนย์ความเชี่ยวชาญทั้ง5 2E3S นี่ก็ส่วนหนึ่งก็รองรับผู้สูงอายุนะครับตาส่วนใหญ่เป็นโรคของผู้สูงอายุ
1: ใช่ครับ
4: ต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อตาแห้งใช่หมดเลยครับศูนย์หูคอจมูกครับมีทั้งเรื่องของการได้ยินใช่ไหมเรื่องของการทรงตัวการวิงเวียนใช่ไหมผู้สูงอายุทั้งหมดหรือว่าการนอนหลับด้วยผู้สูงอายุศูนย์ส่องกล้องครับถ้าเราโดยเฉพาะโรคของการคัดกรองมะเร็งถ้าเราคัดกรองเร็ววินิจฉัยได้เร็วเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะได้ผลดีกว่าศูนย์หลอดเลือดสมองก็เป็นส่วนหนึ่งที่รองรับผู้สูงอายุในที่มีโรคติดต่อไม่เรื้อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับในโรงพยาบาลก็มีสาขาอื่นด้วยเช่นสาขากระดูกและข้อครับ
1: ครับ
4: โรคของความเสื่อมใช่ไหมฮะหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องพบคุณหมอทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมซึ่งตอนนี้มีการพัฒนาสามารถเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมได้แล้วนะครับรวมถึงเช็คความแข็งแรงของกระดูกด้วยความหนาแน่นของมวลกระดูกครับว่ากระดูกแข็งแรงดีไหมกระดูกบางหรือกระดูกพุ่นจะรักษาได้เท่าทันครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแผนกอื่นๆเช็คสุขภาพนะครับที่เรามีให้บริการนะครับแล้วก็การฟื้นฟูที่ครบวงจรครับผม
1: สบายใจอุ่นใจได้ทุกโรคเลย คุณหมอหนิงบ้างครับเวลาเราเริ่มกระชับชิดมาแล้วให้คุณหมอหนิงได้คุยเรื่องของการดูแลการดูแลชุมชนครับที่มีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเรามีการให้บริการประชาชนที่แท้จริงยังไงบ้างในส่วนของทางปฐมภูมิครับ
0: ว่าจริงๆทางโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นกับชุมชนนะคะก็ทำงานประสานสอดคล้องกันนะคะตามนโยบายสาธารณสุขแล้วก็แก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะปัญหาสุขภาพของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแก้ไขด้วยที่โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนจากประชาชนจากรพสต.หรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันแล้วก็อาศัยแรงสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนมาร่วมกับเราด้วยในการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้มีศักยภาพแล้วก็สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มากขึ้นค่ะ
1: ดูฟังแล้วแบบดูใจเย็นดูคล้อยตามไปเลยครับ รูปแบบการให้บริการทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนเมื่อกี้เราเคยเกริ่นไปแล้วแหละเรามาจับกันอีกนิดนึงว่าจะเอื้อการดูแลให้พี่น้องประชาชนนี่รู้สึกสะดวกสบายยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ขอเจาะเป็นคลินิกละกันนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการดำเนินการเรื่องของทางไกลเทเลเมดิซีนเนี่ยทุกคลินิกนะคะ
1: อ
0: าทิเช่นคลินิกโรคของโรคไม่ติดต่อ DM hypertension หรือว่าเบาหวานความดันเราก็มีการดูแลโดยพยาบาลชุมชนนะคะโดยที่คนไข้เนี่ยวันนึงเบาหวานความดันที่มาติดตามการรักษากับเราเนี่ยวันนึง 2-300 คนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประหยัดการเดินทางประหยัดความแออัด ประหยัดพลังงานโดยที่มีพยาบาลติดตามแล้วก็มีอสมร่วมด้วยในการช่วยกันดูแลนะคะหรือว่าอย่างสัญญกรรมที่อาจารย์รุตบอกไปแล้วนะคะการติดตามเรื่องของการฟังผลชิ้นเนื้อหรือว่าการดูแลการผ่าตัดเล็กๆที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้มีคุณหมอมีคุณพยาบาลประจำคลินิกเนี่ยติดต่อไปสืบถามอาการอะไรเป็นต้นนี้นะคะหรือว่าจากสู่เองถึงแม้มีคนไข้วันหนึ่งเยอะๆก็ตามเราผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเราก็มีการติดตามทางเทเลเมดิซินเช่นกันค่ะโดยที่คนไข้เนี่ยจะรู้สึกไม่กังวลค่ะไหนทำตาไปแล้วตาฉันจะบอดไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเรามีการติดตามเรื่องของเทเลเมดิซินด้วยค่ะ
1: โอ้ดูแลดีจังเลยครับบริการดีจังเลยแต่ต้องบอกว่าการที่จะไปใช้บริการของเทเลเมดิซินคือหนึ่งคุณต้องวอล์กอินมาก่อนมาเป็นคนไข้เราก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับมาผ่านการรักษามาจับต้องเห็นหน้าค่าตากันอะไรต่างๆนานากันไปก่อนและที่สำคัญที่ต้องย้ำคนไข้ที่อยากใช้บริการเทเลมีดิซีน1นะครับโทรศัพท์มือถือคุณต้องเป็นสมาร์ทโฟนน
0: ะ
1: เป็นสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคุณจะไปเป็นปุ่มกดอะไรต่างๆนานาที่ไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะอันนั้นไม่ได้
0: ใช
1: ้บริการไม่ได้นะครับขั้นตอนก็จะมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กับพี่ๆโรงพยาบาลศรีนครินทร์โทรหาคนไข้ก่อนนะเบื้องต้น
4: ค
1: ุณพร้อมที่จะวิดีโอคอลแล้วหรือยังยังค่ะของคุณแม่เป็นอันนี้อยู่เป็นปุ่มกดอยู่หาลูกหาหลานมาถูกต้องไหมครับอ๋อแล้วการรับยาทางไกลอันนี้มีไหมครับ
0: มีค่ะก็จะเป็นตอนนี้เราทำในกลุ่มของโรคผิวหนังก่อนนะคะเพราะว่าโรคผิวหนังส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถรับยาได้อะค่ะก็ทำในโรคผิวหนังแล้วก็จะมีเรื่องของเบาหวานความดันในชุมชนนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถมาได้เราก็ส่งทางให้อสมหรือว่าปริศนีของโรงพยาบาลเราไปส่งยาถึงบ้านได้เลยค่ะ
1: แต่ทั้งมวลก่อนที่คุณจะมารับยาเป็นคนไข้รับยาทางปริศนีหนึ่งคุณก็ต้องมาเห็นนะคะตากันก่อนเช่นเดียวกันมาเจอมาสัมผัสมาตรวจก่อนน้ำตาลคุณเยอะไหมความดันคุณสูงไหมอะไรกันไหมมีประวัติการรักษาก่อนครั้งที่หนึ่งเรารับยาก่อนเข้ากระบวนการการรับยาที่โรงพยาบาลไปก่อนแล้วค่อยกลับไปที่บ้านแล้วค่อยประสงค์ว่าจะรับยาแต่ถ้าเกิดว่าเรานานจังเลย 3-4 เดือนไม่ได้เจอคุณหมอแล้วอยากจะกลับมาเจอ
0: ได้ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการรับยาทางไปรษณีย์อ่ะค่ะก็ต้องให้คุณหมอเขาอนุญาตด้วยอ่ะค่ะว่าสามารถรับยาได้ไหมแล้วมียาตัวไหนที่เป็นอันตรายที่ไม่สามารถรับได้หรือเปล่าอ่ะค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกตัวเราจะสามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้หมดทุกตัว
1: ก็มีเงื่อนไขเนาะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอยู่นั่นแหละครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนจบรายการครับจะให้เริ่มจากทางท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิเนี่ยครับได้ฝากอะไรหรือข้อมูลที่ยังจะพูดไม่หมดอยากจะพูดต่อหรืออยากจะฝากอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในบทภารกิจของเราเชิญคุณ
0: จริงๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ไว้วางใจโรงพยาบาลศรินทรของเรานะคะที่มารับบริการนะคะทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็ยินดีที่จะรับใช้ประชาชนทุกท่านนะคะด้วยความเต็มศักยภาพของเรานะคะแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดว่าเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงพยาบาลศรินทรของเราให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะแต่ไหนๆก็ต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยนะคะเพื่อจะพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนค่ะ
1: อุ่นใจนะเข้ากับคอนเซปต์รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเลยครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ครับเชิญครับ
4: ผมขออนุญาตฝากอยู่2ประเด็นครับอ
1: ัน
4: ที่1ก็คือฝากผู้รับบริการภาคประชาชนสามารถเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลศรินทรจังหวัดขอนแก่นนะครับ ทั้งผู้ในการแล้วก็คณะผู้บริหารรวมถึงทีมงานทุกท่านมีความยินดีนะครับตามมาให้บริการเต็มที่ตามศักยภาพที่โรงพยาบาลมีนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญต่างๆทั้ง5แล้วก็โรคอื่นๆด้วยนะครับเรื่องที่2ครับอยากจะเชิญชวนสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลเพราะว่าอย่างที่ท่านผอ.ได้นำเรียนนะครับเรื่องของความจำกัดโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณภาครัฐนะครับการที่เราจะสามารถขยับพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่แท้จริงได้ต้องอาศัยภาคประชาชนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนร่วมกันสามารถให้กำลังใจสนับสนุนเราได้นะครับแล้วก็สามารถร่วมที่จะพัฒนาโรงพยาบาลไปกับเราด้วยความยินดีครับ
1: โอ้โหอุ่นใจมากโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดจะพาคุณแม่ไปหาคุณหมอฝากหน่อยนะครับ
4: ด้วยความยินดี
1: เริ่มมีออดแอดแอดเริ่มนั่งมาเพียไปได้แล้วครับ
0: ม
1: าถึงพระเอกของเราหน่อยครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรินทรขอนแก่นครับมีข้อมูลอะไรอยากจะฝากไหมอยากจะฝากภาพรวมหลงการทำงานอยากจะบอกบุญอยากจะอะไรยังไงเชิญคุณหมอเลยครับ
3: ก็อย่างที่ท่านทั้งสองท่านพูดมานะครับเราจะเห็นว่าทุกการให้ทำให้เกิดโอกาสนะครับในวันที่3กรกฎาคม2569นี้เนี่ยทางโรงพยาบาลศรินทรจังหวัดขอนแก่นครบรอบ91ปีเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำบุญทอดพระป่ากับ องค์หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งท่านมาเป็นองค์อุปถัมภ์ให้เราแล้วก็มารับพระป่าให้เรานะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นของเรารวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆครั้งนี้เนี่ยท่านมารับพระป่าให้โรงพยาบาล

0: สิรินธรจังหวัดขอนแก่นก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็สามารถบริจาคผ่าน เลขบัญชีได้นะครับซึ่งก็ขออนุญาตเลขบัญชีอาจจะขึ้นทีหลัง
1: ได้ครับผมได้ครับ
0: อันที่สองนะครับก็อย่าลืมนะครับโรงพยาบาลสิรินธรจะก้าวสู่ร้อยปีแล้วปีนี้91ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับก้าวสู่ร้อยปีสุขภาพดีไปด้วยกันครับผม
1: เรามีภาพอินเสิร์ตไหมครับน้องหงน้องวิภาพอินเสิร์ตน้องวิวน้องเนตรมีภาพอินเสิร์ตของ CG ที่มันขึ้นเป็นของงานครบรอบ91ปีครับเราได้ลงไหมใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: อีกอันนึงครับไปเรื่อยๆครับ
0: เป็นภาพหลวงพ่อ
1: ภาพหลวงพ่อที่เป็นหลวงพ่อครับมีไหมลองดูนะจังหวะทักมีก็เอาขึ้นให้หน่อยลองดูขึ้นให้หน่อยนี่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ค้างไว้สักแป๊บนึงอ่ะเราอีกรอบนึงครับ
0: ก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่3กรกฎาคม2569นะครับครบรอบ91ปีโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นก็มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลโดยองค์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิครับผม
1: ร่วมด้วยกันได้นะครับใครที่พอมีกำลังหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมมากน้อยแล้วแต่กำลังที่เราสามารถช่วยเหลือได้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตทุกคนทุกท่านนั่นแหละครับตามกำลังศรัทธาของคุณวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเป็นการสัมภาษณ์รายการที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงการรวมตัวคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลซึ่งต้องบอกว่าการสละเวลา1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆต้องดูแลคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่วันนี้มาให้ความรู้ก็ถือว่าได้บุญนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเช่นมาอีกนะครับขอบพระคุณท่านนายแพทย์สุนทรธีระพัฒนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณนายแพทย์ศักชัยเกียรติอำนวยรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นและขอบพระคุณแพทย์หญิงศรีสุรางมั่งมีรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆครับ
0: ขอบพระคุณครับผม
1: ครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมและคุณหมอทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โอ้โหกระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังค์ช้อปปี้อีกเยอะเลย
1: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต
0: ์ซื้อเลยฉันเชียร์
1: ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนผู้ติดตามคอมเมนต์แชร์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ blacklistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เฮ้ยกินเหล้ามั้ยล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
3: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
4: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ108,009 ครับวันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของป่าเขียวชอุ่มสายน้ำเย็นฉ่ำและน้ำตกสุดอลังการที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าในตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะน้ำตกห้วยหลวงที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำตกบักเตลที่ทั้งสูงทั้งสวยและยังมีหาดทรายเล็กๆสีขาวนวลให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วยเรามาร่วมสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดไปพร้อมๆกันที่อุทยานแห่งชาติปู่จ่องนายอยครับครับเมื่อเราเข้ามาในอุทยานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บุญธรรมครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาเยือนเข้ามาสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามแบบนี้ผมต้องรบกวนพี่บุญธรรมพาผมเที่ยวสักนิดนึงนะครับว่าในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่บุญธรรมครับ
2: ครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเราก็มีนิทรรศการนะครับมาจัดไว้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับของอุทยานชาติภูจองนายอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก่งกระเล่านะครับเนิน500นะครับน้ำตกสลาลีพิรมแล้วก็น้ำตกพระอุ่นหล่อหรือว่าจุ้มจิ้มนะครับอยู่ในส่วนของนิทรรศการนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพันธุ์กล้วยไม้พวกนี้นะครับมันจะเป็นกล้วยไม้ช่วงฤดูเดือนนะครับมีผึ้งที่หายากด้วยนะครับเป็นผึ้งหญ้าดำพันธุ์ภูจองอยู่ข้างล่างเนาะก็จะเป็นน้ำตกห้วยหลวงนะครับเรียกว่าน้ำตกถ้ำปู่เตียวครับก็มีความสูงประมาณ45เมตรวันนี้สวยครับวันนี้สวยครับผม
1: เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามีชื่อว่าน้ำตกห้วยหลวงแต่จริงอีกชื่อนึงก็คือชื่อ
2: น้ำตกถ้ำปู่เตียวสมัยก่อนเนาะเมื่อก่อนนี่ก็จะมีนายเตียวนี่แหละนะครับที่โตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไปหลงนะครับไปจีบสาวทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือลาว
1: ครับ
2: แล้วก็ให้พ่อไปสู่ขอนะครับแต่พอดีนะครับการไปสู่ขอสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็มันจะเป็นค่าสินสอดเนี่ยมันจะเป็นผ้าไหมกับน้ำผึ้งนี่แหละ20ไหม
1: ครับ
2: แต่ผ้าไหมนี่มันหาได้อยู่แต่น้ำผึ้งก็ต้องมาหาตาม

0: ป่าตามเขานายเตียวก็มากับเพื่อนนะครับ 3-4 คนแล้วก็มาเจอนะครับบริเวณหน้าผามันจะมีผึ้งเยอะนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ไปตัดทวันนี่มามัดกับตัวเองนี่แหละและให้เพื่อนหย่อนลงไปช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นหย่อนลงไปแล้วทีนี้เพื่อนที่อยู่ข้างบนเลยไปส่งดูว่านายเตียวลงไปถึงไหนก็เลยเห็นมันเป็นปรากฏการณ์ก็คือเห็นเป็นงูเหลือมใหญ่เลื้อยขึ้นมากับเถาวัลย์ที่นายเตียวที่แขนที่มัดนายเตียวลงไปตีพึ่งคนที่อยู่ข้างบนก็เลยคว้าไปได้มีแล้วก็มาฟันโดยที่ไม่ได้บรรยาบรรยังฟันขาดก็คือเถาวัลย์ที่นายเตียวลงมาตีพึ่งนะครับนายเตียวก็เลยถูกตายบริเวณทางด้านนู้นเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ามันอยู่ทางด้านไหนครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นที่ไปที่มาของข้าวของชื่อของน้ำตกนะคร
0: ับ
1: ปู่เตียวใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามกันว่าน้ำตกห้วยหลวงหรือว่าน้ำตกปู่เตียวนี่แหละจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันเลยครับ
0: ครับสุดยอดครับสุดยอดวันนี้สุดยอดครับ

0: จุดที่วิทยุจะมี2จุดนะครับจุดนี้กับจุดข้างบนอันนี้จะเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เราเดินมาจากแก่งกะเหล่า1กิโลนะครับกับอีก50เมตรนะครับเดินไปถึงแก่งกะเหล่าพอดี
1: ครับเมื่อเราเดินลงมาได้สักพักนึงนะครับประมาณกี่ขั้นประมาณนิดเดียวครับเราก็จะเจอจุดชมวิวจุดแรกซึ่งคุณพ่อเนี่ยบอกว่าจะมีจุดชมวิวทั้งหมด2จุดด้วยกันใช่มั้ยครับจุดนี้จะเป็นจุดแรก
0: ครับผมจุดแรก
1: จุดแรกจะอยู่ตรงข้างหน้าน้ําตกพอดีใช่มั้ยครับ
0: หน้าน้ําตกครับ
1: แต่แล้วอีกจุดนึงล่ะครับ
0: ก็จะอยู่ทางด้านหลังเราก็จะเดินอ้อมไปประมาณสัก100เมตรครับพร้อมไปฝั่งทางแก่งกะเหล่า
1: หมายถึงว่ามันเป็นทางผ่านที่จะลงไปน้ําตกอยู่แล้วเหรอครับหรือว่าต้องแยกไป
0: ต้องแยกไปครับมันจะเดินขึ้นข้างบนนะครับแต่ทางนี้จะเป็นทางลงนะครับ
1: อ่ะทางลงคราวนี้บันไดของทางลงไปน้ําตกนี้ประมาณกี่ขั้นครับคุณพ่อครับ
0: บันไดทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่273ขั้นบันไดนะครับมันจะมีป้ายบอกอยู
1: ่273ขั้น
0: ครับอยู่ข้างล่างก็จะมีทรายนะครับมีหาดทรายแล้วก็มีป่าเราไปปุ๊บนี่ครับเราไปยืนให้ปลามันตรวจคล้ายๆกับมาสปาปลาเลยนะครับอยู่ข้างล่างมีเยอะครับปลามีเยอะ
1: ครับแสดงว่านักท่องเที่ยวที่จะมานะครับผมขออนุญาตเตือนไว้ก่อนเลยนะครับถ้าจะมา ต้องฟิตร่างกายระดับนึงเนาะเพราะว่า273ขั้นวันนี้เราก็จะมาพิชิตไปพร้อมๆกันว่า273ขั้นจะเป็นยังไงตอนลงไม่น่าห่วงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: แต่ว่าตอนขึ้นดิ เดี๋ยวเรามา
0: เล็กน้อยครับ
1: ไปพร้อมกันโอเคงั้นเราลงไปเลย
0: ครับครับครับ
1: นอกจากที่เรามาเยือนในสถานที่ธรรมชาติแบบนี้เราก็ต้องมีข้อระวังไหมครับคุณพี่บุญธรรมครับว่าเรามาเที่ยวน้ำตกแบบนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรระวังเลยคือจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ก็เล่นน้ำนี่นะครับเพราะว่าบริเวณตรงน้ำตกที่มันตกลงมันจะมีแนวทุ่นอยู่ที่เราขึงไว้เพราะเราจะให้เล่นภายในแนวทุ่นถ้าเล่นเกินไปนั้นก็คือน้ำมันลึก
1: อ
0: ันตรายนะครับเพราะว่ามันเคยมีนักท่องเที่ยวมาจมน้ำแล้วก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: ที่ได้เปลี่ยนชื่อน้ำตกใหม่เมื่อก่อนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนี่แหละมาจมน้ำแล้วพอดีเอาศพกลับไปนะครับเป็นคนอำเภอเคืองในคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยไปเข้าฝันพ่อของตัวเองนะบอกให้เปลี่ยนชื่อน้ำตกตรงนี้ใหม่เพราะว่าคำว่าบักไม่สุภาพใหม่เมื่อก่อนเขาเรียกน้ำตกถ้ำบักเตลพ่อที่ฝันนะครับก็เลยนำเรื่องมาบอกท่านหัวหน้าอุทยานตัวนั้นก็คือท่านหัวหน้าธนาพลอินแกก็เปลี่ยนชื่อน้ำตกตรงนี้ใหม่เพราะว่าห้วยตัวนี้เป็นห้วยหลวง
1: ครับ
0: เป็นแยกสาขาหนึ่งของลำโดมใหญ่นะครับไหลลงไปตกลำโดมใหญ่อยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าแทนคุณอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนหรือว่าอำเภอวอเตอร์สแตนนี่นะครับแล้วลำโดมใหญ่ก็ไหลไปตกแม่น้ำมูลอยู่ที่บ้านปากโดมหมู่ที่หนึ่งอำเภอพิบูลมังสาหารครับ
1: ก็เลยให้เป็นชื่อเดียวกันไปเลย
0: ครับผม
1: แต่ลำห้วยก็เป็นน้ำตกห้วยหลวงไปเลย
0: ห้วยหลวงแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเกิดเป็นอะไรนะ
1: ครับแล้วก็ข้อปฏิบัติมีไหมครับว่ากฎระเบียบของการมาเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงเรามีกฎมีอะไรไหมครับพ่อครับ
0: ก็มีครับหนึ่งห้ามส่งเสียงดังนะครับ
1: อ
0: ันเป็นการรบกวนแก่คนหรือสัตว์นะครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติบริเวณตรงนี้ก็คือห้ามให้อาหารปลา
1: ห้ามให้อาหารปลาด้วย
0: ครับผมแล้วก็ ห้ามเก็บพันไม้ต่างๆออกไปจากอุทยานนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้นะครับแล้วก็อันที่มันผิดกฎหมายก็คือห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับมีความผิดนะครับปรับนะครับไม่เกิน 1,000 บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
1: เครื่องดื่มแล้วพวกอาหารนับไหมครับถ้าเอาแบบกับคงกับข้าวลงมานั่งปิกนิกกินอย่างนี้ได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่ามันจะมีทางลงมาก็คือผ่านศูนย์บริการเราจะบล็อกไว้เลยเพราะว่าตรงนี้นะครับอุทยานแห่งชาติภูจงนายอยเราจะเน้นหนักเรื่องขยะนะครับเพราะว่าท่านหัวหน้าก็กำชับนะครับแล้วเรานะครับเป็นอุทยานที่ได้รับนะครับรางวัลนะครับอุทยานสีเขียวนะครับปีพ.ศ. 2564นะครับ64นะครับก็จะมีใบประกาศอยู่นะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ข้างบนนะครับมันจะมีอยู
1: ่ครับนี้ก็ใกล้ถึงแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าฟังดูเหมือนจะเยอะเนาะ273ขั้นแต่ว่าระหว่างทางที่เราลงมาครับคุณผู้ชมเราจะได้เห็นพันไม้ต่างๆความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานหรือว่าความสวยงามของน้ำตกที่เราจะได้เห็นอยู่ตลอดทางอยู่แล้วนะครับผีเสื้อสัตว์ป่าต่างก็จะออกมาทักทายเราตลอดเลยก็ทำให้การเดินลงไม่ค่อยเหนื่อย ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยเหนื่อย ไม่ค่อยเหนื่อย แล้วก็ยังมีต้นไม้เพราะว่าเมื่อกี้เหมือน คุณพี่บุญธรรมเนี่ยเล่าถึงเรื่องของต้นจองใช่ไหมครับที่เป็นที่มาของ
0: ชื่ออุทยาน
1: ชื่ออุทยานด้วย
0: ครับ
1: ต้นจองเพราะว่าจะมีเยอะอยู่แล้วในอุทยานใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับ
1: ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว

0: ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงน้ำตกห้วยหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ขึ้นชื่อว่าน้ำตกสวยที่สุด
1: สวย
0: ใหญ่ที่สุดแล้วก็สูงที่สุดในอีสานตอนล่างใช่ไหมครับโอ้โหเรียกว่า
2: 45เมตรครับ
0: 45เมตร
2: ครับผม
0: ครับเมื่อเราลงมาถึงแล้วเราจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับพี่บุญธรรมครับ
2: ก็น้ำนะครับใสเย็นนะครับแล้วก็มีปลาเราจะไปสปาปลาก็ได้นะครับให้ปลามันตรวจนะครับ
0: ถ้าน้ำตกมันจะสวยงามแบบเต็มรูปแบบจริงๆเราจะควรจะมาเที่ยวในช่วงฤดูไหนครับช่วงแบบเดือนไหนครับพี่บุญธรรมครับ
2: กรกฎานะครับกันยากรกฎาสิงหากันยาตุลาครับช่วงนี้นะครับ
0: ช่วงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำเต็มที่แล้วนะครับลงมาน้ำก็จะ
2: เย็นสบาย
0: เย็นสบายแต่เห็นบอกว่าคือตรงหาดทรายตรงนี้ถ้าในช่วงนั้นคือน้ำจะลึกขึ้นมาถึงด้านบนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับปกติแล้วนะครับถ้าเรามาช่วงเดือนกันยายนบริเวณหน้าผาเนี่ยมันจะตกเต็มหมดเลยนะครับตกเต็มลงมาแล้วทีนี้ทรายมันก็จะดันขึ้นมานะครับเราก็จะมีแนวทุ่นนะครับไม่ให้เราเด่นเกินแนวทุ่นไปเพราะว่ามันอันตรายครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปลองสปานะครับสปาปลากันดีกว่าสปาปลาเนาะหรือว่าปลาตอดนะครับ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับน้ำเย็นมากแล้วก็ไอ้น้ำจากน้ำตกอ่ะมันสาดมาพอดีครับอุ้ยปลามันเริ่มมาแล้วครับมันเริ่มมาตอนแรกผมเดินลงมาปลามันว่ายหนีแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะถ้าตอนแรกๆอาจจะยังปรับตัวไม่ได้อาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าอันนี้เริ่มชินแล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรยิบยิบยิบยิบยิบยิบอยู่ในเท้าเรานะครับโอ้ยดูคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์สำคัญของนักท่องเที่ยวเลยนะถ้าใครมาเนี่ยก็ต้องมาลองนะครับสปาปลานะครับในน้ำตกห้วยหลวง

ิชชั่นของผมคอมพีทแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมอยากขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะมาอยากถ่ายรูปกับป้ายตัวนี้ใช่ไหมผมอยากจะให้ผีเสื้อเนี่ยมันมาเกาะกับผมแบบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าอยู่ในการ์ตูนดิสนีย์นะครับรู้สึกว่าโอ้มันธรรมชาติมันเอนจอยมากๆครับคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศรอบๆแล้วก็ผีเสื้อที่มันบินลายรอบ

0: อันนี้คือมีอีกน้ำตกหนึ่งเหรอครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของน้ำตกห้วยหลวงชื่อว่าน้ำตกปะโอนละ
1: อ
0: ปะโอนละอมีความหมายไหมครับ
1: เป็นภาษาเขมร
0: ภาษาเขมร
1: ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือน้องสวยลองจาก
0: น้องสวยลองจากพี
1: ่อันนั้นจะเป็นน้ำตกน้องอันนี้จะเป็น
0: อ๋อห้วยหลวงพี่อันนี้น้องได้ครับอ่ะอันนี้ไปไกลอีกไหมครับ
1: 100เมตรครับ
0: 100เมตรโอเคไหนๆเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกความสวยงามของน้ำตกน้องกันดีกว่าครับไป

0: และด้านหลังผมนะครับก็คือน้ำตกประโอนละออนะครับหรือว่าน้ำตกน้องสวยรองจากพี่หรือว่าน้องของห้วยหลวงนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้จะร่มรื่นขึ้นมาอีกแบบนึงเพราะว่ารอบๆก็ต้นไม้ก็จะทึบกว่าใช่ไหมครับลักษณะของน้ำตกตรงนี้จะเป็นประมาณไหนบ้างครับคุณพี่บุญธรรมบ้างครับ
1: ครับน้ำตกตรงนี้นะครับจะมีความสูงทั้งหมดอยู่7เมตรนะครับก็น้ำก็จะตกลงมานะครับก็เหมาะสำหรับนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวมานวดตัวนะครับให้น้ำมานวดตัวเป็นสปาแบบธรรมชาติแบบดีนะครับตัวนี้มันจะไม่มีทุ่นนะแต่ถ้าหากว่าเรามาช่วงประมาณน้ำมันช่วงเดือนกันยายนนี่น้ำมันจะเยอะมากตกเต็มหน้าผาก็คือมันลงไม่ได้ครับตรงนี้น้ำมันจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณเรานั่งนี่แหละ
0: ก็คือน้ำจะปกคลุมตรงนี้ไปเลย
1: ครับผมเพราะว่าทางไหลออกมันก็คือมันคล้ายๆกับคูกั้นไว้คล้ายๆกับคูเขื่อนในตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือทางออกมันจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าน้ำตกมาแรงๆมันก็คือมันก็น้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบโดยอัตโนมัติครับ
0: แต่ว่าถ้ามาช่วงแบบนี้ช่วงที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือด้านล่างนี้ก็สามารถลงไปเล่นได้ใช่ไหมครับไปนวดตัวได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าน้ำตกตรงนี้ก็โอ้สวยงามมากๆครับอ่ะถ้าเราพูดถึงสถานที่แห่งนี้ครับพี่บุญธรรมครับคือพอจะมีอีกหน่วยงานไหนไหมครับที่มามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครับอยู่ในส่วนของหน่วยงานที่มาดูแลมาเกี่ยวข้องเนาะมันคล้ายๆกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ในส่วนของตำรวจนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของตชด.ที่ทางขึ้นมาก็มีนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการนะครับอาจจะเป็นพวกมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบนราชธานีอย่างนี้ม.อุบลอย่างนี้นะครับอยู่ในส่วนของตรงนี้ก็ส่วนมากมาศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นโรงพยาบาลนะครับเขาก็มาสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมครับก็คือโรงพยาบาลของนายจักรวยเราว่าอุทยานแห่งชาติมันก็เป็นคล้ายๆกับโรงเรียนสีเขียวขนาดใหญ่ก็คือศึกษาไม่รู้จักจบสิ้นนะครับอยู่ในส่วนของธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับตะกอนนะครับมันจะเป็นของอุทยานนี่นะครับจะมาหาพวกสมุนไพรไม่ได้นะครับเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504แต่ทุกวันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนของมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อประมาณวันที่25เดือนพฤศจิกายนปี62ชาวบ้านนะครับเป็นกฎหมายเดียวในประเทศไทยเรียกว่าเกือบว่าในโลกก็ว่าได้นะครับที่คนที่มาอยู่กับป่าได้คนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับแต่มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
0: คราวนี้ครับอีก1ประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือชุมชนพอจะมีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบ้างด้วยไหมครับ
1: ก็มีนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้เนาะนะครับอุทยานแห่งชาติเราก็จะจัดอบรมนะครับเป็นมัคคุเทศนะครับท้องถิ่นอย่างนี้นะครับอาจจะเอาในส่วนของเยาวชนนะครับแล้วก็มีนักเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเข้าร่วมเพราะว่าเป็นเครือข่ายนี่รอบๆแนวเขตอุทยานแห่งชาติตั้งแต่อำเภอบุญทลิกนะครับน่าจะรวยแล้วก็น้ำยืนนะครับที่อยู่ติดกับอุทยานเราเข้ามาอบรมนะครับเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
0: เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
1: ครับผม
0: เอาคราวนี้ถ้ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นถ้านักท่องเที่ยวสนใจอยากจะติดต่อเหล่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างได้ไหมครับ
1: ก็ติดต่อมาทางอุทยานนะครับเราก็จะแนะนำให้นะครับก็ถ้าเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวมันก็มีหลายที่เนาะถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือโซนอำเภอนาจิกเหลือก็จะเป็นน้ำตกห้วยหลวงแต่ถ้าเป็นโซนทางบุญทลิกก็จะเป็นจุดชมวิวภูหินด่างนะครับแต่ถ้าเป็นทางน้ำยืนก็จะเป็นเนิน500อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะติดต่อมาคุณเทศท้องถิ่นได้ก็ให้เขาแนะนำนักท่องเที่ยวพาไปครับ
0: ถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าเป็นการสร้างอาชีพเนาะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ด้วยอ่ะตอนนี้เราเข้ามาในอุทยานแห่งชาติเราไป2ที่แล้วเราไปน้ำตกห้วยหลวงแล้วก็อันนี้น้ำตกตะโอนละออ
1: ครับผม
0: นอกจากนี้ยังมีที่ไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ครับ
1: ก็อยู่ในส่วนตรงนี้เนาะพูดง่ายๆก็คือรวบตรงนี้นะครับก็จะมีแก่งกระเลาน้ำตกสลาลีพิรมแล้วก็มีแก่งสน 3,000 ปีนะครับสน 3,000 ปีก็คือมันจะมีต้นสนอยู่นะครับซึ่งมันเป็นไม้ต่างถิ่นนะครับไม่ใช่ว่าอายุของมันจะ 3,000 ปีนะต้นสนปกติแล้วมันก็เหมือนไม้ทั่วๆไปนี่นะคร
0: ับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแหล่งอื่นกันอย่างเช่นแก่งกระเลาแก่งกระเลาลักษณะเป็นยังไงครับเกริ่นคร่าวๆก่อนได้ไหมว่าลักษณะมันจะเป็นประมาณไหนคล้ายๆกันกับอันนี้ไหมครับจะเป็นน้ำตกไหมหรือว่าจะเป็นแก่งธรรมดาเลยครับ
1: เป็นแก่งธรรมดานะครับเป็นลานหินนี่แหละลานหินแต่มันลานหินยาวลงมานะครับน้ำก็ไหลลงมาเราก็สามารถไปเล่นตรงนั้นได้นะมันจะเป็นต้นน้ำของน้ำตกห้วยหลวงกับเป็นต้นน้ำของ น้ำตกโพนโอนี
0: ่อ๋อเป็นต้นน้ำของพี่น้องนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของแก่งกะเหรากันครับ

0: ักนิดนึงนะครับจากน้ำตกห้วยหลวงตอนนี้เราก็อยู่ที่แก่งกะเลาแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันของอุทยานแห่งชาติภูจองนายออยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเส้นทางอันนี้ประมาณระยะทางตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงแก่งกะเลานี่ก็ไม่ไกลใช่ไหมครับ
1: ไม่ไกลก็ไม่ไกล
0: สายตาผมก็เหมือนว่าจะเห็นแล้วนะครับว่าแก่งกะเลาใกล้จะถึงแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูในแก่งกะเลากันครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็มันจะมีกอกอหนึ่งเขาเรียกว่ากอกะเลานะครับมันจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับก็แก่งตรงนี้เรียกชื่อตามกอกอนั้นก็คือกอกะเลาก็เลยเป็นแก่งกะเลานะครับ
0: แล้วแก่งกะเลาตรงนี้มันสามารถลงไปเล่นน้ำได้ปกติเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ปกติครับแต่ช่วงนี้น้ำมันยังไม่เยอะเนาะแต่ถ้าหากว่าน้ำมันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์แบบดีนะครับไม่ต้องไปสวนสยามครับ
0: สไลเดอร์เลยเหรอ
1: ครับผมมันจะน้ำมันจะแรงมันจะสไลเดอร์ลงแบบอัตโนมัติแต่ต้องเซฟด้วยนะครับ
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าให้ก็คือจุดเริ่มจากตรงนู้นแล้วก็ไหลลงมาตามนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ครับผมเซฟก็คือเซฟตูดนะครับเพราะว่ามันเป็นหินขรุขระนิดหนึ่งนะครับ
0: ก็ต้องเซฟดีๆด้วย
1: ครับไม่เรียบเหมือนสวนสยามของเราเป็นธรรมชาตินะครับก
0: ็
1: อยากให้มาสัมผัสดูนะครับช่วงหน้าฝนกันยานี่โอเคเลยครับ
0: ก็คือเป็นช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็สามารถมาเล่นสไลเดอร์ได้แต่ว่าความปลอดภัยทางเจ้าที่ก็จะมาเซฟให้แต่ว่าตัวผู้เล่นก็ต้องเซฟตัวเองด้วยก่อนระดับหนึ่งใช่ไหมครับคราวนี้ครับถ้าพูดถึงความสำคัญกับที่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยความสำคัญที่แท้จริงของอุทยานแห่งนี้คืออะไรครับพี่ครับ
1: ก็ปกติแล้วอุทยานแต่ละที่เนาะมันก็มีต้นไม้นี่แหละต้นไม้ก็เป็นปอดของคนทั่วโลกนะครับปกติแล้วมันเป็นโรงงานผลิตก๊าซออกซิเจนออกไม้พวกเราหายใจนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับฉะนั้นนะครับมันถึงมีความสำคัญนะครับแบบการดำรงชีพของมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งเนาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดำริไว้ว่านะครับมีป่ามีน้ำมีชีวิตนะครับ ไม่มีป่าไม่มีน้ำไม่มีชีวิตนะครับอยู่ในส่วนของตรงนี้ครับแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นห้วยนะที่มีความสำคัญกับพี่น้องที่อยู่ทางรอบนอกก็คืออยู่ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาจรวยเพราะว่าอยู่ในส่วนของตรงนี้มันก็จะไหลไปตกน้ำยืนน่าจะรวยนะครับเดชอุดมนะครับนายเหย่พี่บูลนะครับแล้วก็ไหลไปถูกแม่น้ำมูล
0: แล้วสะพานตรงนี้คือมันจะเชื่อมไปจนถึงตรงไหนไหมครับที่เรากำลังเดินอยู่นี้อันนี้เห็นว่าเพิ่งสร้างใหม่เหมือนกัน
1: เพิ่งสร้างใหม่ครับก็จะเชื่อมไปต่อตรงเกาะกลางนะครับแต่อยู่ในส่วนของแก่งกะเลาแนะนำนะครับในส่วนของพี่น้องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับคือตรงนี้มันจะไม่มีทางขยะนะครับถ้าเข้ามาปุ๊บนะครับท่านเอาขยะเข้ามานะครับท่านก็ต้องนำกลับออกไปให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงเราน
0: ะครับ
1: หนึ่งอุทยานแห่งชาติก็คือ1เขตปลอดขยะภูจองนายอยก็คือจะเป็นพื้นที่แก่งกะเลานะครับห้องน้ำห้องอะไรเรามีให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่มีทางขยะ
0: แต่จริงๆก็เหมือนกันกับทุกที่ก็คือเอาลงมาได้แต่ว่าห้ามมีขยะเด็ดขาดก็คือต้องดูแลรับผิดชอบขยะของตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือเอาไปทิ้งตามจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเตรียมไว้ให้ใช่ไหมครับ สุดยอดครับแล้วคราวนี้พูดถึงอ่ะวันเวลาเปิดปิดถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้สามารถเข้ามาได้ตลอดเลยไหมครับหรือว่ามีเวลาช่วงปิดช่วงเปิดยังไงไหมครับ
1: ครับอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับมันก็มีเวลาทำการอยู่นะครับเราเปิด8โมงครึ่งนะครับปิดก็4โมงครึ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับตอนประมาณ4โมงครึ่งเราก็จะคือให้นักท่องเที่ยวออกหมดนะครับเราก็จะออกเป็นคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้เนาะนะ
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนะครับภูจองนายอยไม่เคยปิดนะครับไม่เหมือนที่ภูกระดึงเนาะมันก็จะปิดเป็นช่วงฤดูกาลอย่างนี้นะครับแต่แก่งกะเลาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานชาติเปิดตลอดนะครับ
0: เปิดตลอดนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ฤดูกาลที่แบบน้ำเยอะน้ำน้อยแต่ก็สามารถเปิดเข้ามาได
1: ้เข้ามาได้ครับ
0: เพราะว่าเห็นว่านอกจากแหล่งน้ำแล้วทรัพยากรธรรมชาติรอบนอกก็สำคัญเช่นเดียวกันเส้นทางธรรมชาติดูพันไม้เห็นก่อนเข้ามาที่คุณผู้ชมเมื่อต้นรายการจะเห็นว่าปฏิทินดอกไม้เนาะ
1: เรา
0: ก็สามารถเข้ามาศึกษาในเรื่องนั้นได้ไม่จำเป็นต้องมาดูน้ำดูอะไรแล้วก็ไปดูตรงส่วนนั้นได้แทนใช่ไหมครับ
1: ได้ครับอยู่ตรงที่ศูนย์บริการนิทรรศการ
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างดีกว่าว่าอะไรนะครับ
1: กอกะเลาก
0: อกะเลานะครับหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกอกะเลากันครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อ๋อ
1: เนี่ย
0: อันนี้
1: มันมี ไม่กี่ต้นนะครับแล้วมันก็เกิดอยู่กลางบริเวณลานหินตรงนี้เลยนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวอยากให้คุณพี่บุญธรรมเนี่ยฝากถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงสำหรับภูจองนายอยของเรานะครับให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสบรรยากาศสวยๆแบบนี้กันครับ
1: นะครับก็มาเที่ยวนะครับช่วงฤดูน้ำก็จะเป็นช่วงประมาณมิถุนาไปจนถึงประมาณธันวานะครับในส่วนของอุทยานชาติภูจองนายอยแต่ถ้าน้ำเยอะก็ประมาณสิงหากันยาตุลานะครับช่วงนี้นะครับน้ำจะเยอะ
0: วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพี่บุญธรรมสิงห์อ่อนมากๆนะครับที่พาผมเที่ยวตั้งแต่น้ำตกห้วยหลวงนะครับจนมาถึงเก่งกับเราตรงนี้ผมได้รับความรู้อะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: และนี่คือ1วันเต็มๆกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่ไม่เพียงแต่ให้อากาศที่บริสุทธิ์และความสดชื่นแต่ยังเติมพลังให้กับหัวใจของเราด้วยความสงบจากพื้นป่าและสายน้ำก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกคนที่มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวธรรมชาติช่วยกันรักษาความสวยงามนี้ไว้อย่าทิ้งขยะลงในพื้นที่อนุรักษ์ไม่ทำลายต้นไม้หรือรบกวนสัตว์ป่าเพราะธรรมชาติที่เรารักจะอยู่กับเราได้นานเท่าที่เราช่วยกันดูแลวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับเที่ยวให้สนุกแต่ไม่ลืมรักษาขอบคุณและสวัสดีครับ
3: มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: แกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: ด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คน
1: ท่านคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกฐานอากาศวิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะมาเจอกับแบมวารีสนอวาทีในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ 11:30 นถึงเที่ยงค่ะฝากผู้ชมนะคะติดตามกันด้วยผ่านช่องทางนะคะ NBT11UBON ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะฟังข่าวสารแบบรวดเร็วกระชับนะคะเป็นช่องทางออนไลน์ที่เราได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนั้นด้วยค่ะสำหรับรายการป้องปากอยากเล่าของเราวันนี้นะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานนะคะเวทีสีส้มที่ทุกคนคุ้นชื่อกันตอนนี้นะคะก็มีการประกวดกันด้วยแล้วก็จะมีการประกาศผลนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีภารกิจของคุณสุภมาศนะคะกับการลุยอัพสกิลหอกระจายข่าวรวมถึงคุมเข้มตรวจใบอนุญาตสถานเสริมความงามเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้นะคะสายที่เสริมความงามเข้าคลินิกต่างๆอาจจะโดนในเรื่องของการขายคอร์สเกินจริงหรือว่าให้จ่ายเกินจริงนะคะตรงนี้คุณสุภมาศเองก็มีการลงไปคุมเข้มรวมถึงนะคะที่อุบลราชธานีกับการเปิดตัวอุบลแคร์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะแต่ว่าข่าวสารแรกของรายการป้องปราบอยากเล่าของเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศของคุณสุภมาศกันหน่อยค่ะโดยทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีไปเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายหอกระจายข่าวเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงของฤดูน้ำหลากแบบนี้ค่ะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรพิทักษ์แมนซิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพร้อมกับคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ดู

และหอกระจายข่าวในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทางคุณสุภมาศค่ะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ต้องถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤดูฝนหรือว่าฤดูน้ำหลากแบบนี้ซึ่งในพื้นที่ของอุดรธานีค่ะมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยโดยการแจ้งเตือนต้องทันท่วงทีจะช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมป้องกันตัวเองและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยในช่วงฤดูน้ำหลากหลายพื้นที่เองมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้ความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยท่านค่ะมีดำริว่าการแจ้งเตือนภัยจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดซึ่งภารกิจดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่อย่างเช่นหอกระจายข่าวนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสื่อสารของชุมชนที่เร็วเข้าถึงในระดับฐานรากโดยผู้ดูแลหอกระจายข่าวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นสื่อกลางกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐสู่ประชาชนรวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนในภาวะวิกฤตกิจกรรมครั้งนี้เองค่ะจะช่วยยกระดับความรู้ทักษะและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและทั่วถึงซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจและการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะโดยทางท่านสุภมาศเองนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมกับทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะหอกระจายข่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสื่อสารนะคะที่จะสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ได้แจ้งไปดังนั้นนะคะส่วนสำคัญในชุมชนก็คือหอกระจายข่าวต้องมีส่วนร่วมในการเอาข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่แม่นยำเพื่อนำมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะยังอยู่กับทางด้านคุณสุภมาศนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแนวกันหน่อยค่ะไปดูเรื่องของการคุมเข้มนะคะคลินิกเสริมความงามโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยที่อุดรธานีค่ะไปคุมเข้มคลินิกเสริมความงามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยยอดร้องเรียนตอนนี้นะคะพุ่งสูงค่ะปมปิดกิจการแล้วก็เบี้ยวคอสค่ะเรื่องนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีคุณสุภมาศนะคะได้ลงพื้นที่ไปในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบพร้อมกับนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรพิทักษ์แมสิริรองอธิบดีกรมราชสัมพันธ์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายทิตินันท์สิงหารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่สคบและสคบประจำจังหวัดอุดรธานีค่ะลงพื้นที่เชิงรุกไปตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการเสริมความงามที่เซ็นทรัลอุดรธานีชั้น3นะคะไม่ว่าจะเป็นนิติพลคลินิกกังนำคลินิกซึ่งเป็นคลินิกชื่อดังนะคะเพื่อติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2569ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการสัญญาการให้บริการและมาตรฐานห้องทำหัตถการต่างๆเพื่อการป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภคจากการขายคอร์สล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการปฏิเสธคืนเงินพร้อมกันนี้ค่ะคุณสุภมาศเองก็ได้กำชับให้ทางสคบเร่งติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารและสัญญาให้ตรวจสอบโดยเร็วพร้อมสั่งการให้กลุ่มที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเร่งแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายโดยย้ำว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์
ในการบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากยังไม่ได้ใช้บริการนะคะและหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่จัดทำหรือว่าส่งมอบสัญญาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับสถิติเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคของสคบ.จังหวัดอุดรธานีในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสถานเสริมความงามที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นนะคะ20เรื่องด้วยกันในพุทธศักราช2566จำนวน4เรื่อง674เรื่องต่อมาปี68นะคะจำนวน10เรื่องแล้วก็69จำนวนอีก2เรื่องโดยมีผลการดำเนินงานยุติเรื่องแล้ว11เรื่องได้รับการเยียวยาความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 49,054 บาทนะคะซึ่งอีก9เรื่องเองก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการสำหรับสาเหตุหลักของการร้องเรียน6ประการนะครับบิดกิจการ9เรื่องต่อมาคือบริษัทไม่ได้ให้บริการตามที่ตกลงไว้6เรื่องพนักงานนำบัตรเครดิตของผู้ร้องนะคะไปชำระค่าคอร์ส2เรื่องแล้วก็ต่อมาคือได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการ1เรื่องโดยกำหนดระยะเวลานะคะให้บริการไม่ชัดเจนอีก1เรื่องแล้วก็พนักงานส่งข้อความเร่งรัดให้เข้าบริการจนรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องการยกเลิกสัญญาอีก1เรื่องนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการสามารถที่จะขอคำปรึกษาร้องเรียนนะคะได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ได้เช่นกันค่ะ www.ocpb.go.th หรือว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะเห็นเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเดินไปห้างไหนเนาะก็มีการขายคอร์สกันแบบตรงๆเลยอ่ะเดินเข้ามายื่นเลยนะคะช่วยหน่อยค่ะคุณลูกค้าขามาลงทะเบียนกันหน่อยนะคะถ้าได้ลงแล้วนะคะวันนี้จะได้รับกิฟต์วอเชอร์ฟรีนะคะถ้าเกิดเราไม่สมัครใจหรือว่าเราไม่สบายใจที่จะทำเดินผ่านได้เลยค่ะเดินผ่านออกไปเลยนะคะเราไม่ต้องทำก็ได้นะคะเพราะว่าการเข้าไปแล้วเนี่ยคือประสบการณ์ส่วนตัวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าพอเข้าไปแล้วเขาจะให้เราลงชื่อพอลงชื่อเสร็จเขาอาจจะมีการเอารายเซ็นของเราไปทำอย่างอื่นได้ดังนั้นป้องกันตัวเองโดยการปฏิเสธนะคะง่ายๆเลยนะคะก็เดินหนีออกไปเดินผ่านออกไปเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะจากเรื่องของความงามต่างๆแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อยค่ะโดยทางกรมการพัฒนาชุมชนค่ะมีการจัดประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569รอบคัดเลือกที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมกับการประกาศข่าวดีค่ะคือการเพิ่มเงินรางวัลและก็โควต้าในการเข้ารอบนั่นเองค่ะที่มณฑาทิพย์ฮอลล์นะคะที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569รอบคัดเลือกโดยมีนายราชันสุนหัวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางนงลักษณ์สุนหัวนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569ในรอบคัดเลือกนะคะเพื่อสืบสานและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งผ้าไทยหัตถกรรมพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านพร้อมทั้งสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนจากการเปิดรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะมีวงปงลางนะคะสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น34วงด้วยกันค่ะเยอะมากๆเลยนะคะโดยในการประกวดเองเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นนะคะช่วงอายุก็คือจะมีมัธยมต้นค่ะในครั้งนี้สมัครมาที่13วงต่อมาเป็นมัธยมปลายค่ะ11วงและในระดับมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป10วงซึ่งคณะกรรมการนะคะจะคัดเลือกวงดนตรีที่มีความโดดเด่นประเภทละ3วงก็คือมหาลัยนะคะม.ปลายแล้วก็
มอต้นนะคะก็คือประเภทละ3วงรวมทั้งสิ้น9วงค่ะเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าไฟนอลนะคะในช่วงของ 4-5 ธันวาคมที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงาน Silk Fest

Festival 2026ค่ะโดยเวทีการประกวดในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นสนามการแข่งขันแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และก็เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนนะคะได้นำภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมมาสืบสานใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพัฒน์ดำริในการรักษาอัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาให้สอดรับกับยุคสมัยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่ในช่วงที่เราเกริ่นไปนะคะอย่างที่บอกว่าข่าวดีนะคะก็คือการเพิ่มรางวัลแล้วก็เงินรางวัลนะคะนั่นก็คือบอสชอยนะคะบอสชอยเข้ามาประเภทละ1รางวัลนะคะ1ทีมก็กลายเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะ4ทีมด้วยกันนะคะ3ประเภท4ทีมนะคะรวมทั้งหมด12ทีมนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเฟ้นหานะคะในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะคะดังนั้นใครที่เป็นสายนะคะเกี่ยวกับอะไรนะเขาพูดว่าเวทีฟ้าก่อนนั้นเวทีสีฟ้านะคะต่อมาเป็นเวทีสีส้มติดตามกันหน่อยค่ะว่า4วงที่จะผ่านเข้ารอบในแต่ละประเภทนั้นจะเป็นจากสถาบันไหนบ้าง นะคะมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกันได้ในวันที่4ที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขาพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกับป้องปากอยากเล่ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

ตามรายการเป้าป่ายอยากเล่ากันต่อค่ะ 11:48 นาทีเดี๋ยวพาผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยค่ะมาดูบรรยากาศนะคะของการเปิดตัวแพลตฟอร์มนะคะนวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมดิจิทัลอุบลแคร์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะที่ห้างซูนีทาวเวอร์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวแพลตฟอร์มนวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมดิจิทัลอุบลแคร์ในการยกระดับคุณภาพ

0: ชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคมจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นโดยมีศาสตราจารย์ดร.ทวนทองจุฑาเกตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับรองศาสตราจารย์ค่ะรุ่งรัศมีบุญดาวหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับผู้บริหารภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะโดยในงานครั้งนี้เองค่ะก็จะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มนวัตกรรมระบบสวัสดิการสังคมหรือว่าบุญแคร์มีการส่งมอบคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มมีการเสวนาในเรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มอุบลแคร์โดยคณะบริหารศาสตร์ม.อุบลนะคะร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการพัฒนาแพลตฟอร์มอุบลแคร์นะคะภายใต้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ2569เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงในเรื่องของสวัสดิการรัฐที่ซับซ้อนและล่าช้าค่ะมีเสียงจากทางด้านนะคะรองศาสตราจารย์รุ่งรัศมีบุญดาวค่ะหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ
1: พบว่านะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐนะคะอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างนะคะจะควรเตรียมเอกสารอะไรนะคะแล้วก็จะเข้าถึงสิทธิได้อย่างไรนะคะงานวิจัยนี้ก็เลยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมได้ง่ายขึ้นนะคะการพัฒนาระบบอุบลแคร์นะคะเราได้ใช้แนวคิดของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหน่วยงานในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ของพมจ.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบร่วมกันนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่ใช้งานได้นะคะ
0: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคือสร้างขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็จัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างเร็วและก็โปร่งใสโดยได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษานำร่อง4พื้นที่ด้วยกันค่ะนั่นก็คือตำบลโพใหญ่บุ่งหวายบุ่งไหมที่อำเภอวารินชำราบแล้วก็ตำบลเมืองเดชที่อำเภอเดชอุดมค่ะแล้วก็ศูนย์สังคมพัฒนาสังคมณฑลอุบลราชธานีเพื่อที่จะใช้ทดสอบระบบและการใช้งานจริงในพื้นที่ที่มีบริบทที่หลากหลายแพลตฟอร์มนี้ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างประชาชนหน่วยงานรัฐและก็เครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีถ้าได้มีเทคโนโลยีนี้เข้ามาในการช่วยเหลือในเรื่องของช่วยกลุ่มผู้เปราะบางนะคะก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของระบบเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลการรักษาสุขภาพก็ทำได้สะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจากอุบลขยับไปที่มุกดาหารกันหน่อยค่ะไปดูการเปิดงานไลฟ์เฮียมุกดาหารกับการยกระดับสู่เมืองน่าเที่ยวค่ะนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายไกรเอี่ยมจุรารองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานเปิดงานไลฟ์เฮียมุกดาหารภายใต้โครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feelings at มุกดาหารซึ่งจัดขึ้นที่หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโดยมีนายวรีรพงษ์ทองผานายกอบจ.มุกดาหารนางสาวสวนีคนกล้าผู้อำนวยการทรท.สำนักงานนครพนมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานครั้งนี้อย่างคับคั่งเลยค่ะโดยทางทรท.ได้มีการร่วมกับอบจ.มุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารและภาคีเครือข่ายเพื่อชูมนต์เสน่ห์ของมุกดาหารในมิติใหม่สู่การเป็นเมืองน่าเที่ยวยามค่ำคืนค่ะผ่านการแสดงแสงสีเสียงผสานงานศิลปะและวิถีชีวิตเชื่อมโยง3จุดเช็คอินสำคัญนั่นก็คือมุกสตรีทอาร์ตนะคะหอแก้วมุกดาหารแล้วก็ตลาดอินโดจีนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงของกรีนซีซั่นนั่นเองซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านก็ได้บอกว่ามุกดาหารเองนะคะมีศักยภาพที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวัฒนธรรมเสน่ห์เมืองชายแดนริมโขงการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างภาพจำใหม่ให้กับจังหวัดที่มีความสดใสมีชีวิตชีวาและเป็นต้นแบบในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมกับการนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะเริ่มไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีมวลเสน่ห์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เราอาจจะชอบแบบแนวสตรีทอาร์ตก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครอยากไปพักผ่อนหย่อนใจไปกินอาหารพื้นถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกับป้องปากอยากเล่าของเราวันนี้ค่ะไปที่นครพนมกันหน่อยค่ะหนึ่งเดียวในโลกค่ะกับนครพนมเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือที่อำเภอปลาปากนะคะกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานวิถีชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2569โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมค่ะท่านวรากรปานเพชรนายอำเภอปะปากนายอนุชิตหงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนายชาญชัยจำขออภัยค่ะนายชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ค่ะเขาร่วมงานในครั้งนี้นะคะโดยจัดขึ้นที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นนะคะจุดเริ่มต้นก็คือจากการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากเมื่อปี2555ที่ผ่านมาก่อนจะมีการพัฒนาเป็นงานประเพณีในระดับอำเภอในปี2565และในปีนี้ค่ะการจัดงานในปี2569ถือว่าเป็นครั้งที่5ของอำเภอปลาปากแล้วนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงต่อหัวเสือตลอดจนการเอาตัวอ่อนของต่อหัวเสือนะคะมาทำอาหารในรูปแบบต่างไม่ว่าจะเป็นแกงนึ่งทอดหมกแล้วก็ยำนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนแล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอป่าปักได้อีกด้วยค่ะจังหวัดนครพนมเองค่ะก็ได้มีการประกาศให้งานเทศกาลกินต่อหัวเสือในครั้งนี้นะคะเป็นงานประเพณีของท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอำเภอปลาปากพร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนสนับสนุนการผลิตและขายสินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์โอท็อปตลอดจนสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะใครที่ชอบอะไรที่เป็นอาหารที่มีความแปลกต้องว่าอย่างนั้นนะคะก็สามารถที่จะไปลองกันได้เพราะว่าจังหวัดนครพนมก็ถือว่ามีหลากหลายเมนูนะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นเองก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนนะคะข้าวปุ้นซาวต่างๆนะคะหรือแม้แต่การทานต่อหัวเสือในรูปแบบของอาหารการกินประเภทต่างๆก็สามารถไปทานได้นะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะในช่วงท้ายแบบนี้ค่ะอยากฝากผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยู่ติดกับริมน้ำหรือว่าริมโขงแม่น้ำต่างๆช่วงนี้อยากให้ติดตามเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่นะคะจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้อัปเดตเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในช่วงนี้ก็คือมีเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ดังนั้นการเช็คเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะรวมถึงการรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะโควิด-19 ช่วงนี้กำลังกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ได้แพร่ระบาดไปในช่วงนี้ดังนั้นรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีการทานอาหารก็สำคัญการที่จะไปอยู่ในส่วนรวมสังคมคนหมู่มากก็สำคัญเช่นเดียวกันดังนั้นเริ่มจากการป้องกันตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญที่สุดนั่นเองค่ะสามารถติดตามกันได้นะคะในวันศุกร์หน้านะคะกับรายการป้องปากอยากเล่าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วแบมพร้อมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ที่นี่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีดีมุมถ่ายรูปก็เพียบสายโซเชียลก็แฮปปี้แชร์ช็อตเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสิรินธรได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิงพร้อมชมโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสิรินธรเที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลย

0: NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ5โมงเย็นเสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
0: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
0: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
1: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
0: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
1: ถูกต้อง คือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
0: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
1: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของ
0: ระดับรายการ
1: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ย LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
0: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนํา1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทําคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
1: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
0: ่ะ
1: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
0: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะว่าเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
0: ใช
1: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มา ในอยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอสคะแนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
0: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
1: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยน
0: ะ
1: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
0: า
1: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆแล้วดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
0: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติ วันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 ไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนัก

0: หนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ช่วยรับติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
2: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ปริมาณน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองร .3 ร .4 และร .5 นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆมีประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประทานศาสตร์ของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับ

โดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะทันครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดถ่ายเลยที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่ครับไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี้ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างเลยเก็บตักน้ำเพื่อจะท้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกจากคลองหวักซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วร.3 ร.4 ร.5 นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาและก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวักซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทาง
ที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

0: ขยับไปนิดนึงครับขอบคุณครับ
1: แล้วต้องแหวนนะครับต้องแหวนครับไม่ได้มองหลังหรอกพี่ดวงทิม
0: พี่พีทพี่ดวงทิม
1: เราเน้นบนเวทีนะพี่
2: เอกสาร
3: ได้ครับ
2: ให้ทางไหนจะพูด
3: ได้ทางไหนได้เลยได้ครับทางไหนได้เลย
2: ได้ครับ
3: เหยียบๆพี่เกียร์ป่ะ
2: ใช่ใช่ทีมเดียว
3: ส่งมาแล้ว
2: เขาส่งมาแล้วใช่ไหมครับเขาก็ส่ง
3: มาผมลงที่แล้วครับเพราะว่าได้ครับ
4: I'm sorry.

จการน้ำนะครับใน5จังหวัดชายแดนครับใน5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วดังนั้นท่านรัฐมนตรีทุกคนนะครับจึงมาดูว่างานที่ได้อนุมัติไปให้ข้อสั่งการไปได้มีความคืบหน้าแค่ไหนแล้ววันนี้เรายึดหลักว่าเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดต่อบทเรียนทุกบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจุดใดที่เป็นข้อผกจุดใดเป็นที่ระบายน้ำได้ช้าจุดใดต้องเพิ่มประสิทธิภาพขยะก็จะเพิ่มสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งล้วนมีผลโดยตรงต่อการระบายน้ำทุกหน่วยงานของราชการจึงต้องเร่งจัดการให้เส้นทางน้ำได้มีความพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เราจะไปโยงให้กระทรวงเกษตรอย่างนี้นะกรมโยธาธิการจังหวัดอำเภอเทศบาลอบจ.ต้องร่วมกันทำงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีนี้ข้อมูลก็มีการร่วมกันข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำสภาพอากาศเราต้องแชร์ข้อมูลด้วยกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ได้มีความรวดเร็วและที่สำคัญก็คือการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพสมทบเราต้องทำให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุทุกฝ่ายต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างที่ผมเรียนครับเราชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เราประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับความทุกข์เหล่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีในวันที่พี่น้องมีความเดือดร้อนผมกำชับทุกหน่วยงานของรัฐบาลให้ทำงานแบบลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วดำเนินการให้มากที่สุดเรื่องอะไรที่พี่น้องประชาชนเจอ

และแก้ไขให้ตรงจุดเราต้องทำให้สงขลาซึ่งมีทั้งเป็นเมืองเก่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีอาหารมีชุมชนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรายังต้องให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับสงขลาตลอดไปในบริบทที่ดียิ่งขึ้นมีการพัฒนามีการยกระดับมีการเพิ่มการดำเนินความสะดวกในทุกด้านให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้จงได้การประชุมรมนอกสถานที่ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นการย้ายสถานที่ที่ประชุมจากกรุงเทพมาสงขลาแต่ต้องทำให้พื้นที่ที่มีปัญหาของพวกท่านได้รับการแก้ไขและสร้างศักยภาพทุกมิติให้กับพื้นที่สงขลาหาดใหญ่นะครับได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมพรุ่งนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุทกภัยให้กับพี่น้องในทุกหลักการเลยเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเนี่ยไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของหลังคาเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนต่างถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลนะครับคุ้มครองเบื้องต้นคุณภาพชีวิตเบื้องต้นของพี่น้องนะครับในรายละเอียดทุกที่จะออกมาเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการดำเนินการและก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะได้รับเงินประกันส่วนนี้หากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เป็นอุปสรรคภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทำทุกอย่างที่เราบอกรัฐบาลช้าเราก็ไปหาวิธีการในการเร่งนะครับทำให้ความสะดวกสบายนะครับที่จะทำให้เกิดการเยียวยาให้กับพี่น้องได้เร็วที่สุดมันเกิดขึ้นนะครับเราจะไปอีกหลายจุดแล้วเราก็จะไปรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องชาวสงขลาด้วยตัวเองเราจะรับตัวทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาดวงใจของพี่น้องนะครับมาแก้ไขให้เร็วที่สุดพี่น้องรู้นะครับมีการให้ปรับนะครับสภาพของโรงระบายน้ำมีการต่อเติมเสริมแต่งตัวที่มันชำรุดนะครับตัวที่มันต้องผู้ที่ต้องปะต้องปิดต้องซ่อมนะครับเพื่อปิดทางที่จะทำให้น้ำไหลไปที่ที่เราต้องการได้เรากำลังทำเส้นทางเดินของน้ำให้น้ำเข้าไปตามที่เรากำหนดถ้าไปตามที่เรากำหนดมันก็จะไม่เข้าไปท่วมทาง

ว่าไม่กับตัวเองโดยที่รัฐมนตรีชัยนกเขาได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานพวกเราเรียบร้อยพวกเราบางทีใช้ไม่เป็นแต่ลูกหลานของเราต้องใช้เป็นและให้คำสอนพวกเราให้ใช้เป็นด้วยนะครับนะครับโครงการนี้มีประโยชน์มากรัฐมนตรีเจเซนทั้งเซนนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคอยดูแลเรื่องของอุปกรณ์ต่างต่างคอยดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั่วประเทศไทยก็คือกรมโยธาธิการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณพระรอนปิดปัญหาในประเด็นรัฐมนตรีมหาไทยคนเที่ยวมหาไทยคนที่ดู

0: ือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับก็เราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันเลยนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองภูมินาถดำริติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำรับมือกับปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่สงขลาเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ครับทางด้านของการเกษตรการเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระยะยาวในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากจังหวัดสงขลาครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: และจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ที่ประตูระบายน้ำท่าควรหรือคลองภูมิสิรินั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงกับคลองภูมินาถดำรินะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นกับพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้และการมาจุดนี้เป็นจุดแรกก็เหมือนกับการแสดงเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณออกไปการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เพื่อติดตามดูว่าการใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพแสดงออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลของพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำท่วมในครั้งหน้ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูภาพรวมของ5จังหวัดภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มท่านแรกก็คือนายสุชาติชมกลิ่นครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่หลังดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมกับฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีกทั้งยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีครับ
2: กราบเรียนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านไร่นั้นที่ได้รับเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์คือเวลามวลน้ำที่มันเกิดจากฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ตัดมวลน้ำให้น้ำไม่ไหลบ่าไปทั่วบ้านชาวบ้านแล้วก็กักเก็บน้ำใช้เวลายามหน้าแล้งนะครับแต่ส่วนที่สำคัญสุดคือเรามีน้ำผิวดินที่กักเก็บให้เกษตรกรแล้วเนี่ยสำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโน่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำให้อุปโภคบริโภคประชาชนทันผมเองก็กราบเรียนว่าเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำจะดูเรื่องน้ำต้นทุนน้ำผิวดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอุทกภัยสำคัญอย่างที่หาดใหญ่ที่ท่านได้เห็นตอนที่เกิดน้ำท่วมก็เกิดจากมวลน้ำมหาศาลซึ่งตกที่เดิมแล้วก็ไหลบ่ามาโดยไม่มีการตัดมวลน้ำอันนี้เราก็สิ่งหนึ่งที่กรมทรัพยากรน้ำพยายามแก้ปัญหาให้ชาวสงขลาอยู่ก็คือตัดมวลน้ำออกไปเพื่อให้น้ำไม่รวมกองเป็นก้อนใหญ่จะได้ปกป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมสำคัญ
1: แน่นอนว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นอกจากเรื่องน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นภาพรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยนายภัทรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ในการดำเนินโครงการดิจิทัลทาวเวอร์หรือหอบังคับการบินดิจิทัลซึ่งเป็นการ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศไทยเดินหน้ายกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์พร้อมผลักดันศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์ก็คือการจราจรทางอากาศเขตสนามบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเบตงนราธิวาสและตรังยกระดับระบบการบินให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคตครับ
3: ลงหน่อยดีกว่าลงนิดนึงแหม
4: ก็คือหาดใหญ่เนี่ยก็มีทีมงานที่ดูแลทางด้านอะไรมีทีมซัพพอร์ตด้วยก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็สามารถคอนโทรลรอบๆข้างได้ด้วยครับผมทางวิทยุการบินเนี่ยก็พัฒนาระบบทางเดินอากาศแล้วก็บริหารน่านฟ้าไทย อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียก็ให้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นว่าของเรามีมาตรฐานสูงครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูง
1: ส่วนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่หนึ่งที่ท่านเดินทางไปก็คืออยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองโดยย้ำว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟรางคู่เฟส2ทางนี้หากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนการให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนอย่าทำงานเชิงรับแต่ต้องเป็นเซลส์แมนทำงานเชิงรุกให้เอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องให้บริการที่ดีกับประชาชนในไปที่เรื่องของการเซอร์วิสไมล์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่คลองภูมินาถดำริเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจเดินทางต่อเพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมถึงการประชุมต่างๆเพื่อเป็นการทำให้สงขลาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั้นดีขึ้นอย่างเช่นการไปเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาการก่อสร้างสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาแล้วก็เชื่อมไปยังเกาะลันตารวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาและจะนำไปสู่การประชุมจริงในวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
5: ซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วรัฐมนตรีแต่ละท่านก็กระจายการลงพื้นที่ไปทำภารกิจไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ในช่วงบ่ายก็มีคิวไปประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ร่วมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมไปถึงเดินทางไปเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลาส่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางไปประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็คือนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ก็จะไปพบกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงรวมถึงไปติดตามนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้ก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปก่อนที่วันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นก็จะไปตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจให้เช่ารถยนต์เช่นเดียวกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะก็จะลงพื้นที่ไปดูในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะ
0: มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมสสอุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเนื่องจากสสคนเก่าคือแต่หลังธุรพลจากพรรคภูมิใจไทยนั้นเสียชีวิตล่าสุดกับกกต.นับคะแนนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเป็นอันดับ1 38,227 คะแนนผลการเลือกตั้งสสเขต3จังหวัดอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการอันดับ1นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยรับคะแนนสูงสุด 37,961 คะแนนอันดับ2นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,017 คะแนนและอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครจากพรรคบ้านเมืองได้ 4,633 คะแนนขณะที่เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีและคณะส.ส.ภาคอีสานเดินทางไปที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการและได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายอธิการก็พร้อมสานต่องานของส.ส.คนเก่า
6: ตารางเสียงมันจะกลับมาได้ก็เจอกับพี่น้องมันก็ออกดีใจไม่ได้ดีใจก็พูดมากพูดมากเสียงก็แหบต่อไปอีกแต่พอเป็นหนังน้องนะครับพอพี่น้องมอบสอสอคนในมาแทนคุณหลังธุรพลนะครับที่ล่วงหน้าไปสวรรค์ก่อนเราก่อนนะครับพี่น้องจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจให้กับสสหลังสิ่งที่สสหลังได้บอกให้กับพี่น้องฟังว่าเขาต้องการทำอะไรให้กับอำเภอเมืองให้กับจังหวัดอุดรธานีมันจะได้รับการสานต่ออย่างแน่นอน
0: ขณะเดียวกันครับหลังนับคะแนนเสร็จนายอนุทินก็ได้โพสต์ Facebook นะครับพร้อมภาพพื้นหลังสีน้ำเงินว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอีกข้อความว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายขณะที่เมื่อช่วงเช้านายอนุทินนั้นก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนว่าพรรคภูมิใจไทยยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นจะทุ่มเทใช้ทุกความสามารถที่มีทำงานตอบแทนโดยยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
7: อธิบายตัวมันเองได้ว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและมั่นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็ต้องถือว่านี่แหละคือคำสั่งที่แท้จริงของเจ้านายของพวกเราเราก็ต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจเราด้วยการทำงานเพื่อพวกเขานะครับด้วยทุกความสามารถที่มีอยู่ด้วยความทุ่มเท

0: ยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์โอกาสนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องของพวกเขาเป็นเป้าหมายสำคัญ
1: มาดูประเด็นอาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะสรุปสถิติอาชญากรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์การหลอกลวงซื้อขายสินค้ามีจำนวนมากที่สุดแต่การหลอกลงทุนสร้างมูลค่าความเสียหายมากที่สุดค่ะศูนย์ ACSC เปิดสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารับแจ้งจากผู้เสียหาย 79,311 คดีมูลค่ากว่า 2,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่า 2,500 ล้านบาทการหลอกลวงขายสินค้าและก็บริการยังมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 80% ของคดีทั้งหมดแต่คดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดก็คือการหลอกลงทุนพบมูลค่าความเสียหายเกือบ756ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้21รายพร้อมย้ำเตือนนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและเลขบัญชีที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจโอนเงิน
2: จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งและระวังแอปพลิเคชันปลอมโดยขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลผ่าน SEC Check First ให้ครบถ้วนก่อนการโอนเงินและอย่าลงเชื่อข้อเสนอผลตอบแทนที่สูงผิดปกติหรือการเร่งรัดให้ตัดสินใจเพราะการตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินจำนวนมากได้ค่ะ
3: หลายพื้นที่ยังคงเป็นจังหวัดที่จะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ยังอยู่ในช่วงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนค่ะจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงวันนี้ยังมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมอีกพื้นที่สีแดงฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดสำหรับพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนตกหนักมีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีและระยองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามพายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะแรงขึ้นอีกคาดว่าจะคลื่นเข้าใกล้เกาะไหหลําในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้สำหรับพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่โอกาสตกอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
5: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: และช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Araya.For our first story, the government is taking its cabinet meeting on the road with a major push to unlock the potential of Thailand's five southernmost provinces. A government workshop has brought together 171 representatives from the public and private sectors, as well as civil society, to prepare for the first mobile cabinet meeting of 2026, focusing on five southern provinces of Songkhla, Pattani, Narathiwat, Satun, and Yala. Discussions focused on four key areas, which are the economy, society, security, and disaster management.On the economic front, participants called for faster development of major infrastructure projects, including deep-sea ports in Songkhla and Pattani provinces, Yala Airport, motorways, double-track railways, and modernized border checkpoints. They also propose long-term low-interest loans, tax incentives, and zoning reforms to support investment, manufacturing, tourism, and higher-value agricultural products.Social priorities include the government's zero dropout policy, workforce development, better healthcare capacity, and stronger support for an aging society and vulnerable groups. Participants also called for more rehabilitation centers to tackle drug-related problems. On security, proposals included stronger intelligence, border fencing with Malaysia, and smart checkpoints.For disaster prevention, officials called for better water management, flood control infrastructure, and real-time warning systems. Meanwhile, three cabinet ministers made a surprise late-night visit to Pattani and Yala, meeting security personnel on duty, hearing their concerns firsthand, and pledging stronger support to ensure frontline teams remain ready to protect local communities.Deputy Interior Ministers Dayasit Thaisit and Warasit Liangprasit, who also serve as Deputy Commanders of the Volunteer Defense Corps, joined Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop in visiting Volunteer Defense Corps personnel at Territorial Protection Units in Pattani and Yala provinces. The ministers spoke directly with personnel and listened to their concerns without any formal ceremony or advance arrangements.Minister Chai Chanok conveyed the Prime Minister's support, while Minister Jayasit and Minister Warasit stressed the need to keep personnel, weapons, equipment, and vehicles ready for action at all times. They also called for regular emergency drills and strict adherence to local security plans. The visit was warmly received, with personnel pledging to perform their duties to the best of their ability to help maintain peace and protect local communities.The THAI passport is now open for use, giving eligible Thais access to advanced AI tools at no cost. More than 1.3 million people have already registered since the program opened for registration. The program gives Thai users access to 33 AI models from 14 providers, offering tools for image and video creation, music production, in-depth research, coding, and website development. Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop said AI is becoming increasingly important to Thailand's economy, workforce, education, and public services.Data from Microsoft AI Economy Institute shows that the share of Thailand's working age population using generative AI rose from 9.1% to 12.4% in the first quarter of 2026. However, the figure remains below the global average. The government aims to make AI access a basic right for Thai citizens, helping reduce inequality and the cost ofaccessing advanced technology while improving AI skills and supporting the changing job market. The program aims to increase the proportion of Thais using generative AI from 12.4% to 23%. Thai citizens age 15 and above can register through aipass.go.th using a Google, Microsoft, or Apple account, followed by identity verification through the Thangrat.or Thai ID apps. And Thailand's women's volleyball team has made history, securing its first ever Olympic berth after a thrilling 5-set victory over China. The Asian champions are now heading to Los Angeles 2028, marking a landmark moment for Thai sport.Thailand's women's volleyball team has made history after defeating China 3-2 to win the Asian Championship 2026 and secure the country's first ever Olympic berth. The dramatic 5-set victory also earned Thailand a place at the FIVB Volleyball World Cup 2027 while securing its spot at the Olympic Games 2028 in Los Angeles. The historic achievement has drawn strong praise from the Thai government.Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul congratulated the players, coaches, and support staff, praising their determination and hard work through the tournament. In a message posted on his personal page, the Prime Minister said the victory had brought happiness, encouragement, and pride to people across Thailand. He also highlighted the moment the Thai national anthem was played in China following the team's victory.Meanwhile, government spokesperson Ploy Thale Lakshmi Sangchan said the Prime Minister praised the team for its collective effort and determination in securing both the Asian title and Olympic qualification. The team is expected to return to Thailand tonight, arriving at Suvarnabhumi Airport at 9:15 p.m.
7: ก็ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
6: And that's the end of the midday edition of NBT World Brief. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Swadee ka.

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งช่วยเหลือคนงานราว350คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการ Upper Trisuli ซึ่งเป็น1ใน5โครงการรถไฟฟ้าพลังน้ำที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มบริเวณชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกองทัพเนปาลได้ลำเลียงเครื่องจักรหนักทางอากาศพร้อมกับทหารราว 10,000 นายเข้าสนับสนุนภารกิจดังกล่าวรวมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียอย่างไรก็ตามปฏิบัติการนั้นยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากจำนวนมากกีดขวางและไม่สามารถใช้ระเบิดเปิดเส้นทางเข้าไปได้ขณะที่ทางฝั่งของทิเบตเองทีมกู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้กับด่านจีหลงโดยมีการปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางอุปสรรคมากมายรวมทั้งสภาพอากาศขณะเดียวกันบริเวณห่างจากภูเขาประมาณ100เมตรก็พบแนวลาดหินที่ถูกเปิดออกซึ่งก็เป็นเส้นทางที่กระแสน้ำไหลทะลักผ่านเจ้าหน้าที่ประเมินกันว่าระดับน้ำในช่วงเกิดเหตุสูงกว่า60เมตรหรือเทียบเท่ากับอาคารสูงประมาณ20ชั้นสะท้อนเห็นถึงความรุนแรงของกระแสน้ำและดินโคลนที่ซัดถล่มพื้นที่ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งเนปาลและทิเบตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า780คนแล้วและสูญหายอีกกว่า 3,000 คน
1: ในเวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะพบกับ2คนนี้ค่ะคุณแบงค์คุณอ๋อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ไม่พูดถึงคงไม่ได้โดยเฉพาะคนข้างๆคุณแบงค์เนี่ย
2: ดูสายตาและดวงตาฮะบวมฮะร้องไห้หนักกว่านักกีฬาอีก
3: คือต้องบอกว่านอนตายตาหลับนะคะสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เมื่อวานนี้มีน้ำตาจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเรา2คนที่ร้องไห้ไปกับผลการแข่งขัน
0: ลูกชายเขาโพสต์ว่ามีแม่เมื่อพร้อมโอ้แม่กรี๊ดหนักมาก
3: เสียงดังมากก็คือโอ้แฮปปี้จริงๆ
0: ที่สุดนะ
3: ที่สุดค่ะเดี๋ยวกลับคืนนี้เดี๋ยวเชื่อว่าสนามบินแตกแน่นอน
0: วันนี้บรรยากาศครบถ้วนแน่ๆเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพบรรยากาศกันอีกครั้งนะคะสำหรับความประทับใจหลังจากที่ทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตค่ะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกค่ะนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกพบกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุดถึง13สมัยค่ะคือสถิติล่าสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันในศึกเนชั่นลีก2026เนี่ยเป็นจีนที่เฉือนชนะไทยไป3-2เซตค่ะ
2: โดยเกมนี้นะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำมาโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมครับศศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งนะครับพิมพิชยากกรำชชวนโมกศรีแก้วกัลยากมุนชลาโดยมีทางประวานครับปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับขณะที่จีนเนี่ยนำทัพมาโดยกวางเซียงหยูเนี่ยกัปตันทีมพร้อมด้วยซวนหยูซานและหูเมืองเจียดาวตกของทีมครับ
3: เกมเมื่อวานนี้เซตแรกทีมสาวไทยทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่องนะคะเซตแรกเนี่ยชนะไปได้ก่อน25-20จากนั้นจีนคืนฟอร์มค่ะแซงชนะใน2เซตถัดมา25-11และ25-23
2: เ
3: ซตที่4โอ้โหคือลุ้นกันเซตที่4เนี่ยเราพลาดไม่ได้ค่ะสาวไทยกลับมาเล่นได้ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมถึงการบล็อกด้วยเอาชนะไปได้25-18ตีเสมอเป็น2-2เซตต้องตัดสินในเซตสุดท้ายค่ะซึ่งเซตที่5ทั้ง2ทีมสู้กันแต้มต่อแต้มเลยนะคะสาวไทยช่วยกันสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ในที่สุด15-10แมตช์นี้ศศิภาพรทำแต้มสูงสุด28คะแนนทัดดาวทำไป18คะแนนสรุปแล้วทีมสาวไทยเฉือนชนะทีมชาติจีน3-2เซตค่ะ25-20 11-25 23-25 25-18และ15-10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013แล้วก็2023พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเราจะไปแข่งขันในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาเราเป็นทีมที่3ณตอนนี้นะคะต่อจากสหรัฐเจ้าภาพแล้วก็แคนาดาซึ่งเป็นแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกากลางที่สำคัญยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐและแคนาดาอีกด้วยค่ะในขณะที่คู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นเอาชนะอิหร่านไป3เซตรวด25-21 25-16และ26-24โอ้โหเมื่อวานประทับใจจริงๆค่ะสำหรับทีมสาวไทย
2: สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็มีพรพันธ์เกลือปากกับตันทีมครับที่ได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP

0: และรางวัลมือเซ็ตยอดเยี่ยมครับส่วนรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของศศิภพรจันทวิสูตรนะครับแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองผู้ทำคะแนนสูงสุดของรายการชิงแชมป์เอเชียก็คือศศิภาพรจันทวิสูตรครับ115คะแนนเสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดก็คือชัชชุออนโมกศรีครับ12คะแนนครับท็อปฟอร์มกันทุกคนนะครับ
1: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากมากทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
2: ใช่ครับนาทีที่เราตามเขาหนูก็ดูเลยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
1: อะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
3: เราจะอยู่
0: สถิติที่น่าสนใจนะครับแชมป์รายการนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยก็4สมัยนะครับปี2009 2013 2023และ2026กลายเป็นชาติที่คว้าแชมป์มากที่สุดเป็นอันดับที่3รองจากจีน13สมัยและญี่ปุ่น5สมัยเข้าชิงรายการนี้6ครั้งครับชนะไป4ครั้งนะครับชนะจีนในนัดชิงชนะเลิศทุกครั้งที่เจอกันครับโดยชนะ3นัดก็คือปี2009 2023และ2026ครับ
4: แน่นอนนะคะหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียทีมไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลกเนี่ยเพิ่ม10.34 รวมแล้วตอนนี้ 230.67 คะแนนขยับขึ้น3ขั้นตอนนี้กลับไปอยู่อันดับ14ของโลกค่ะโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็เตรียมที่จะแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่นากุย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนคืนนี้ทีมสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย 21:15 เที่ยวบิน TG615 นะคะแล้วก็จะออกมาในเกตที่2เวลา 22:00 นแฟนๆไปรอต้อนรับกันอย่างเต็มที่เลยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะ
0: หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แชมป์เอเชียเรียบร้อยนะครับรัฐบาลก็ออกแอคชั่นทันทีครับอัดฉีด 11.76 ล้านบาทหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะเจ้าภาพได้3-2เซตครับชนะแล้วก็ต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พานเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับตามผลงานการแข่งขันและสิทธิกำหนดในหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับ
4: ค่ะก็เป็นเงินอัดฉีดส่วนนี้ก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2569ฉบับที่2นะคะซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้แก่ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมส์ค่ะตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 นักกีฬาทั่วไปหัวข้อย่อย 2.1.2 ที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดอัตราเงินรางวัลตามผลการแข่งขันนั่นเองค่ะ
0: โดยนักกีฬา14คนนะครับจะได้รับคนละ 600,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,400,000 บาทครับผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ11,760,000 บาทครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมกับเพื่อนการสนับสนุนนักกีฬาไทยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่องทางด้านการเตรียมความพร้อมครับการเข้าร่วมการแข่งขันจะและการสร้างขวัญกำลังใจผลักดันนักกีฬาไทยพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับ
4: ค่ะก็ตอนนี้นอกเหนือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่ากลับมาก็น่าจะมีเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเพิ่ม

0: เติมเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: จากนั้นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลรุ่น U20 ทีมชาติไทยนะคะสำหรับการความเคลื่อนไหวประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียก่อนลงเตะนัดแรกค่ำวันนี้พบ UAE ที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมค่ะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็ได้ร่วมแถลงข่าวนะคะซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยจะลงเตะ 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะนัดแรกพบกับ UAE วันนี้ค่ะแล้วก็นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน3กันยายนส่วนนัดที่3พบกับอิรักษ์6กันยายนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของเวลาช่วงเที่ยงประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับที่จังหวัดสงขลากันครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไม่มีที่ไหนในภูมิภาคนี้มีความพร้อมในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบคมนาคมเข้ากับประเทศไทยครับต้องขอบคุณธนาคารโลกนะครับโลแบงค์ที่ได้ร่วมกันวางแผนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับทั้งนั้นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนยึดมั่นในมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้สถานทั้งสองแห่งนี้ไม่เพียงเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนแต่ยังเป็นสถานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนอย่าไปทำเหมือนนิยายที่เขาเล่าขายกันมานะครับนี่คือการเชื่อมจังหวัดทั้งสองจังหวัดก็คือว่าเป็นการเชื่อมสวรรค์ทั้งสองแห่งไม่ใช่เชื่อมสวรรค์และนรกนะครับทำไมรู้ไหมครับมันมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งเนี่ยนรกและสวรรค์คือยมบาลครับพระเจ้าเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อกันนะอยากจะเชื่อมนรกกับสวรรค์ด้วยกันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสร้างสะพานมาเป็นชื่อทางก็แล้วกันนะครับสวรรค์ก็จะไปจ้างผู้รับเหมาในสวรรค์แล้วก็จ้างทำมาครึ่งนึงนรกก็ไปจ้างผู้รับเหมาในนรกก็ทำมาครึ่งนึงแล้วก็ประกบกันเนี่ยก็เชื่อมกันได้นรกสวรรค์ปรากฏว่าทำไปนะครับได้ปีกว่าฝั่งนรกมาถึงครึ่งนึงตามสัญญาทุกอย่างเลยก็ส่องไปโอ้ฝั่งสวรรค์นี่ยังไม่ตอกเข็มเลยฝ่ายยมบาลก็โมโหดิขอโทรศัพท์หาผู้ครองสวรรค์บอกเฮ้ยท่านทำไมท่านยังไม่ทำอ่ะผมทำมาถึงครบแล้วทำไมท่านยังไม่ทำท่านบอกว่าต้องขอโทษดีนะครับนะครับผมหาผู้รับเหมาไม่ได้อารมณ์ทำไมหาไม่ได้ได้ยังไงมันต้องเต็มสวรรค์ไปหมดผู้รับเหมามีเยอะแยะปีนึงขึ้นสวรรค์ตั้งกี่คนเขาบอกมันไม่มีในสวรรค์มันอยู่ในนรกหมดนะครับให้ได้นะครับเราต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของพวกเราอย่างเต็มที่บันดาลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดในเขตภาคใต้ของประเทศไทยให้ได้เขาเจอเรื่องเยอะแยะมาหมดแล้วนะครับมีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำเรื่องนี้รับรองว่าคือการบันดาลความสุขให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้ของประเทศไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับที่เราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนี่เชื่อมทะเลนะครับเชื่อมแผ่นดินผ่านทะเลเชื่อมนะครับแผ่นดินกับเกาะที่ทำให้เราเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นที่ที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้รู้จักนะครับของคนทั่วโลกเราตั้ง

0: วันจะต้องมีคนพูดกับว่าไทยแลนด์จากคำพูดจากโซเชียลมีเดียจากข่าวสารนะครับจากการทำความร่วมมือกันจากการค้าร่วมกันให้มีคำว่าไทยแลนด์นะครับวันละ2 ล้านครั้งก็พอครับประเทศไทยของเราก็จะเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกซึ่งก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็จะอยู่ในดินแดนที่มีโอกาสที่ทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขกับทุกคนครับขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสนี้กับผมขึ้นมาดูงานขึ้นมาเป็นสักขีพยานของการขอสร้างสภาทั้งสองในวันนี้นะครับขอให้บรรลุผลสำเร็จตรงทุกประการและขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าสร้างคุณประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนประเทศไทยประเทศของเราทุกคนต่อไปครับขอบคุณครับ
1: I'm going to join us on the stage.

0: คุณรัฐบาลเช่นค่ะสักครู่นะคะเตรียมตัวนานมากค่ะมีสิ่งที่อยากจะขอบคุณรัฐบาลหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะเช่นค่ะภาคประชาชนจากจังหวัดสงขลาค่ะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรี
1: ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นจบไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU สร้างสะพาน

สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูการใช้ชีวิตของพี่น้องในชายแดนกันบ้างนะครับที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของจุดผันผวนการค้าช่องตาอูจุดการค้าที่สำคัญในพื้นที่ของอำเภอบุญทริกนะครับและล่าสุดมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นจุดสำคัญผู้คนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: การค้าและที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่นี่คือโอกาสที่นี่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใหม
1: ่ครับเป็นแหล่งใหม่ของบ้านหนองแสงอยู่ในเขตอำเภอมุตลิกด้วย
0: ถือว่าเพิ่งบูมไม่นาน
1: ไม่นานครับ
0: ได้รับความสนใจประมาณ
1: 2-3 เดือนนี
0: ่ 2-3 เดือน
1: ครับจากนี้แรงจูงใจและแรงสนใจนะครับจากผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ดูตามคลิปตามโทรศัพท์นั่นแหละนะครับสร้างกระแสเพราะว่าบัวม่วงในจังหวัดอุบลราชธานีไม่เคยมีแหล่งไหนนะครับมีอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโดนบ้านนองแสงตำบลพลงามอำเภอพันธลิกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านในชุมชนนะครับส่วนตรงนี
0: ้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ภายในหมู่บ้านแล้วก็จุดที่ต้องมาเช็คอินก่อนก็เราเรียกง่ายๆเพื่อให้คนบอกคนได้รู้หน่อยว่าบางคนไปแล้วสับสนเพราะว่าพื้นที่อ่างมันก็กว้างพอสมควรหลายคนไปก็ไปอีกจุดนึงจุดเช็คอินจริงๆคือถ้ามาต้องมาเช็คอินที่วัดอะไรฮะ
1: วัดป่าใจศิลานาทีครับ
0: ต้องมาที่นี
1: ่ครับ
0: มาที่นี่ก่อน
1: จุดเช็คอินนะครับวัดป่าใจศิลานาทีนะครับห่างจากหมู่บ้านหนองแสงนะครับก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบุญทะเลก็ประมาณ8กิโลเมตร
0: ครับ
1: นะครับมาเส้นทางนะครับถ้ามาเส้นทางตลาดช่องตะอูนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ
0: คือถ้ามาเนี่ยพอถึงแยกโค้งที่จะไปตลาด
1: ใช่ครับมีสะพานนะครับไปตลาดช่องตะอูนะครับ
0: ช่องตะอูเนี่ยอยู่ตรงขวามือครับแต่ถ้าจะมาที่วัดนี้ให้เลี้ยวซ้ายมาตามทางลูกรังนิดนึง
1: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องเดินต้องแบบรถต้องยกสูงนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้สะดวกเพราะเป็นทาง
1: ถนนยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับถ้ามานะครับมาตามเส้นทางที่ว่านะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีแยกอีกนะครับก่อนจะถึงวัดป่าใต้ศิลานาทีก็ต้องเข้ามาที่วัดป่าก่อน
0: ครับ
1: วัดป่าใต้ศิลานาทีเพราะว่าเป็นจุดที่จุดแรกนะครับจุดเช็คอินนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาวัดทำไมก็คือเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ที่วัดป่าใต้ศิลานาทีเพราะว่าจะเป็นสายวัดป่านะครับมีองค์พญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
1: นะครับมีสถานถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาขอพรหรือกราบไหว้บูชานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากมาจอดรถนะครับอยู่ที่วัดป่าใต้ศิลานาทีแล้วนะครับส่วนเราที่จะมาดูม่วงนะครับบัวม่วงนะครับถ้าจะนั่งเรือนะครับ

0: นั่งเรือชมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ต้องประจุดที่วัดป่านะครับด้านทิศตะวันตกเพราะว่าจะมีเรืออยู่นะครับมีเยอะเรืออยู่สองสามลำนะครับส่วนจุดที่สองนะครับก็มาจุดนี้แหละนะครับมาถ่ายรูปนะครับส่วนที่เรือก็วิ่งไปตามแม่น้ำนะครับไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับจุดที่สามนะครับจะเป็นจุดเด่นมากนะครับก็อยู่ทางต้นอ่างนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะว่ามันจะหนามากตอนช่วงต้นอ่างนะ
1: ครับ
0: มันจะหนามากบัวนะครับบัวนี้มันเกิดเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ทราบจริงๆก็คือที่วัดเพิ่นวัดนี่แหละวัดป่าใต้ศิลานาทีเนี่ยมาสร้างวัดก็มีหลวงตาเนี่ยเอาบัวเอาบัวมาปลูกแค่กระถางเดียวเองก็ประมาณไม่ถึง10ปีมันก็ขยายเป็นบัวสีม่วงสวยงามมากเลยคร
1: ับก็ถ้าเป็นคนที่ได้เห็นเนี่ยถือว่าประทับใจนะ
0: ใช
1: ่วิธีการไปดูเนี่ยต้องนั่งเรือไปดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
0: ครับในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีนายเรือ
1: ครับ
0: เรือก็เป็นเรือเครื่องนั่นแหละนะครับหรือพายก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับการนั่งเรือนะครับเรือนี่ปกติจะนั่งได้5ถึง6คนแล้วแต่เรือเป็นลำใหญ่ลำเล็ก
1: ครับ
0: แต่เราไม่แนะนำให้นั่งมากกลัวมันคว่ำนะครับก็ประมาณสัก2หรือ3
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับชูชีพนะครับในการป้องกันว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเรือเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหรือไปอะไรมันคว่ำนั่นก็เกิดอุบัติเหตุได้มีการทั้งร่างกายนะครับนี่ก็ป้องกันไว้นะคร
1: ับ ก็ดูแลทุกอย่างเลยก็ให้คำแนะนำแล้วก็มีเสื้อชูชีพไว้ให้
0: ใช่ครับ
1: เวลาในการที่จะไปล่องเรือดูบัวที่อยู่ในอ่างเนี่ยเพื่อให้เต็มอิ่มประมาณกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมฮะ
0: ก็ประมาณชั่วโมงนะครับมันก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวนะครับบางทีขี่เรือไปก็ประมาณสัก30นาที30นาทีไปก่อนเมื่อแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกก็ได้นะ เพราะว่า1ชั่วโมงไง
1: ครับ
0: หนึ่งชั่วโมงเวลาไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรแล้วก็อ้าวไปพักก่อนก็กลับมาได
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่ไกลนะครับกลับมาแล้วก็ไปดูตามที่ริมแถววัดป่าเน
1: ี่
0: ยแล้วก็ไปอีกก็ได
1: ้

0: พอถึงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่มีการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการดูแลของคนในพื้นที่กันด้วยสิ่งที่หน่วยงานต่างๆเองพอมันเป็นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทางหน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามาที่จะให้คำแนะนำและก็จะส่งเสริมหรือผลักดันจุดนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นยังไงบ้างครับคุณพ่อ
1: ครับแต่ก่อนนะครับก็ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความสนใจเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าในเมื่อมันเกิดเป็นกระแสแล้วนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาที่วัดป่านี่แหละ
0: ครับ
1: ว่าจะมาดูม่วงนะครับมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนแล้วก็เจ้าของพื้นที่น่ะชนประธาน7จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็มานะครับท่านรองศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับจากราชพัฒน์นะครับมาวิจัยดูนะครับมาวิจัยแล้วก็ท่านเจ้าเมืองนะครับนายอำเภอบุญทลิกนะครับท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็มาดูแล้วก็มาให้คําแนะนําว่าจะทํายังไงจะพัฒนาส่งเสริมกันยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของชุมชน
0: ครับ
1: นะครับในโอกาสต่อไป
0: ครับผมถามต่อคือนอกจากที่เนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการดูบัวสีม่วงแล้วก็คนสนใจเยอะมากๆเลยอีกจุดนึงที่อยู่ใกล้กับชุมชนของเราเราพูดถึงแต่ก่อนเข้ารายการละว่าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าช่องตะกู
1: ช่องตะอูครับ
0: ตะอูตาอูนะฮะขออภัยถ้าตะกูเนี่ยจะเป็นอีกที่นึงอันนี้ตาอูตาอูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้ในชุมชนของเราได้เลยมั้ยฮะลักษณะของตลาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นตลาดผ่อนปลนการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวเองเนี่ยบริบทการเข้าไปดูแลหรือชุมชนของเรานี่เป็นยังไงฮะในจุดนี
1: ้กับตลาดช่องตะอูนะครับเป็นช่องจุดผ่อนปลนนะครับไม่ใช่จุดถาวรเหมือนช่องเมกนะครับแต่ทีนี้นะครับสร้างรายได้ไหมกับชุมชนก็สร้างรายได้นะครับหนึ่งละพ่อค้าพ่อขายนะที่ไปขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับอยู่ที่ตลาดชุมชนก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนในชุมชนไปเป็นพ่อค้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์วินนะครับก
0: ็
1: ให้คนในชุมชนนะครับที่พานักท่องเที่ยวหรือคนต่างด้าวที่เข้ามานะครับไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีรายได้นะครับมีรายได้แต่ละนัดนะครับแต่ละเพราะว่าเปิดมันจะมีจันทร์พุธศุกร์นะครับ
0: ก็คือเปิดทุกวันจันทร
1: ์
0: วันพุธและวันศุกร์ต่อสัปดาห
1: ์ต่อสัปดาห
0: ์เวลา
1: เปิดก็2โมงนะครับ8นาฬิกา
0: ถึง
1: 15นาฬิกา
0: ก็คือ8นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็คือมีแค่3วันและเปิดในช่วงเวลาแบบนี้ที่จะต้องทำการค้าขายกันได้แต่เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าจะมีบางคนที่ขออนุญาตเพื่อจะเข้าไปรักษาตัวอันนี้คือต้องได้รับการรับรองจริงๆว่าป่วยและต้องเฉพาะจริงๆแต่ส่วนแค่จะข้ามแดนไปปกติไม่ได้ได้แค่เป็นการแค่ซื้อขายของอย่างเดียว
1: ครับ
0: พ่อบอกว่ามีเรื่องของชาวบ้านไปให้บริการเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินไปทำการค้าขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: การกำกับดูแลของคนในที่จะไปค้าขายเองในฐานะผู้นำชุมชนเองเนี่ยเราไปช่วยอำนวยความสะดวกดูแลชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ครับในส่วนของชุมชนนะครับในส่วนของทางฝ่ายปกครองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ปกครองในชุมชนนะครับก็จัดให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คือชุดชรบนะครับทีมผู้ช่วยนั่นแหละ
0: คร
1: ับ แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละในเขตตำบลพลงามซับเปลี่ยนกันนะครับแต่ละนัดแต่ละวันนะครับสมมติว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะตำบลนี่แหละตำบลพลงามเนี่ยโมนี่เข้าไปให้บริการทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูการเข้าออกจัดระเบีย
0: บ
1: นะครับในการค้าขายนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับจะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามอะไรทุกอย่างต้นนั้นเป็นศุลกากรครับเข้ามากำกับดูแลนะครับส่วนทางปกครองนะครับอำเภอบุญทลิกก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ท่านปลัดอย่างนี้ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอมุนตะลิกแล้วก็อสอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: จัดเข้ามานะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตชดอนุรักษ์เต็มหมดนะครับในพื้นที่แต่ละนัดนะครับ
0: ชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วย
1: ใช่ครับชุมชนก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับทีมผู้ช่วยทีมอะไรก็ครับไปดูแลนะครับก็ไปดูแลส่วนตรงนี้เรื่องทำความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำอะไรที่จอดรถจอดเรืออะไรของนักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบเวลาไปจอดแล้วเขาจะกลับเนี่ยจะมีรถอยู่ที่ท้ายนี่กลับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้จัดเป็นระเบียบจัดเปลี่ยนเพื่อความสะดวกถ้าเป็นวันเทศกาลอย่างนี้นะครับรถมันจะติดมากเลยคนจะไปเที่ยววันหนึ่งนัดหนึ่งก็ประมาณเกือบถึง1,000 คันนะครับ
0: ถือว่าเป็นจุดที่สร้างรายได้เยอะ
1: แล้วก็เทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับคนจะไปเที่ยวเยอะเลยจะติดยาวมากเลยตัวนี้ก็อาศัยทางชุดอปพ.ร.อีกนะครับเวลามีเทศกาลต่างๆนะครับต้องไปจัดระเบียบ
0: ครับ

0: แบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้รับความสนใจและเป็นผลพลอยได้ที่เรามีที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวทั้งจุดผ่อนปรนแบบนี้จันทร์อังคารพุธใช่ดิจันทร์พุธศุกร์นะฮะ3วันนี้รวมไปถึงคนที่อยากอาจจะไม่ได้มาที่ตลาดอย่างเดียวอยากจะมาดูแค่บัวอย่างเดียวจะติดต่อยังไงจะมายังไงหรือจะให้คําแนะนํานักท่องเที่ยวยังไงบ้างฝากคุณผู้ชมนะคุณพ่อ
1: สิ่งแรกนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับมาเที่ยวบัวม่วงนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยโดนนะครับถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับติดต่อหาผมนะครับ0854912374เบอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสงนะครับหมู่ที่7ตำบลโพนงามนี่แหละนะครับนี่คือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับจะได้แนะนำในการเข้ามานะครับว่ามาจุดไหนจุดไหนนะครับที่จะมาถูกนะครับเรื่องที่2นะครับจะทําป้ายนะครับจะทําป้ายบอกนะครับบอกทิศทางเนี่ยที่จะมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็หลายรายนะครับมาไม่ถูกเพราะว่าจับ GPS มาแล้วก็ไปชนเอาน้ำนะครับอยู่ที่อีกเส้นหนึ่งนะครับข้ามมาไม่ได้นะครับก็ขอแนะนำนะครับมาทางเส้นตลาดช่องตะโอนี่แหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปบัวสีม่วงก็มาตามเส้นทางนั่นแหละนะครับนี่จุดที่2นะครับที่จะแนะนำนะครับในการมาเที่ยวบัวม่วงนะครับหรือนะครับจะเข้าไปในเพจนะครับในไลน์นี่แหละกลุ่มก็มีนะครับที่ทางวัดเขาตั้งเป็นกลุ่มเพจกลุ่มไลน์นะครับจะไปเที่ยวตรงไหนตรงไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได
0: ้ครับ
1: ก็มีนะครับ
0: มีวิธีการแนะนำด้วย
1: ครับ
0: นี่คือช่องทางในการที่จะแนะนํานั่นเองนะครับนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของพื้นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อฮะว่าการจะมาเที่ยวที่แห่งนี้ไปชมยังไงจุดไหนไฮไลท์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทําความรู้จักกันนิดนึงว่าตลาดที่มีการผันผวนแบบนี้ลักษณะของการดูแลกํากับดูแลของชุมชนเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ

คนที่จะมาค้าขายช่องตะอูนะครับต้องมาเข้าชมรมเฉพาะของไทยนะครับต้องมาเข้าชมรมผู้ค้าขายช่องตะอูโดยมาจดทะเบียนเป็นเข้าชมรมด้วยแล้วก็ถึงจะค้าขายได้

0: แน่นอนว่าการที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องมีคนที่จะแนะนำเพื่อให้ได้อรรถรสและก็ได้ซึมซับว่าบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มคุยกันกับน้องกนกทิพย์ชัยนาทอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นมักคุเทศท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลว่าที่นี่มีจุดไฮไลท์อะไรบ้างอย่างที่บอกไปผมคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านละว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าในฐานะของมักคุเทศเองจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดังขึ้นมาเลยเพราะว่ากระแสของต้องบอกว่าทางทอเนาะเขาโปรโมทที่ทางอีสานตอนบน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาเจอเขาบอกว่าค้นพบว่าที่อีสานตอนล่างก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะนอกจากทะเลดอกบัวม่วงที่เรามีนะคะในเส้นทางเดียวกันนะคะเราสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยอย่างเช่นเราจะขึ้นไปก่อนที่ช่องตะอูจุดผ่อนปลนการค้าระหว่างประเทศไทยนะคะมีสินค้าระหว่างไทยลาวนะคะขายอาหารผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าผลไม้ผักตามฤดูกาลลาวมาขนให้ไทยไทยไปขายให้ลาวค่ะเป็นตลาดนะคะเราสามารถไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่นั่นได้ค่ะหลังจากนั้นเราว่าเราจะแวะมาภาพเขียน 5,000 ปีในเส้นทางเดียวกันเลยนะคะห่างจากช่องตะอูประมาณ10นาที
0: ครับ
1: เป็นภาพเขียน 5,000 ปีเป็นถ้ำวัวแดงชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำวัวแดงเป็นภาพวาดที่มีรูปวัวสีแดงใช่ค่ะแล้วก่อนจะถึงนั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะดอกบัวม่วงของเราดอกบัวม่วงของเราก็จะมีทั้งวัดนะคะมีองค์ปู่ในละการให้มาสักการะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ความนับถือแล้วก็ขอโชคลาภก็เป็นผลอยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกอย่างหนึ่งของขอฝากเลยกันเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ก็คืออย่างที่ว่าชาวบ้านของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าในระหว่างที่แบบว่าไม่ได้ทําสวนลงไร่ลงนาชาวบ้านก็จะไปหาพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลขึ้นมาขายใช่ค่ะถ้าคือว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาก็สามารถแวะซื้อได้เป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะ
0: ครับผมนี่คือเส้นทาง One Day Trip
1: ใช่ค่ะ One Day Trip
0: ก็สามารถติดต่อได้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงหรือถ้าสะดวกเดินทางตามรูทนี้ก็สามารถเดินทางได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: เอาแนะนำแบบไฮไลท์สำหรับจุดนี้กันหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตรงบรรยากาศตรงนี้ต้องมองด้วยตานะสวยมากๆเลยแน่นอนว่าใกล้ๆกับเราเนี่ยจะมีที่ขึ้นเรือนั่งเรือล่องไปการที่จะมาล่องเรือการที่จะไปดูบรรยากาศดูยังไงจะถ่ายยังไงให้ได้สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มหรือแบบจุดไฮไลท์สำคัญจริงๆ
1: จริงๆค่ะถ้าจะมาถ้าอยู่ในจุดของวัดอ่ะสวยก็จริงค่ะแต่อยากถ้าสวยมากกว่านี้ก็คือได้เต็มอิ่มคือเราต้องนั่งเรือไปชมที่ตรงกลางตรงโน้นฝั่งโน้นค่ะโดยเรือนะคะเราจะมีบริการจากของวัดนะคะก็คือเราจะมีนายเรือของเรารอให้บริการอยู่แล้วแต่แนะนำว่าให้จองมาก่อนนะคะแล้วมีช่องทางติดต่อให้ค่ะแต่ว่าจะเข้าไปข้างในจะมีทั้งนกนะคะจะดูบรรยากาศสวยมากสวยกว่าตรงนี้แน่นอนและก็แนะนำเลยนะคะว่าให้มาดูภาพจริงค่ะเพราะว่าในกล้องไม่สวยแน่นอนออกมาดูตัวจริงสวยกว่าค่ะ
0: ครับผมช่วงเวลาที่มาดูดอกบัวแดงบัวบัวสีม่วงเนี่ยนะฮะสีม่วงแบบนี้เองเนี่ยแต่เป็นช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงเดือนไหนบ้าง
1: เป็นช่วงหน้าแรงละกันค่ะมันก็ไม่สามารถจะฟิกได้ตลอดเพราะว่าบางทีฝนก็อาจจะยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นช่วงหน้าแรงหรือว่าช่วงหลักๆที่สวยๆเลยคือตั้งแต่ต้นเดือนธันวา
0: ครับ
1: ธันวามาจนถึงเดือนเนี่ยแหละปลายเดือนมีนาของเราเนี่ยค่ะก็จะกินระยะเวลาไปหลายเดือนอยู่แล้วก็ช่วงเช้านะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าดอกบัวเราจะบานเต็มที่ดอกบัวเราจะบานรับแสงเต็มที่เช้าถึงเที่ยงค่ะใช่
0: ก็คือสามารถสัมผัสบรรยากาศความสวยงามได
1: ้ได
0: ้อันนี้คือคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นั่นเองนะครับอ้าวฝากถึงกันหน่อยถ้าไปเป็นช่องทางมีผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแหละว่าสามารถโทรมาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านได้ในส่วนของคำแนะนำถ้าจะฝากเพิ่มเติมสอบถามรู้เส้นทางท่องเที่ยวหรือจุดไฮไลท์อื่นๆเพิ่มเติมจะแนะนำท่องเที่ยวยังไงฮะฝาก
1: ข้อมูลจะมีอยู่ในเว็บไซต์เลยค่ะสามารถเซิร์ช Google ของเราได้เลยว่าลอตตาวัดป่าไตรขอโทษค่ะวัดป่าไตรศิลานาทีของเราได้เลยค่ะมันจะมีข้อมูลทุกอย่างแล้วก็เน้นย้ำนะคะสำหรับที่จะมากันจริงๆอย่าลืมนะคะเข้าไปปักหมุดในการมาเข้ามาในเส้นทางค่ะให้ปักหมุดที่วัดบ้านหนองแสงก่อนค่อยปักมาต่อพอมาถึงวัดค่อยปักมาต่อที่วัดไตของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันเส้นทางมันมีหลายเส้นทางทางเข้ามันอาจจะพามาตรงหน้าเขื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะแบบมาไม่ถึง
1: ใช่
0: บอกว่าดูแล้วไม่เห็นบัว
1: ใช่
0: เพราะมาผิดจุดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาแล้วก็มาเช็คอินใหม
1: ่
0: และรวมไปถึงเรื่องของบรรยากาศของการค้าขายแบบชายแดนกันด้วยที่นี่ไฮไลท์สำคัญด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณของเราด้วยนะฮะมักคุเทศท้องถิ่นน้องกระต่ายสว
1: ั
0: สดีครับพร้อมกับเวลาของเราในวันนี้นะครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: ุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาดูพลังความเข้มแข็งของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลเปื่อยซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าด้วยพลังของชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพลังชุมชนนี้จะเข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์มันไหมเสริมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านทรงเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเออเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆในกลุ่มเล็กๆได้เข้าเผ่านะคะภูมิใจมากๆเลย
1: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
3: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อนสมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทำผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากคลั่งสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลย คิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพอเห็นแล้วก็ว่าเราก็ทำอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพช.พัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนให้เราไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกๆปีแล้วก็มาทําขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทําได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะพระพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
3: ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนถึงไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์และก็จะคิดว่าจะสืบจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและทรงคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจรนายภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
4: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บอะค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายอะไรให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้

0: นี่นะคะจนถึงทุกวันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ 70-80 ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
2: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปื่อยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในที่นี้นะครับก็คือเรามีลายของการทอผ้าเป็นของตัวเองสำหรับการส่งเสริมนะครับการน้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่จะเอานำลายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่เมื่อทอผ้าแล้วก็จะได้นำออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับนำเอาผ้าที่เราทอไปประชาสัมพันธ์ไปตัดเป็นผ้าแปรรูปนะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเราภูมิใจเฉพาะในส่วนของตำบลเปื่อยเนี่ยเรามีเสมาพันปีนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็เป็นที่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลเปื่อยในลายผ้าของเรานะครับเราสามารถทำให้มันเป็นลายของเสมาพันปีนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกันกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อออกไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทำเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรือมนาทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปื่อยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
3: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทำการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้ เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะครับเราทำเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของคุณแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องข้าวไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับในนามราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นจากพลังการบูรณาการของผู้นำทุกระดับได้กลายมาเป็นร่มเงาที่สร้างความมั่นใจและความซาบซึ้งใจให้กับชาวบ้านผู้ถักทอผืนผ้าเสมอมา
4: ตำบลเปื่อยเรามีคำขวัญ นะครับที่ว่าเปื่อยหัวดงสรงดีมัดหมี่สวยน้ำท่วมด้วยสวยแท้พระแพรขิดนาดูนข้าวโพดหวานหนุ่มหลานคริสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ท่านลานเสมาครับท่อนแรกของตำบลเปื่อยก็คือเรื่องของบัดหมี่ทอผ้าไหมเนี่ยแหละครับของตำบลเปื่อยของเรานะครับตำบลเราก็มีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่หลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านหัวดงครับก็โดดเด่นเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านเปื่อยครับก็โดดเด่นด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลานชุมชนในบ้านเรานะครับผมทางเทศบาลเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมมาโดยตลอดนะครับเช่นเรื่องของการให้พื้นที่ในการปลูกหม่อนนะครับอยู่ที่บ้านหัวดงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเช่นเรื่องของการที่จะให้กลุ่มของเรานี่มีการในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอผ้าไหมของเรานะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องของฝักดอกนี่ครับในการทำเป็นดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของเรานะครับผมเพราะส่วนใหญ่ก่อนชาวตำบลเปื่อยของเรานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมของเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลานเยาวชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
1: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันกลับมารับไม้ต่อด้วยความภาคภูมิใจการรักษารากเหง้าไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปื่อยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
5: จบจากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหม่อนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่จะให้หมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็ สามารถทำให้เกิด

0: รายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหมอนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้อยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไปครับ
1: การผสานพลังระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือคำตอบของการยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
2: ค่ะในมุมของนักพัฒนาหรือคนกรมการพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านทรงอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หมายข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปือยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปือยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

และนี่ก็คือพลังของคนในชุมชนนะคะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

่พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: าเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดี
1: โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม
2: วิธีลดมลพิษง่ายๆคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทางเดียวกันไปด้วยกันลดการใช้พลาสติกใช้ถุงผ้าแทนลดการเผาในที่โล่งแจ้งเท่านี้อากาศก็จะดีขึ้นแน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้รายการมองอีสานผ่าน NBT พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสุดพิเศษของงานสัมมนาประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์เฮ็ดการเฮ็ดงานอีสานบ้านเฮาโดยมีท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาและมาพูดถึงบทบาทสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ตลาดแรงงานอีสานรวมไปถึงตลาดแรงงานของโลกกำลังเปลี่ยนไปเราไปรับชมบรรยากาศกันค่ะ
1: ภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตสูงๆนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับแต่เราก็เข้ามาแก้ปัญหาประคับประคองเศรษฐกิจให้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็หวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นด้วยในท้ายที่สุดนะครับเราก็จะมีความแข็งแรงได้จริงธุรกิจก็กำไรมากขึ้นนะครับหวังว่าประชาชนก็จะมีความกินดีอยู่ดีขึ้นในท้ายที่สุดครับพวกนี้ใช้เวลานะครับกดปุ่มทีเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆทำไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนบทบาทมาการเปลี่ยนบทบาทนี้ทำให้เราให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภูมิภาคมากขึ้นชัดเจนครับให้ความสำคัญกับสำนักงานภาคมากขึ้นชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นจุดเชื่อมต่อกับ real sector นะครับเราไม่ได้ดูภาพใหญ่แมกโรอย่างเดียวละเรามาดูไมโครด้วยโครงการที่ออกมาจะมีทั้งภาพใหญ่นโยบายการเงินการขึ้นลงของดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลเศรษฐกิจมีโครงการต่างๆที่ออกมาเพื่อซัพพอร์ตการแก้ปัญหาโครงสร้างแล้วดูแลเรื่องไมโครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในจุดในยุคที่เชื่อมต่อกับ real sector แล้วก็ประชาชนมากขึ้นนะครับกลับมาดูภาพใหญ่ของไทยต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตลดลงมาเรื่อยๆนะครับเราเคยเติบโต 7% สมัยก่อนลงมาเหลือ 5% ลงมาเหลือ 4% หลังโควิดเนี่ยเราเติบโตประมาณ 3% นะครับปีไหนตอนนั้นปีไหนเห็นเลข3เนี่ยเสียใจกันนะครับโอ้โห GDP โตแค่ 3% เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าได้ 3% จะดีใจมากครับแล้วโตต่ำลงมาเรื่อยๆจริงๆมีปัญหาเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างมากมายปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการศึกษาปัญหาความไม่เป็นธรรมซึ่งรายย่อย SME ถูกเอาเปรียบเรื่องค่าธรรมเนียมจากแบงก์พาณิชย์นะครับแบงก์รัฐเนี่ยถ้าธรรมเนียมแทบไม่มีเลยนะครับแบงก์พาณิชย์นี่โอ้โหค่าธรรมเนียมรุนแรงมาก

0: แบงก์พาณิชย์เองก็อยู่ในยุคที่กำไรจากรายได้ดอกเบี้ยกำไรจากดอกเบี้ยส่วนต่างลดลงเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนมาหารายได้มากขึ้นเรื่องค่าธรรมเนียมหารายได้มากขึ้นจากรายได้จากการลงทุนครับเราก็เข้าไปดูแลลดค่าธรรมเนียมนะครับที่ผ่านมาฉะนั้นอย่างที่บอกคือเราถูกกระทบทั้งภายนอกและภายใน GDP เราก็ลดลงต่ำเรื่อยๆนะครับปีนี้เนี่ยแต่เดิมตอนโควิดมาเดือนมีนาเราคาดการว่า GDP จะลงไปถึง 1.5% ณตอนนั้น 1.5% นี่ต่ำมากๆนะครับแต่หลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายเราก็คิดว่าน่าจะโตประมาณ 1.8-1.9% พอมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสก็ดี 400,000 ล้านพรก.ก็ดีก็น่าจะทำให้เราเติบโตได้ประมาณ 2.3% ต่ำไหมต่ำแต่ดีกว่าที่คิดไว้นะครับดีกว่าที่เราคาดการณ์ตอนแรกซึ่งอาจจะลงไปถึง 1.5-1.7% ครับแรงงานอีสาน 50% อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งผลิตภาพสู้กับคู่แข่งสำคัญลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของข้าวหรือยางพาราก็ตามที่สำคัญกว่านั้นหนี้ครัวเรือนอีสานเยอะมากครับหนี้ธุรกิจก็เยอะมากผมอยู่แบงก์ออมสินมา2รอบ8ปีนะครับเราแก้หนี้ทางอีสานเนี่ยหนักจริงๆครับหนี้ข้าราชการหนี้ครัวเรือนอีสานหนักจริงๆแล้วก็เป็นภูมิภาคที่สัดส่วนหนี้สูงมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของตัวเดียวกันของภูมิภาคอื่นครับเรามีสัดส่วนหนี้ถึงประมาณ 58% นะครับภูมิภาคอื่นจะต่ำกว่านี้ค่อนข้างมากแต่ก็ไม่แปลว่าอีสานไม่มีศักยภาพนะครับอย่างที่ผมบอกเรามีศักยภาพสูงมากปัญหามันคือว่าเราจะเปลี่ยนศักยภาพเนี่ยให้มันเป็นการผลิตให้มันเป็นรายได้ทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนยังไงเราจะปรับตัวยังไงหรือเราจะอยู่นิ่งๆไปอีกไปต่อไปวันนี้การสัมมนามันไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงทันทีแน่นอนแต่หวังว่ามันเป็นการจุดประกายให้กับภาคธุรกิจภาคครัวเรือนภาคแรงงานข้าราชการหรืออีเวนต์แบงก์ชาติเองเราต้องช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ปีนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแบงก์ชาติอีสานพาทุกคนมาร่วมรับฟังสถานการณ์ของตลาดแรงงานของอีสานในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปค่ะเป็นการจุดประกายให้ทุกๆคนได้เห็นโอกาสที่จะดึงศักยภาพของคนในพื้นที่ภาคอีสานออกมาให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างโอกาสที่สำคัญนะคะซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูมุมมองในการปรับตัวหากในโลกที่ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆคนอีสานจะไปต่อยังไงซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการตลาดระดับแนวหน้าของประเทศไทยไปชมกันค่ะ
2: ผมว่าประเด็นของ AI อ่ะมันไม่ได้ยังไม่ได้กระทบเรื่อง productivity นักแต่ที่คนตกใจเรื่อง AI นี่แหละที่กระทบเราเยอะง่ายๆเลยครับคือตัว L มันคือ labor GAL labor กระทบยังไงเมื่อวานน้องสาวผมเพิ่งบอกว่าโดน lay off เพราะว่าบริษัทเขาอยู่บริษัทยา globalกำไรดีเลยนะครับแต่เพราะว่าพอมีเรื่อง AI อ่ะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนต้องทำ productivity พอมี AI มาซึ่ง AI ก็ใช้ก็แพงนะใช้โทเค็นใช้อะไรแพงมากเขาต้องลดคอสดังนั้นโดนไป 25% ครับเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเทคโนโลยีที่เข้ามาต่างๆ labor ก็แทบไม่ใช้ใช่ไหมตัว E คือ environment หลายๆคนก็จะโดนกระทบนะเวลาโลกร้อนก็จะโดนกฎระเบียบต่างๆที่โรงเหล็กที่ทำมา efficient อยู่ดีๆโดนกฎไปอันนึงก็เจ๊งก็เยอะเนี่ย GALE แต่ผมคิดว่าพอเราคุยเรื่องนี้เยอะๆแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเราจะนึกแล้วก็จะหมดแรงผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราควรจะยึดเป็นสรณะเลยนะเอาจริงๆทำธุรกิจอ่ะมีแค่2อย่างเสมอ1คือ cash ทุกคนเข้าใจเรื่อง cash ฮะธนาคารแบงก์ชาติก็ช่วยเรื่อง cash ติดขัดเงินกู้อะไรต่างๆนี่คือเรื่อง cash อีกเรื่องนึงเนี่ยคนพูดน้อยมากแต่ผมคิดว่านี่คือสรณะอันนึงของการทำธุรกิจคือ customer ครับลูกค้าโอเคพูดคำแบบนี้จะสวยทุกคนน่ะมีลูกค้าแล้วทุกคนก็รักลูกค้าแต่ผมถามจริงๆว่าเวลาเราประชุมเรื่องธุรกิจอ่ะเราคุยเรื่องลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์เวลาทำแผนธุรกิจอ่ะผมอยู่บอร์ดมาผมเป็นบอร์ดอยู่6บอร์ดประชุมแผนธุรกิจทุกครั้ง 100% ไม่มีใครพูดถึงลูกค้านะครับพูดถึงแต่ท็อปไลน์คอสใช่ไหม แล้วก็ bottom line ออก product ใหม่คืออะไรเราจะสร้าง margin ขึ้นยังไงเราไม่ได้พูดในมุมลูกค้าเลยลองกลับไปทบทวนดูแล้วกันว่าเราจะเริ่มค่อยๆคุยกับลูกค้าไงเพราะในที่สุดแล้วลูกค้านี่แหละคือทางรอดอย่างเดียวของเราทั้งหมดของเราเนี่ยลูกค้าเราอะไม่ได้จำเป็นแพทเทิร์นเขาจะจำเฉพาะพีคกับตอนจบนะครับเล่าง่ายๆดิสนีย์เนี่ยเวลาเราไปดิสนีย์อะจริงๆแล้วถ้าเราให้คะแนนอะจะแย่มากเลยนะพอเดินทางใกล้6คะแนนใช่ไหมซื้อตั๋วเห็นราคาค่าตั๋วก็โอ้โหเหลือ5ละต้องซื้อฟาสต์พาสอีกเหลือ4โอ้อยากไปเล่นเครื่องเล่นนี้โดนไป120นาทีเหลือ3ใช่ไหมกินอาหารดิสนีย์ใครไปดิสนีย์จะรู้อาหารมันก็ห่วยติดอันดับโลกนะอ่ะให้3กลับมาต่อแถวอีก90นาที4เฉลี่ยจริงๆมันควรจะได้สัก4 5นะแต่ทำไมเวลาเรากลับมาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยดิสนีย์เราให้เท่าไหร่9มั้งเพราะเราอยากกลับไปอีกเพราะว่าดิสนีย์เขาเข้าใจเรื่องพีคกับเอนดิ้งฮะเพราะเขาไม่มีเงินที่ทำให้ประสบการณ์มันดีสุดยอดได้หมดเขาทำแค่เครื่องเล่นเจ๋งๆอันนึงปีนึง2ปีจะมีทีนึงแล้วเราขึ้นไปเราจะลืมทุกอย่างเลยเพราะมันตื่นเต้นมากเราได้ถ่ายรูปลง IG ได้3เดือนอะไรประมาณเนี้ยใช่มั้ยแล้วตอนจบสำคัญมากๆดิสนีย์ที่เราไปอ่ะตอนจบคืออะไรฮะได้เห็นพาเลตใช่มั้ยเห็นพลุทุกคนเห็นเหมือนกันหมดอากาศเย็นๆใช่ป่ะแล้วก็เพลงดาแล้วก็ลูกก็บอกโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากเลยหนูรักพ่อจังเลยค่ะนี่คือมันพีคที่ตอนจบมากเขาทำแค่พีคกับเอนดิ้งเราจะจำได้แค่เนี้ยดังนั้นถ้าเราจะสร้างประสบการณ์ผมอยากให้เน้นที่พีคและเอนดิ้งและถ้านึกไม่ออกให้นึกที่เอนดิ้ง
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานค่ะนั่นก็คือการพูดถึงเรื่องของการเฮ็ดงานอีสานบ้านเฮาซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของงานสัมมนาประจำปีในปีนี้นะคะโดยเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปดูมุมมองของทางแบงก์ชาติในพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงแนวทางการรับมือในวันที่ตลาดแรงงานอีสานกำลังเปลี่ยนผ่านโอกาสแบบไหนที่จะพาคนอีสานไปต่อเราไปรับชมการบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
3: เริ่มจากง่ายๆครับปกติถ้าเราพูดถึงแรงงานอีสานเราต้องนึกเกษตรใช่ไหมครับไม่ผิดครับเพราะเกษตรก็คือครึ่งหนึ่งของแรงงานในอีสานภาคจะโตไม่โตคนจะดูอยู่ดีไม่ดีก็ต้องขึ้นกับคนครึ่งหนึ่งคือการเกษตรถูกไหมครับผลที่ผ่านมาคืออะไรครับคนครึ่งหนึ่งมีรายได้ไม่ถึง1ใน4เมื่อกี้ท่านผู้การบอกว่ารายได้เฉลี่ยคนอีสานต่ำกว่าประเทศร่วม3เท่าตัวภาพนี้บอกอะไรกับเราครับบอกกับเราว่าเกษตรกรภาคอีสานมีรายได้ต่ำกว่าอาชีพอื่นในภาคอีสานอีก3เท่าตัวการมีรายได้น้อยกว่าอาชีพอื่นไม่ใช่สิ่งผิดครับและก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายในช่วง5ปีที่ผ่าน12ปีที่ผ่านมาท่านเห็นไหมครับว่าราคาข้าวแทบไม่เพิ่มเลยครับ12 13ปีน้องโอวาราคาข้าวเพิ่ม 5% อยู่ได้ไหมครับถ้าทำเหมือนเดิมแล้วค่าของชีพเป็นไงครับเพิ่ม 18% รายได้น้อยกว่าชีพอื่นไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญก็คือรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายแล้วเกษตรกรอีสานใน10คนเป็นชนา9คนครับสิ่งนี้ทำให้เกิดวงจรที่เราเรียกว่านี่ไงครับนี่เป็นวงจรแล้วก็ส่งต่อส่งลูกหลานมาถึงจุดนี้ผมไม่ได้หมดหวังและผมเชื่อว่าท่านก็ไม่หมดหวังโครงสร้างเดิมเหมือนเราคนอีสานเราชอบกินเค็มใช่ไหมผมก็กินไปด้วยนะฮะค่าไตก็ขึ้นเหมือนกันมาอยู่ที่นี่4ปีเนี่ยมันนัวมันอร่อยคุณหมอก็บอกท่านผอ.ก็อย่าให้มันนัวมากนักนะครับส้มตำก็อย่าให้มันเค็มมากนักอะไรเงี้ยท่านก็บอกก็จริงนะฮะเราเลือกได้นะฮะถ้าเราทำแบบเดิมเราก็เป็นโรคไตเหมือนเดิมแนวทางที่สองก็ต้องกินเค็มไม่น้อยลงต้องออกกำลังให้มากขึ้นผมเชื่อว่าที่มานั่งในที่นี้และที่ฟังอยู่ทางบ้านเชื่อในแนวทางที่สองว่าเราเลิกกินเค็มได้ประเด็นต่อมานั่นคือเกษตรที่รอดก็เกษตรที่ปรับตัวเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรที่เชื่อมโยงตลาดถ้าจะสรุปนะครับแล้วผลิตที่ใช่คืออะไรผลิตที่ใช่ผมอยากจะเน้นอย่างนี้นะครับผลิตที่ใช่ไม่ใช่ว่าโรงงานเยอะผมไม่เชื่อเป็นผลิตที่ใช่ผลิตที่ใช่คือผลิตซึ่งเชื่อมโยงกับความได้เปรียบของภูมิภาคเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคและที่สำคัญที่สุดก็คือจ้างงานด้วยมาเยอะๆอย่างที่ท่านผู้การบอกมีแต่ความร้อนไม่เอา จ้างงานน้อยได้เอาแต่อยากจะมีพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรามีความได้เปรียบอะไรท่านคิดออกทันทีใช่ไหมอีสานกว้างใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมแต่ไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะครับท่านลองขับรถจากตัวเมืองโคราชกว่าจะถึงภูเขาเห็นภูเขาท่านต้องถึงอะไรครับอุบลรัตน์นะฮะถูกไหมกี่ร้อยกิโลสองข้างทางมีแต่ที่ราบที่ราบเราเยอะเหมาะกับการเพาะปลูกภาคเหนือก็ใหญ่แต่ภูเขาเยอะถูกไหมเพาะปลูกสู้ไม่ได้ดังนั้นพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จึงอยู่ในภูมิภาคนี้ไม่แปลกเลยข้าวหอมมะลิเกือบทั้งประเทศอยู่ในภูมิภาคนี้ครึ่งหนึ่งของมันสำปะหลังและอ้อยก็ปลูกในภูมิภาคนี้เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำข้อได้เปรียบซึ่งเราผมบอกไงผมเคยบอกว่าก็พูดเล่นๆเวลาที่ออกต่างจังหวัดบอกว่าขอให้ภูมิใจเถอะเกิดสงครามขึ้นมานะแผ่นดินไหวเราตายที่หลังอันนี้จริงนะครับนะเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำแล้วเราจะใช้สิ่งนี้มาให้เกิดประโยชน์ให้กับในกรก่อให้เกิดการผลิตที่ใช่ขึ้นได้อย่างไร
1: ปิดท้ายด้วยการล้อมวงเสวนาว่าด้วยเรื่องคนอีสานยังมีความหวังในอีสานค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากหลากหลายท่านเลยค่ะที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นจากทางภาครัฐจากทางภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะคะอย่างเช่นคุณธนาวัฒน์จันนิมค่ะเป็นลูกชาวนาแต่สามารถสร้างยอดขายข้าว3ล้านบาทต่อปีนะคะน่าสนใจมากๆเราไปรับชมกันค่ะ
4: สิ่งที่เราเห็นคือความหวังนะครับเรามีความหวังในอีสานแต่อย่างไรก็ตามคำถามสำคัญมันคืออะไรครับมันคือเราจะเปลี่ยนความหวังเนี่ยให้เป็นความจริงได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญกว่าแล้วก็เป็นโจทย์ที่เมื่อเช้าที่เราคุยกันแล้วเราสรุปว่าอีสานมีศักยภาพแต่ทำยังไงเราจะดึงหรือเปลี่ยนศักยภาพนั้นเนี่ยมาเป็นอาชีพมาเป็นรายได้แล้วก็มาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจของอีสานที่จะดีขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับและอันนี้เป็นเหตุผลครับของเวทีนี้ที่เรามีวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่เป็นผู้รู้จริงในพื้นที่คลุกคลีกับเกษตรกรคลุกคลีกับชุมชนคลุกคลีกับเมืองคลุกคลีกับคนอีสานเองและทุกท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้วย
5: ยอมรับก่อนนะคะว่าคนอีสานเนี่ยมีจุดเด่นนะคะเมื่อกี้พี่เอกก็พูดเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์นะคะเรื่องของความเป็นไฮทัชต่างๆนะคะสิ่งนึงที่เราเห็นมากๆก็คือว่าความเป็นนักสู้นะคะจากย้อนอดีตมาเนี่ยนะคะภาพของความแร้นแค้นเคยปรากฏนะคะแล้วก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆปัจจุบันกลายเป็นดินแดนของโอกาสองค์ประกอบหนึ่งต้องยอมรับว่าความเป็นนักสู้ที่เคยพูดหลายเวทีบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะนักกีฬาโอลิมปิกของไทยอะที่คว้าเหรียญทองเหรียญเงินน่ะเป็นคนอีสานเยอะที่สุดนะคะมันเป็นอีกดัชนีชี้วัดหรือว่าเครื่องพิสูจน์ได้ว่าอีสานเป็นนักสู้มากแค่ไหนนะคะ
6: เรารู้ว่าข้าวเราอร่อยใครรู้กับเราวะเรารู้คนเดียวหรือเปล่าเราเก็บ
4: ไม่เลยครับ
6: ซึ่งอ่ะเรารู้ว่าข้าวหอมลิสุรินอร่อยยังไงอ่ะใครเคยกินนะนุ่มอร่อยแล้วผ่านการโฆษณาเราไม่เคยเห็นว่าวิธีการปลูกวิธีการทำวิธีการซึ่งได้มาวิธีการตากวิธีการสีกว่าจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เล่าเรื่องเลยค่ะและคนที่อยากกินข้าวหอมลิสุรินจริงๆแบบเพียวแบบ 100% เขาซื้อที่ไหนอ่ะก็ไม่มีสุดท้ายแล้วว่าโอวาเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีต้นทุนอยู่แล้วเราอ่ะไม่ได้แค่ไม่ได้ PR มันออกมาไม่ได้ express ให้คนอื่นน่ะได้เห็นโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเราจริงๆเราชอบอวยกันในจังหวัดอุ้ยข้าวหอมลิสุรินอร่อยอวยไส้แตกอวยเลิศเก๋สุดท้ายแล้วคนกรุงเทพเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เคยได้กินเขาแค่เคยรู้เคยทราบแต่เขาไม่เคยเห็นโอวาก็เลยแบบว่านำสิ่งที่ขาดอะค่ะนำสิ่งที่ขาดที่แบบว่าอ๋อคนไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวฉันทำให้เห็นเองอ๋อคนไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันทำให้คนรู้เองสุดท้ายแล้วโอวาเนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็แทรกบริการเข้าไปแทรกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบคนกรุงเทพซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเราออกใบเสร็จเราซัพพอร์ตเขาอะไรต่างๆคือวิสาหกิจเราก็แบบไปโจทย์เพื่อให้เขาได้เอาไปแบบลดแท็กลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆคือเขาให้เขาได้มากกว่าใครอยากบริจาคเราก็มีใบโมทนาบุญนะคะเอาไปลดหย่อนภาษีคือเราคิดมันให้มันเลเวลอัพมากกว่าเพื่อซัพพอร์ตคอสเมอร์ที่เขาอยากซื้อข้าวจริงๆหรือว่าคนที่เขาอยากสนับสนุนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังสร้างแบบพอเขารู้จักเราอะพอเราใช้ความแบบท้องไร่ท้องนาความเป็นแบบน่ารักใสๆน่ารัก

0: น่ารักใสๆเขาเราก็จะมีแฟนมี FC ที่แบบว่าเวลาแบบคนไปอยู่ในกรุ๊ปเขาบอกข้าวที่ไหนอร่อยก็จะมีคนแบบแท็กข้าวโอวาอร่อยค่ะข้าวโอวาอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแฟนที่คอยแบบ PR ให้กับเราเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่วาเห็นจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าต่างจังหวัดมีอะไรแต่เราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราขาดอะไรไป
1: เวลาเราจะทำโปรดักต์อะไรสักตัวนึงอ่ะครับเหมือนภูผาม่านเป็นโปรดักต์จริงๆภูผาม่านโด่งดังได้ก็เพราะว่ามีนิเวศที่แบบทุกคนช่วยกันเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆที่ผมกลับไปเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยบ้านผมอ่ะมันสวยคำถามคือเราจะตามหาออเดียนได้ยังไงให้เขารู้จักภูผาม่านเราใช้วิธีเทคก็คือว่าเราทดลองอะไรบางอย่างด้วยการไปดริปกาแฟตรงเงาสะท้อนน้ำภูเขานะถ้าเกิดใครเสิร์ชคำว่าภูผาม่านจะเห็นแบบเงาสะท้อนน้ำเมื่อปี2062เนาะปี62เนี่ยครับมันจะเริ่มแบบมีออเดียนที่อยากมาเที่ยวภูผาม่านเหมือนต่างประเทศเลยภูผาม่านเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเทคไทยบ้านแล้วเนี่ยคนจะเริ่มงงว่าเอ๊ะเทคไทยบ้านมันคืออะไรผมไปคุยในวงเทคก็เหมือนกันเทคก็สรุปคุณทำอะไรกันแน่คุณมาเยอะเยอะมากเลยสิ่งที่แรกมาคือเราต้องเป็นนักทดลองก่อนครับผมทดลองหลายอย่างจนชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยวะอันนี้เรื่องจริงครับถ้าเราไม่ใช่เป็นนักทดลองแล้วจนตกผลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ปัญหามันจริงๆว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์กทีเนี้ยเทคไทยบ้านก็เลยทำสองเรื่องครับปกติเราอยู่ในสายเทคเราก็จะชวนคนมาส่งต่อความรู้เราก็เลยสรุปได้ว่าเทคไทยบ้านทำเรื่องการศึกษากับอีกอันนึงพอพูดเรื่องการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีนะครับชาวบ้านตาลอยครับนึกไม่ออกว่าคำว่าเทคโนโลยีเพื่อคนไทยบ้านมันหน้าตาประมาณไหนเราก็เลยผันตัวเองเพราะว่าเราอยู่ในวงเทควงสตาร์ทอัพเนาะผันตัวเองเป็น VC เป็นนักลงทุนย่อมๆเราก็เลยตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ชวนไทยบ้านมาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอาโปรดักต์ในภูผาม่านมาอยู่ในร้านค้าวิสาหกิจชุมชนที่เราจะทำขึ้นมา
2: ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าอยากจะทำให้คนรู้จักอีสานมากขึ้นอีสานมีอะไรอีสานมีคนเท่ๆอีสานมีพื้นที่ดีๆมีของดีอ่ะเราก็เอามานำเสนอให้คนรู้แต่ทีนี้พอทุกวันนี้เหมือนที่ทุกคนรู้นะว่าทุกคนมีมือถือสามารถเป็นเคียเตอร์ได้ผมดูเฮียจริงทุกวันเฮียจริงเป็นครีเอเตอร์ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเราทำไงให้ลาวเดอร์มันแตกต่างได้อันนั้นคือโจทย์สำคัญที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองเนาะผมคิดว่าสิ่งที่ลาวเดอร์น่าจะแตกต่างคือ1เราทำมันเนี่ยมันใหม่ยังไงบ้างมันสร้างภาพจำใหม่ๆให้กับคนยังไง2คนที่ดูเนี่ยภาคภูมิใจหรือว่าได้อินสปายอะไรบ้าง3ก็คือผมอยากทำให้คนข้างนอกอะเปลี่ยนภาพจำของอีสานไปอันนี้คือเคสที่ผมคิดว่าน่าสนใจให้กับทุกคนไม่แน่ใจว่าเคยเราพูดเรื่อง AI เนาะจริงๆซีซั่นนี้คือมีเรื่อง AI ด้วยนะครับอันนี้คือเคสที่เขาเอา AI เอาหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงานชื่อคูนสตูดิโอเป็นแบรนด์ที่ทำเซรามิกนะครับเขาก็รู้แหละว่าทุกวันนี้การใช้คอร์สคนทำเซรามิกมันแพงนะมันมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่ผมใช้ 3D Printingดีพิมพ์ติ้งคือเป็นเครื่องเป็นเครื่องถ้าแบบเห็นรูปมันจะเป็นเครื่องแล้วมันก็จะพิมพ์แก้วพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยออกมาพิมพ์ถ้วยออกมาครับผมแล้วก็เขาสิ่งที่เขาใช้โอเคเป็นเทคโนโลยีเป็น AI เป็นหุ่นยนต์นะครับแต่เขาก็ใช้ดินมันเป็นสิ่งที่ธรรมดามากๆที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีในพื้นที่ต่างๆเขาใช้ดินจากอำเภอต่างๆในขอนแก่นภูเวียงชนบทสีชมพูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโปรดักต์ขึ้นมาแปลว่าตัวโปรดักต์มีสตอรี่บางอย่างแหละค่ะเดียวกันเขาใช้ดินจากที่อื่นด้วยที่จังหวัดต่างๆแล้วเขาไปขายให้คนเชียงใหม่ไปขายให้คนกรุงเทพ
3: งานสัมมนาประจำปีของแบงค์ชาติอีสานในปีนี้ค่ะในคอนเซปต์เฮ็ดการเฮ็ดงานอีสานบ้านเฮาเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อดึงศักยภาพของคนในพื้นที่ภาคอีสานออกมาเพื่อให้ภาคอีสานเป็นบ้านและเป็นอนาคตที่ดีสำหรับทุกคนสำหรับรายการมองอีสานผ่าน NVT ในวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

มูลนิธิทนายกองทัพธรรมติดตามความคืบหน้าคดีแก๊งประดาหลังตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียก7คนรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกและอาจมีการแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรหลังผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนไม่มาตามหมายเรียกสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นระบุเอกสารในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินวัดป่าอรุณยารามขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดินคาดเร็วๆนี้จะได้รับเอกสารก่อนที่จะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่นขณะที่ทนายความวัดป่าอรุณยารามนำเอกสารด้านกฎหมายที่ดินยื่นให้กับที่ดินจังหวัดขอนแก่นฝนทิ้งช่วงชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่งจังหวัดขอนแก่นต้องยอมเพิ่มต้นทุนซื้อน้ำมันเดินเครื่องสูบน้ำจากสระเข้าสู่นาข้าวหลังต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาและหยุดการเจริญเติบโตหวั่นฝนตกไม่ทั่วถึงข้าวแห้งตายก่อนฤดูเก็บเกี่ยว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปวถาพร้อมกับน้องซินดี้ศิลปศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ
1: ครับ
0: Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาอัปเดตกับพวกเราหน่อยว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงนี
1: ้ครับทุกช่องทางการรับชมนะครับทางบนโต๊ะก็มีน
0: ะ
1: เรามีถ่ายทอดสดทาง TikTokคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้โอ้โหก็หลายท่านนะดูไปด้วยนิ้วจิ้มหน้าจอไปด้วย
0: ใช้การกดไลค์
1: เคาะจอเคาะใจกันให้หน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะทุกความเคลื่อนไหวความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกจังหวัดในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นกิจกรรมที่เป็นการติวเข้
0: ม
1: น้องๆ นักเรียนน้องม.ปลายเนี่ยครับก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวเนาะเป็นช่วงที่เราต้องอยากรู้แล้วว่าเราจะทำงานสายอาชีพอะไร อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนมีโครงการที่เป็นการติวเข้มให้น้องสารฝันเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เราฝันไว้แล้วนะครับ
0: รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องเน้นย้ำกับเยาวชนมากก็คือในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะไปสร้างจิตสำนึกแล้วก็ปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเราก็จะพาไปติดตามเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
1: อีกเรื่องนึงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงของเอลนีโญบางพื้นที่ตกก็ตกหนักซะเหลือเกินบางพื้นที่ที่ไม่ตกก็คือไม่ตกเลยเกษตรกรที่ปลูกข้าวกันไว้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีน้ำใช้ละเดือนไม่กี่รอบถ้าเกิดสูบมานี่คือก็ไม่มีน้ำใช้ละไปติดตามข่าวแรกกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชันราชเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคฬารวาสและอ่านพระบรมราชโองการในพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชันราชที่พระราชยานวชิโสภาสถวายแด่พระเดชพระคุณพระยานวิราชเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายพิชัยยาตุระซองพร้อมด้วยคณะสงฆ์ราชการในอำเภอพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีครับ
0: ทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะครั้งนี้เมื่อวันที่17สิงหาคม2569มีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ยกพระยานาวิราชขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชในพระราชทินนามเต็มว่าพระราชยานณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยะติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นความปลื้มปิติของคณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคล นี้ค่ะ
1: ครับ
0: จากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดข่าวไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้เสียชีวิตระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนแผนกบรรทุกหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้เสียชีวิตกระทันหันระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษค่ะ
1: นายสุภมงคลรัตนจิตอายุ47ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับสำหรับประวัตินายสุภมงคลรัตนจิตเป็นผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภัยพิบัติหรือหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบทบาทและภารกิจสำคัญการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นตัวแทนของมูลนิธิในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์โควิด-19จากการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติความพร้อมของชุมชนเช่นการจัดตั้งศูนย์อพยพการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปดูการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งครั้งนี้กงสุลใหญ่จีนมาเปิดงานโคราชต้อนรับกงสุลใหญ่จีนเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่15ครับนายอนุพงษ์สุขสมมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายไพศาลที่รักศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคุณครูและนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับนายจางเจิ้งรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่15ณอาคารโรงยิมเนเซียมโรงเรียนเก่งเต็กอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ทางนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในด้านภาษาจีนพร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้และความสามารถในด้านทักษะภาษารวมถึงศิลปะวัฒนธรรมจีนพร้อมกับส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีโรงเรียนเจ้าภาพได้แก่โรงเรียนเก้งเต็กโรงเรียนจุ้ยหัววิทยาและโรงเรียนโคราชวิทยาร่วมกับชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยงานนี้ค่ะมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มากล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานพร้อมขอให้นักเรียนมุ่งมั่นแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มิตรภาพและความทรงจำที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะคะ มีเด็กๆมาเปิดงานด้วย
1: ครับเดี๋ยวนี้ดีนะเด็กทุกวันนี้มีการเรียนอย่างน้อยก็ 2-3 ภาษา
0: ใช่ค่ะ
1: ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าสำคัญมากๆต้องได้ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของภาษาจีนไปแล้วค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมมากๆก็คือมัธยมปลายเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาลัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้เปิดงาน UTCC Tutor 2026พร้อมกับติวเข้มนักเรียนมากกว่า 1,000 คนเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝันค่ะ

0: นุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดงาน UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ค่ะที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมาเกศรศิษย์ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์สิริวิกุลรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนักเรียนมากกว่า 1,000 คนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1: โครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายใต้แนวคิด Unpack Your Dream เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาวิทยาลัยในฝันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงความรู้เทคนิคการสอบและประสบการณ์จากวิทยากรโดยปีนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่25จากเป้าหมาย39จังหวัดทั่วประเทศที่โครงการเดินทางไปจัดกิจกรรมครับ
0: ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือของหลายส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชก็เพื่อช่วยการลดข้อจำกัดด้านโอกาสในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและเทคนิคการเตรียมสอบที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่เราเห็นอยู่นี่คือมาจากหลายโรงเรียนแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนก็มีแนวทางแล้วแหละว่าอาจจะชอบในสายไหนชอบวิชาไหนอ
1: ยากเป็นพยาบาล
0: ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการได้เติมเต็มแล้วก็ได้ความรู้ที่จะไปผลักดันต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปให้ถึงฝันในที่สุดค่ะ
1: ตามฝันให้เต็มที่นะครับจากจังหวัดนครราชสีมาไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครับนำทัพกีฬาทีมชาติไทยไม่เพียงแต่มีความมุ่งมั่นไปคว้าเหรียญรางวัลเท่านั้นนะครับแต่ยังได้นำเอามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผ้าฝ้ายย้อมครามของเป็นผ้าทอมือนะครับของแม่จากกลุ่มดอนกลอยโมเดลจังหวัดสกลนครไปอวดสายตานานาชาติผ่านชุดพิธีการที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวลีภายใต้แนวคิด The Art of Unity เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: หยดน้ำแต่ละหยดความงดงามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจากสองมือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญามีกลุ่มทอผ้าเครือข่ายต้นแบบจำนวน11กลุ่มโดยมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งผสานกับผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
3: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้ายอมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบพระสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
2: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
4: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้า ก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นหรือการย้อมเราก็ใช้คำธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันในนามกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าค่ะ
5: มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของดอนกรอยโมเดลที่ได้ทอผ้ายีนแล้วก็ได้นำผ้ายีนของชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
6: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสื่อมก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
2: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
3: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้านักกีฬาให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอนกอยโมเดลเราต้องมาร่วมกันทอนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมีปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือก้าวเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจและก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
2: ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
1: นะเป็นไงสวยงามเน
0: า
1: ะ
0: สวยงามค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งชุดในรอบหลายปีที่ใช้คำว่าสวยมากๆได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นกันนะคะด้วยการสวมใส่ของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะมาถึงเร็วๆนี้ก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะ
1: ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครด้วยครับโดยเฉพาะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดโอ้โหเสียงเพราะมากเสียงดีเสียงใสมาก
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เลิกกันได้ไม่ถึงเดือน
5: ใจเย็นใจเย็นกินเหล้าก่อน
4: อุ้ยไม่ฉันจะเลิกเล่า
6: ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งการเลิกสุราแปลงร่างคุณเป็นคนใหม่พุงยุบผิวดีขึ้นหน้าตาสดใสสุขภาพดีงดเหล้าเข้าพรรษาแปลงร่างคุณเป็น

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวอีสานวันนี้กันต่อครับต้องบอกว่าการสัญจรโดยเฉพาะน้องๆในโรงเรียนเนี่ยความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งนะ
1: คุ
0: ณพ่อคุณแม่จะได้อุ่นใจว่าเอ๊ะน้องๆไปเรียนต้องมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างวินัยบนท้องถนนครับจากกิจกรรม School Safe สัญจรภายใต้โครงการ Toyota ถนนสีขาวลงพื้นที่10สถานศึกษาอบรมเยาวชนกว่า 2,000 คนครับปลูกฝังทักษะการใช้รถใช้ถนนขับเคลื่อนขอนแก่นสู่เมืองแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนครับที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟงาน School Safe สัญจรภายใต้โครงการ Toyota ถนนสีขาวอบรมโครงเสริมสร้างวินัยน้ำใจเพื่อความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569โดยมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายนันทวัฒน์ศรีวรัตน์อัญชกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดดร.นายแพทย์หิรัญญวุฒิแพร่คุณธรรมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดตัวการขับเคลื่อนโครงการเดินหน้าสู่ถนนสีเขียวจังหวัดขอนแก่นและสร้างการรับรู้ความปลอดภัยทางถนนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นการรับรู้และการส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สำคัญค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษารวมไปถึงพื้นที่โดยรอบด้วยสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะได้ดำเนินจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเป้าหมายจำนวน10แห่งครอบคลุมการอบรมให้นักเรียนมากกว่า 2,000 คนค่ะเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ถนนอย่างถูกวิธีถูกต้องมีวินัยรู้จักการคาดการความเสี่ยงและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะคะในการใช้รถใช้ถนนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กฎระเบียบที่ถูกต้องมีระเบียบวินัยในการขับรถใช้รถใช้ถนนทุกคนก็จะปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะพี่ต๋อมเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจชาวขอนแก่นกันหน่อยค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะฝนทิ้งช่วงหนักมากในช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มต้องยอมเพิ่มต้นทุนซื้อน้ำมันเดินเครื่องสูบจากน้ำสระเข้าสู่นาข้าวค่ะหลังจากต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาและหยุดการเจริญเติบโตหวั่นว่าฝนตกไม่ทั่วถึงข้าวแห้งตายก่อนที่ฤดูเก็บเกี่ยวค่ะเกษตรกรชาวนาในพื้นที่บ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง4นิ้วมาติดตั้งเพิ่มอีก1เครื่องหลังจากติดตั้งและสูบน้ำจากสระในนาไปแล้วนะ1เครื่องเพื่อเร่งนำน้ำเข้าสู่ผืนนาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินและต้นข้าวที่กำลังเติบโตค่ะแต่ว่าต้นข้าวเนี่ยเริ่มเหี่ยวเฉาจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะมีประกาศว่า

0: ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาแข่งโดยมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569แต่เกษตรกรเองค่ะก็ยังมีความกังวลว่าฝนอาจตกไม่ทั่วถึงจึงต้องสูบน้ำจากสระเข้าสู่นาเพื่อเป็นการประคองต้นข้าวให้รอดระหว่างรอฝนตามธรรมชาติค่ะ
1: นางประยูนทองจันทร์เปิดเผยว่าเดิมในนามีที่นาประมาณ9ไร่ครับปีนี้ลงข้าวเหนียวประมาณ6ไร่และแบ่งเป็นพื้นที่ประมาณ2ไร่เป็นการ2ไร่กว่าๆขุดสระน้ำขนาดประมาณ2งานเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เนื่องจากเป็นนาน้ำฝนไม่มีระบบชลประทานปีนี้ฝนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวตามปกติควรมีพายุแล้ว 1-2 ลูกแต่ปีนี้มีเพียงฝนปล่อยๆเท่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวจนต้นข้าวเริ่มเหี่ยวใกล้จะตายขณะที่หญ้าเนี่ยครับซึ่งเป็นศัตรูพืชกลับเจริญงอกงามกว่าข้าวไปอีกจึงต้องสูบน้ำจากสระมาช่วยหากมีฝนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนก็น่าจะพอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่หากไม่มีฝนเลยปีนี้อาจไม่ได้ข้าวไว้รับประทานเพราะน้ำในสระมีเพียงพอสำหรับการสูบเข้านานี้ประมาณ1รอบเท่านั้นเองหากไม่มีฝนมาเติมน้ำก็จะหมดแล้วครับ
0: นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมการสูบน้ำนี่ยังทำให้ต้นทุนทำนาเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าปุ๋ยและค่ายาโดยการสูบน้ำรอบนี้ค่ะใช้น้ำมันประมาณ1,000กว่าบาทเพราะการใส่ปุ๋ยจำเป็นต้องมีน้ำช่วยละลายปุ๋ยหากไม่มีน้ำต้นข้าวก็ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้สำหรับสระดังกล่าวค่ะขุดมาไว้ก็หลายปีแล้วใช้งบประมาณขุดประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะซึ่งถือว่าช่วยให้มีน้ำประคองต้นข้าวในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงได้อยู
1: ่
0: แต่ยังคงต้องรอฝนตามธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพียงพอจนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ
1: ครับอันนี้น่าเห็นใจนะ
0: ต้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นตำบลบ้านทุ่มนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะพี่ต๋อมฝนไม่ตกก็คือไม่ตกเลยน
1: ี่แห้งแล้งเน
0: า
1: ะ
0: เข้าเริ่มยืนต้นแล้วใกล้ใกล้ตายแล้วเริ่มเหี่ยว
1: ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับไปดูกิจกรรมหรือว่างานที่ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยที่นำไม้กวาดหรือพัดลมมาถวายให้กับเจ้าวาดวัดป่าอรุณยารามครับสองแม่ลูกชาวกรุงเทพมหานครตั้งใจมาขอนแก่นครับเพื่อถวายไม้กวาดพัดลมให้กับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกจากวัดพร้อมกับทำเสื้อไม่ได้เป็นลูกหลานตาเฮียงมาแจกแต่อยากให้ตาเฮียงสมปรารถนาที่วัดป่าอดุลยารามคุณเกรซและนางอุบลวรรณนางอุบลครับขออภัยครับชาวกรุงเทพมหานครนำพัดลมไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวมาถวายให้กับเจ้าพระครูอดุลสานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อมอบให้กับวัดนำไปใช้ประโยชน์หลังจากที่ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครนางอุบลบอกว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่วัดครับหลังได้ดูข่าวว่าที่วัดมีเศษใบไม้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็ไม่สะอาดหูสะอาดตาจึงโทรศัพท์สอบถามกับทางวัดโดยวัดบอกว่าอยากได้พัดลมด้วยจึงได้นำไม้กวาดและพัดลมมาถวายให้กับทางวัดในวันนี้ครับ
0: ท่านคุณเกรซค่ะบอกว่าตนในฐานะที่เป็นพุทธมามกะคนหนึ่งที่ปฏิญาณตนไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยากจะเจอป้าดาตัวจริงค่ะแล้วก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าอดุลยารามแห่งนี้เพราะมีหลายคนรอต้อนรับเธอเองนะคะก็อยากบอกป้าดาว่ากระดุมเม็ดแรกก็คือตาเฮียง คนที่ถวายที่ดินให้กับทางวัดป่าอดุลยารามเพราะไม่ใช่ชื่อไม่ตรงกับโฉนดที่ดินตามที่กล่าวอ้างมาตลอดแต่เพราะเจตนาคือตาเฮียงต้องการนำที่ดินผืนนี้ถวายให้กับวัด พร้อมกับได้ทำเสื้อมาแจกให้กับนายอนันตชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยเสื้อค่ะมีการสกรีนรูปเทวดาเพื่อสื่อว่าตาเฮียงได้ไปสู่สวรรค์แล้วจะต้องการแก้ไขคำตอบกับองค์อินว่าทำไมลูกหลานถึงต้องมาเอาที่ดินคืนจากวัด
1: ครับ
0: แต่ป้าดาค่ะก็ทำให้มีหลายๆคนเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของป้าดาเช่นกันแต่เรื่องบาปกรรมค่ะเธอขอไม่พูดถึงให้กฎหมายและสังคมจัดการป้าดาเองถ้าป้าดาไม่เทปูนวันนั้นก็คงไม่มีคนมาที่วัดป่าอดุลยารามมากเท่าวัน

0: ามาตามติดในเรื่องของคดีแก๊งป้าดากันหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่ายังอยู่บุกรุกและอาจมีการแจ้งข้อหาอังยี่ซ่องโจรค่ะหลังถูกผู้กล่าวหาบางคนบางส่วนไม่มาตามหมายเรียกพร้อมเตือนให้เข้าพบตำรวจตามที่กำหนดหากไม่มาอาจถูกออกหมายจับส่วนกรณีลุงแหวนธานอสนายอนันชัยให้เวลา7วันค่ะให้มาขอขมาหลวงพ่อและคณะสงฆ์ต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อยุติเรื่องก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะนายอนันชัยชัยเดชหรือท่านนายกระดูกเหล็กประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลหรือทนายบอยทนายความและฝ่ายกฎหมายวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นได้เข้าพบพันตำรวจโทสุภมินล้วนโสมรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อทำการติดตามความคืบหน้าคดีที่วัดป่าอดุลยารามแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมกับพรรคพวกค่ะกรณีนำท่อปูนไปปิดขวางทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ส่วนอีกคดีครับเป็นกรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกนายเฮียงพิมพ์ศรีกรณีขอใบแทนโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดตัวจริงสูญหายตั้งที่โฉนดอยู่ในความดูแลของวัดป่าโดยที่โฉนดเนี่ยครับอยู่ในการดูแลของวัดป่าอดุลยารามนายอนันต์ชัยได้เปิดเผยว่าตำรวจออกหมายเรียกนางบัวไขและพยานอีก2ปากมารับทราบข้อกล่าวหาช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ขณะที่คดีบุกรุกมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ7คนครับและตำรวจได้ออกหมายเรียกใหม่ให้เข้ามาพบในวันที่18กันยายนเวลา10นาฬิกาหลังถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกในครั้งแรกนะครับไปฟัง
2: แล้วก็ถามถึงความคืบหน้าในการที่ดำเนินคดีกับกรณีแรกก็คือแจ้งความเท็จแจ้งความเพชรณตอนนี้เนี่ยได้มีหมายเรียกให้ทายาทของนายเฮียงก็คือป้าบัวไขกับพยานอีก2ปากเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะฮะประมาณต้นเดือนกันยาอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ป้าดากับพวกร่วมกันบุกรุกที่จริงอ่ะมีประมาณ10กว่าคนแต่มันไม่สามารถพิสูจน์ทราบบุคคลได้ก็เหลือ7คนประมาณ7คนหนึ่งในนั้นเนี่ยทราบว่าเป็นนายพลอดีตนายพลนอกราชการนะครับยศพลตรีนะฮะแล้วก็มีชุดทหารลายพรางอยู่ 2-3 คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็มีหมายเรียกไปปรากฏว่าในวันที่27เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตามหมายเรียกนะครับก็เลยมีการออกหมายเรียกใหม่ไปวันที่18กันยายนเวลา10นาฬิกานะฮะกำหนด7แห่งนะฮะในการมีหมายเรียกไปเนี่ยข้อหาอะไรบ้างก็มีข้อหาร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปนะฮะ2คนไปก็คือลักษณะชะกันนะฮะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นอกจาก
0: นะคะเป็นข้อหาร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและอาจพิจารณาแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรซึ่งมีโทษอัตราจำคุกเนี่ย7ปีหากไม่มาตามหมายเรียกอีกครั้งอาจมีการออกหมายจับค่ะส่วนกรณีลุงแหวนธานอสนายอนันชัยระบุว่าให้เวลา7วันค่ะเข้ามาขอขมาหลวงพ่อและคณะสงฆ์ต่อหน้าสื่อมวลชนหากไม่มาจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะโดยเห็นว่าการที่ต้องมาขอขมาต่อหน้าสื่อเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากคำพูดดังกล่าวก็ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาขอขมาต่อหน้าสื่อมวลชนเช่นกันนะคะจะได้เท่าเทียมนะคะ
1: ขณะที่ทนายกองทัพธรรมตอนนี้นำเอกสารยื่นให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นไปแล้วตอนนี
0: ้มา
1: ดูกันหน่อยครับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นระบุเอกสารในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินวัดป่าอดุลยารามขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดินคาดว่าเร็วๆนี้จะได้รับเอกสารก่อนที่จะส่งต่อยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขณะที่ทนายความวัดป่าอดุลยารามนำเอกสารด้านกฎหมายที่ดินยื่นให้กับที่ดินจังหวัดขอนแก่นไปแล้วครับที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนายโกวิทแสงสากลตัวแทนมูลนิธิทนาย

0: กองทัพธรรมได้จัดทำเอกสารข้อเสนอและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอดุญญารามจำนวน2ฉบับครับมากกว่า200หน้ายื่นต่อนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อหวังใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาด้านข้อกฎหมายรวมถึงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามและวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งนายโกวิทแสงสากลครับตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและทนายความวัดป่าอดุญญารามได้กล่าวว่าการจัดทำความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวในครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือเกี่ยวกับคดีที่ดินวัดป่าอดุญญารามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเห็นความจัดทำหนังสือข้อเสนอทางกฎหมายส่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งสาระสำคัญของความคิดเห็นทางกฎหมายของมูลนิธิเห็นว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทายาทผู้บริจาคมาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับวัดครับ
1: ใช่แล้วค่ะพร้อมกับอ้างอิงข้อกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีที่มีการสละหรือบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดซึ่งมีแนวคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของวัดแต่อย่างไรก็ตามค่ะมูลนิธิย้ำว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอและความเห็นทางกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินไม่ใช่การกดดันหรือเร่งรัดการตัดสินใจเนื่องจากแต่ละฝ่ายอาจมีความเห็นด้านกฎหมายที่แตกต่างกันและคดีดังกล่าวค่ะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังจากยื่นเอกสารแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ดินโดยมูลนิธิค่ะจะระบุว่าจะไม่เร่งรัดและกดดันการดำเนินการและพร้อมให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนสำหรับประเด็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุญญารามขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่ดินโดยความเห็นทางกฎหมายของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณโกวิทแสงสากลกันหน่อยค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับเอกสารตัวนี้เนี่ยทางมูลนิธิกองทนายกองทัพทำครับทำเป็นข้อเสนอความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินวัดนะครับที่ของวัดป่าอดุญญาทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโอนที่ดินแล้วก็แนบคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาเกี่ยวเรื่องที่ดินวัดเนี่ยประกอบเข้ามาด้วยนะครับเหตุผลที่ทำมาเนี่ยเนื่องจากเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องคดีของวัดเนี่ยแหละครับที่สารการจังหวัดก็ทางมูลนิธิก็เลยมีความเห็นว่าจะทำคำเสนอทางความเห็นทางด้านกฎหมายเนี่ยครับส่งให้ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพิจารณาด้วยซึ่งวันนี้ก็จะทำมา2ฉบับครับส่งเรียนถึงอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโอนที่ดินของวัดนะครับ
3: ที่เราต้องทำความเห็นมาเพราะ
1: เห็นนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะทางอีสานวันนี้รายการของเราก็จะนำเสนอมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับ
1: แต่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: าดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: แค่3ปีความเสีย

จากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: กลับมาติดตามข่าวอีสานวันนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมและน้องซินดี้ไปท่องเที่ยวแบบสุดชิลกันหน่อยพายเรือคายักสุดชิลพิชิตสกายวอล์กที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำกันหน่อยท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานฐานรากนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ
1: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันร่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
2: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
3: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
1: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
4: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน

0: ครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
1: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
2: อิจฉาคุณภวิตาจังเลยเมื่อกี้นี่เห็นมีดำนาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องขึ้นไปถามก่อนว่าดำนานี่เมื่อกี้ได้เอาลากลงหรือเปล่า
3: ใช่ทำถูกวิธี
2: ทำถูกวิธีหรือเปล่านะ
3: ต้องไปถามไปสอบกันนะคะ
2: ไปเที่ยวกันได้ไปจุดเดียวได้เที่ยว2จังหวัดเลยท
3: ั้
2: งขอนแก่นและหนองบัวลำพู
3: ใช่แล้วนะคะไปกันได้ค่ะ
2: ครับ
3: ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะอนุทินค่ะประกาศชัยชนะเลือกตั้งส้มส.ส.เขต3อุดรธานีที่คว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งค่ะเวลา 17:00 นวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยกปน.ได้เปิดหีบนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโดยที่หน่วยเลือกตั้งที่5หมู่5บ้านด่านตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง625คน จากนั้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะส.ส.ภาคอีสานได้เดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครส.ส.เขต3พรรคภูมิใจไทย ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 100% อย่างไม่เป็นทางการเบอร์1นายขจิตชัยนิคมพรรคประชาธิปไตยใหม่ 13,017 คะแนนเบอร์2นายอธิการแก้วเครือศรีพรรคภูมิใจไทย 37,961 คะแนนและเบอร์3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมือง 4,633 คะแนนค่ะ
2: โดยงานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะส.ส.ภาคอีสานได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีเขต3อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับชูมือนายอธิการว่าที่ส.ส.เขต3อุดรธานีที่คว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งครั้งนี้ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ 64,926 คนจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 125,555 คนมีบัตรดีอยู่ที่ 55,957 ใบบัตรเสีย 2,045 ใบไม่เลือกผู้ใดเลย 6,924 ใบครับจากอุดรธานีไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายกันหน่อยครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพร้อมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายชี้แจงกรณีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ให้การกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครสายไหมว่าตำรวจหนองคายขอแบ่งทองของกลางยืนยันการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อหาแหล่งที่มาและเจ้าของที่แท้จริงส่วนผู้ต้องหาอ้างว่ามีนายเป็นคนมีสีตำรวจจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายพันตำรวจเอกณัฐวุฒิภูลเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าพร้อมกับนำทองคำจำนวน6แท่งมาแสดงพันตำรวจเอกณัฐวุฒิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจหนองสองห้องถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดงจึงเรียกตรวจสอบพบคนขับมีท่าทางมีพิรุธและยอมรับว่าเสพยาเสพติดเมื่อตรวจปัสสาวะก็พบเป็นสีม่วงจากการตรวจค้นรถคันดังกล่าวครับพบวัตถุสีทองลักษณะคล้ายทองจำนวน6ชิ้นส่วนหญิงที่นั่งมาด้วยกันก็พบ วัตถุคล้ายทองเช่นกันโดยหญิงคนดังกล่าวครับยืนยันว่าเป็นทองของตนเองน้ำหนักประมาณ3บาทและแสดงหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงได้คืนทองให้ส่วนวัตถุคล้ายทองที่พบในตัวคนขับได้ยึดไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ตำรวจยังพบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกว่า100เครื่องจึงได้ยึดไว้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ความผิดออนไลน์หรือบัญชีม้าหรือไม่รวมถึงได้มีการตรวจสอบทองคำว่าเป็นทองคำจริงหรือเป็นของใครและได้มาอย่างไรก่อนจะพิสูจน์ว่าเป็นทองคำจริงและจะดำเนินการตามระเบียบต่อไปครับ
3: ส่วนกรณีมีผู้มาติดต่อขอทองคืนค่ะตำรวจยืนยันว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเจ้าของทรัพย์ก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนขณะที่ผู้ต้องหาอ้างว่าได้ทรัพย์มาจากบ้านนายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำหรับเครื่องแบบนายทหารที่พบในรถผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายระบุว่าจากสภาพเครื่องแบบและทองเหลืองที่ป่ามีสภาพเก่าแต่ยังไม่ปักใจเชื่อหรือทิ้งประเด็นจะรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์หากพบความเกี่ยวข้องนะคะก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงโดยไม่เชื่อคำกล่าวอ้างค่ะจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและย้ำว่าจะมีการดำเนินการกับตัวจริงไม่มีแพะแน่นอนค่ะส่วนข้อสงสัยสำหรับตำรวจที่ปล่อยผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้ปล่อยค่ะแต่ดำเนินคดีขับเสพและส่งสารแล้วเมื่อไม่มีหมายจับคดีลักทรัพย์และไม่มีการแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องปล่อยตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะทรัพย์สินยังต้องตรวจสอบเนื่องจากผู้ต้องหามีโทรศัพท์กว่า100เครื่องและมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก15เครื่องซึ่งตำรวจก็ยังสงสัยทองดังกล่าวค่ะว่าอาจจะได้มาจากที่อื่นหรือเปล่า
2: เอาจริงๆเลยใครที่ไหนคนปกติที่ไหนจะมาพกโทรศัพท์ทีละเป็นร้อยเครื่องอย่างนี้ใช้โน้ตบุ๊กจริงๆถือตัวเดียวก็เหลือเฟือแล้วอันนี้ต้อง15เครื่อง
3: ใช่อันนี้ก็คือความผิดปกติแต่ในตอนนี้นะคะหลักฐานทางสถานีตำรวจภูธรหนองคายเองก็พยายามรวบรวมก่อนตอนนี้คือยังไม่ได้ปักใจเชื่อตามผู้ต้องหาน
2: ะ
3: คะตามผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คือต้องรวบรวมหลักฐานก่อนแล้วก็ต้องติดตามต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปบุกในพื้นที่ที่มีหลักฐานชัดเจนแน่นอนนะคะไปรวบหนุ่มขนยาบ้า5ล้านเม็ดคาบ้านเลยค่ะตชด.ภาค2ค่ะรวบหนุ่มสุรินทร์ขนยาบ้า12กระสอบ5ล้านเม็ดยัดในรถกระบะที่เพิ่งถอยมาแค่วันเดียวนะคะขนมาไว้ที่บ้านพักเช่ากลางเมืองมหาสารคามพบว่ามีประวัติช่อโกงบัญชีม้าสารภาพทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียวค่ะจากในที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ได้นำโดยร้อยตำรวจเอกคมสันนินสมบูรณ์หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เข้าจู่โจมตรวจค้นรถกระบะนาจอดที่บ้านพักหลังได้รับแจ้งจากสายลำเลียงยาเสพติดมาไว้ที่บ้านพักเช่า30สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พบบ้านหลังเช่าดังกล่าวและพบรถยนต์ยี่ห้อ Isuzu รุ่น D-Max สีดำเลขทะเบียนกไก่นหนู9241สกลนครจอดอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจึงได้วางกำลังไว้รอบบริเวณค่ะและแสดงตัวเข้าตรวจสอบบ้านพบชายอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นนายอนุชาหรือนายโออายุ26ปีนะคะเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ภายในบ้านแล้วก็ได้ตรวจค้นภายในบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้ตรวจค้นภายในรถยนต์พบถุงสีดำภายในรถจำนวน12กระสอบค่ะเมื่อตรวจสอบแล้วก็เป็นยาบ้ารวมกันประมาณ5,000 เม็ดนะคะจึงเข้าตรวจสอบแล้วก็เข้าทำการสอบสวนค่ะ
2: ครับล่าสุดพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2พร้อมชุดจับกุมร่วมแถลงการจับกุมและเปิดเผยว่านายโอผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวสปป.ลาวให้นำยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดสกลนครไปส่งมอบให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ตอนในโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินที่ได้รับ 100,000 บาททำเป็นครั้งแรกบอกงี้นะครับส่วนบ้านเช่าเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่2ไร่แจ้งกับเจ้าของบ้านว่าเช่าเพื่อเป็นสถานที่เก็บหอมเก็บกระเทียมเพื่อจำหน่ายขณะที่รถกระบะคันก่อเหตุเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้อง

0: าเพิ่งซื้อรถด้วยเงินสดก่อนหน้าที่จะถูกจับกุมได้เป็นแค่1วันเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าและมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่บ้านและประชาชนและชุมชนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยครับ
1: นี่นะคะชื่นชมทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่สามารถสกัดกั้นแล้วก็จับในการคดีนี้ได้นะคะต้องบอกว่าเป็นยาบ้าที่จำนวนมากนะคะ5ล้านเม็ดนะคะไม่น้อยเลยนะคะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำนะคะน้ำมันประจำวันนี้กันครับ

0: ไปติดตามพยากรณ์อากาศในวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์โดยมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะ
1: ครับอุณหภูมิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ถึง36องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสภาพรวมคุณภาพอากาศทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากครับขอนแก่นก็โอ้ดีมากนะครับหนองคายคุณภาพดีปานกลางนครพนมอุบลราชธานียกโป้งให้เลยอากาศดีมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้ซินดี้ศิรพศรอุดมแก้วและพี่ต่อมทักษิณปวัฒนาพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศการพายเรือพายยักษ์นะคะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวความสนุกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของโรคใต้น้ำครับและในวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมืองหนองคายครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วยครับเรื่องราวความสนุกของรายการคิดดีวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่นี่รวบรวมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาน้ำจืดปลาหายากและสัตว์น้ำท้องถิ่นของกลุ่มรุ่มแม่น้ำโขงซึ่งกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนแบบนี้ต้องผ่านการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารถึงแนวคิดและเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันครับ
1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2552นะครับแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีก็คือจะเป็นอยู่ในความดูแลของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายของเรานะครับก็เริ่มแรกมีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการครับแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับทางจังหวัดก็ได้ถ่ายโอนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้มาให้ที่คณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับการดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็อยู่ภายใต้การดูแลของการกำกับติดตามดูแลของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายครับเท้าความจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์นะครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการยกระดับศักยภาพของภูมิภาคของเรานะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ในอนาคตเราจะขยายไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงด้วยหรือ GPS นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาครับการวิจัยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางน้ำนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เราจะเน้นนะครับพยายามนะครับผลักดันให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประมงนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งบริการวิชาการที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่ากับสังคมนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ในอนาคตรวมไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงว่า GPS ด้วยครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาตินะครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะพยายามนะครับเปลี่ยนเนื้อหาในตำราที่เด็กๆได้เรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสได้โดยตรงนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับเราก็จะนะครับมีบทบาทสำคัญก็คือในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็น1การเชื่อมโยงทฤษฎีนะครับสู่ประสบการณ์จริงหรือเรียกว่าเป็น virtual learning นะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คือเราจะเป็นศูนย์รวมความหลากหลายนะครับของทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำโขงครับส่วนประเด็นที่3ก็คือเราก็จะปลูกฝังจิตสำนึกนะครับด้านการอนุรักษ์นะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าเราเรียกว่า environmental awareness ครับประเด็นต่อมาก็คือเราก็มุ่งนะครับที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับหรือว่า active learning นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเราก็จะผลักดันนะครับให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแล้วก็การประมงนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในอนาคตครับผม
0: การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมือนกับธรรมชาติจริงเพื่อให้สัตว์น้ำได้อาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากความสวยงามแล้วทุกตู้จัดแสดงยังแฝงไปด้วยความรู้ให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการเรียนรู้ที่นี่จึงไม่ใช่แค่การมองแต่คือการเข้าใจความธรรมชาติอย่างแท้จริงครับ
2: ก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับ การจัดแสดงนะครับหลักๆนะครับก็เน้นในเรื่องของพันปลาน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นพันปลาที่สามารถรวบรวมนะครับเพื่อนำมาจัดแสดงได้นะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ในการนำเข้ามาจัดแสดงนะครับเราก็มีการจัดระบบนิเวศภายในตู้จัดแสดงให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับอยู่ได้ในตู้นะครับโดยที่เพราะว่าความเครียดน้อยลงนะครับให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการให้อาหารนะครับให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำในปริมาณที่เขาต้องการนะครับก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการจัดแสดงของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่าในการจัดแสดงของที่นี่นะครับมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับกี่ชนิดนะครับแล้วก็การใกล้เคียงกับระบบนิเวศมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับในส่วนของโซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงทั้งปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดนะครับในส่วนของปลาน้ำเค็มนะครับเราก็จะมีจัดแสดงบ้างให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมอทะเลนะครับปลาการ์ตูนนะครับปลาฉลามครีบดำพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นจริงๆนะครับพันปลาในลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะแบ่งการจัดแสดงออกเป็นปลาลุ่มน้ำโขงนะครับปลาหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยนะครับเราก็มีการจัดแสดงในส่วนของส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่โอปอนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่โอปอครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่โอปอครับจุดที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว
3: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องผ่านจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับ
0: แล้วเรามีราคายังไงบ้างครับในการจำหน่ายตั๋ว
3: ในการจำหน่ายตั๋วนะครับจะมีเด็กที่เป็นของคนไทยก็จะเป็นเด็ก50ผู้ใหญ่80แต่ถ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวก็จะเป็นเด็ก60ผู้ใหญ่100บาทในราคาบัตรต่างชาติก็จะเป็นเด็กในราคา80บาทผู้ใหญ่150บาทครับแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุ60ปีผู้พิการนะครับก็จะให้ยื่นบัตรแสดงนะครับก็จะได้เข้าชมฟรีนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันได้ยื่นบัตรก็จะได้รับส่วนลดนะครับ
0: แล้วเราได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรับชมไหมครับหรือว่าฟรีไทม์เลย
3: ฟรีไทม์เลยครับก็คือบัตรที่ซื้อสามารถเข้าชมได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถดูรอบการแสดงโชว์ได้ทุกรอบเลยของในวันนั้น
0: ถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกมาแล้วเข้าไปใหม่ได้ไหมครับ
3: ได้ครับหรือว่าจะซื้อบัตรเสร็จแล้วเข้าไปชมไปกินข้าวแล้วกลับมาดูโชว์ก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกันแค่แสดงบัตรที่ซื้อไปแล้วกับเจ้าหน้าที่
0: ก็คือไม่เฉพาะวันปกติวันไหนที่มีแสดงพิเศษโชว์พิเศษก็ราคาเท่านี้ราคา
3: เท่านี้เหมือนเดิมราคาปกติถึงจะเป็นช่วงโชว์ดำน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็นช่วงโชว์นางเงือกก็ราคานี้เหมือนเดิมปกติเลย
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่โอปอพาเราไปเที่ยวชมด้านในกันเดียวคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
0: ครับ

0: อย่างกิจกรรมฝาฝั่งตรงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากจุดไหนไปที่จุดไหนอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็จากทิเบตไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็จะมาเน้นที่ฝั่งของประเทศไทยว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้างที่ตรงนี้ก็จะไหลแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวียดนามก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าว่าในส่วนของปลาแต่ละถิ่นเขาจะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างใช่แ
0: ล้วก็จะปลาแต่ละถิ่นก็คือจะแตกต่างสายพันธุ์กันไป
1: ใช่ครับก็จะเน้นแต่ละถิ่นของอย่างประเทศจีนก็จะอีกชนิดนึงปลามาฝั่งไทยก็จะอีกชนิดนึงแล้วก็ในจนไปถึงปากแม่น้ำฝั่งเวียดนามเลยครับ
0: แต่ทั้งหมดก็คือปลาน้ำโขงน
1: ี่
0: แหละ
1: ใช่ก็คือปลาน้ำโขงใช่ครับ
0: เรื่องฝั่งนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์
1: ปลาน้ำเค็มครับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำเค็มทั้งหมด
0: อย่างที่เราเห็นมีปลาเก๋ายักษ์ด้วยครับเนี่ย
1: จะมีปลาเก๋าปลาฉลามครีบดำใช่ครับฝั่งตู้จัดแสดงก็จะมีพวกกุ้งมังกรปลาการ์ตูนครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได
1: ้ได้เลยครับฝั่งนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับปลาน้ำเค็มทั้งหมดเลย
0: แล้วก็เห็นฝั่งนี้ผมก็ชอบแล้วเน
1: ี่ยเล่าเรื่องต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงให้เด็กๆได้รู้ด้วยครับ
0: นี่ก็คือจะเป็นเล่าเรื่องราวทั้งหมดแต่ละพื้นที่เนาะว่าแม่น้ำโขงผ่านจังหวัดไหนบ้าง
1: ใช่ฝั่งไทยก็จะเน้นว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้าง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดว่าถึงจังหวัดนี้นะเป็นสัญลักษณ์ของอันนี้นะครับ
0: อย่างนี้พระธาตุหน้าหนองก็คือแน่นอน
1: ใช่หนองคายแน่นอน
0: โอเคอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตรุ่นน้องผง
1: ใช่ครับตัวนี้ก็จะเล่าถึงเครื่องมือในการใช้ในอดีตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังจะมีบางชนิดที่เรายังใช้อยู่นะครับ พวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงจะเป็นเรือนะครับที่สมัยก่อนยังใช้ในลุ่มน้ำโขงนะครับ
0: ครับผมก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตรวมถึงปัจจุบันที่ยังใช้อยู่
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะเห็นในแถบชุมชนหรือว่าในแถบชานเมืองนะครับเพราะว่าในแถบเมืองอำเภอเมืองอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นน้อยแต่ว่าจะมีบางชนิดที่ยังใช้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าแค่ไม่กี่โซนเราก็ได้รับความรู้เนี่ยไปหลายอย่างแล้ว
1: ใช่ครับในโซนนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้
0: วิถีชีวิต
1: ในอดีตเพราะว่าบางอย่างเด็กๆอาจจะไม่เคยพบว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้
0: จริงผมยังไม่รู้จักเลยอีจู้
1: อีจู
0: อีจูอย่างนี้ก็คืออุโมงค์ขนาดใหญ่
1: ใช่ครับนี่จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสานใช่
0: ก็คืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของทางเรา
1: ใช่ครับยาวที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดด้วย
0: ว้าวมากเลยครับคือเข้ามานี่คือเหมือนเราอยู่ในโลกใต้น้ำจริง
1: ใช่ครับแล้วก็เราจะจำลองในที่นี่ให้กับเหมือนโลกใต้บาดาลใช่ครับจะจำลองให้ดูเหมือนว่าเป็นโลกเมืองพญานาคลงไปแล้วอาจจะได้เจอพญานาคตรงข้างล่างนะครับ
0: อันนี้ระยะประมาณกี่เมตรพี
1: ่ลึก8เมตร
0: โอ้8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วภายในพื้นที่จัดแสดงเลยก็คือเป็นพื้นที่ปลาน้ำจืดใช่ไหมโซนตรงนี้
1: เป็นโซนปลาน้ำจืดในแถบลุ่มน้ำโขงครับพวกปลาเกร็ดปลาหนังใช่ก็จะรวบรวม
0: ทุกประเภทหลากหลายสายพันธุ์ของปลาน้ำจืดจะรวมไว้ที่นี
1: ่ใช่ครับจะรวมที่อุโมงค์นี้หมดเลย
0: แล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาถ้าเขาอยากมารับชมการให้อาหารเนี่ยต้องมากี่โมงครับพี
1: ่ต้องมาในรอบเราบอกก่อนว่าเราเปิดให้เข้าชมได้ดูโชว์2รอบทุกวันแล้ว
0: จาก
1: ปกติใช่จากปกติวันอังคารถึงวันศุกร์จะเป็น1รอบนั่นก็คือรอบ14นาฬิกาใช่14นาฬิกาแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเราจะเป็นเข้ามาชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็ได้ดูทั้ง2รอบเลยก็คือรอบ11นาฬิกาแล้วก็รอบ14นาฬิกาครับ
0: ก็คือมีทั้ง11นาฬิกาแล้วก็14นาฬิกา
1: ใช่
0: 2รอบ
1: ทั้ง2รอบเลย
0: ก็มาสะดวกสบายก็มา
1: ใช่โอ้ตอนนี้เรามี2รอบแล้ว
0: ว้าวอลังการมาก
1: ครับ
0: มานี่ทั้งเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็จะได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับปลาแต่ละสายพันธุ์ของแม่น้ำโขง
1: ใช่ครับ
0: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือลึก8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วความกว้างเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ความกว้างนี่ น่าจะอันนี้ไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้วัดความยาวดูว่ามันยาวเท่าไหร่แต่ว่ารู้แต่ว่าขนาดลึก8เมตร
0: ไม่ธรรมดานะใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
1: ใช่แต่ว่าอุโมงค์เรายาวที่สุดใช่ครับ
0: แล้วปลาเรานี่มีกี่สายพันธุ์พี่ของปลาน้ำเสีย
1: ปลาที่นี่จะมีรวบรวมไว้หลายสายพันธุ์ด้วยกันจะมีทั้งกลุ่มปลาตะเพียน
0: ครับผม
1: กลุ่มปลาเทโพปลาเทพาปลาบึกนะครับปลาหนังต่างๆก็จะรวบรวมไว้ที่อุโมงค์นะครับ
0: เรามีป้ายบอกอยู่นะครับว่าปลาแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเป็นยังไง
1: หลังจากที่จะอยู่ในตู้แล้วก็ยังจะมีโซนจัดแสดงให้ดูแล้วก็จะมีข้อมูลชื่อสามัญชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยชื่อท้องถิ่นเรามีให้ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งหมดเลยครับ
0: ไม่ธรรมดา

0: หลังจากที่เราเดินทัวร์เกือบรอบแล้วยังเหลืออีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็จะเป็นโซนชั้นหนึ่งทั้งหมดก็จะมีโซนปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศก็อยู่โซนทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรวมปลาเกร็ดทั้งหมดก็อยู่ฝั่งนี้จะรวมทุกชนิดเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะอันตรายนิดนึงจะเป็นปลาอันตรายเพราะว่าเป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศญี่ปุ่นประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเป็นปลาในเป็นปลาน้ำจืด
1: ใช่ครับเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลย
0: ถูกจัดรวบรวมไว้ที่นี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็จัดรวบรวมไว้แต่ว่าปลาพวกนี้ก็จะให้ถือว่าเป็นปลาที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าผ่านการตรวจจากทางกรมประมงแล้วว่าสามารถเลี้ยงได
0: ้
1: ปลาบางชนิดที่ไม่สามารถเลี้ยงได้กรมประมงก็จะให้แยกออกไปต่างหาก
0: ครับผมเห็นเรามีบริเวณที่เป็นปลาเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจะมีโซนปลาเศรษฐกิจก็คือจะเป็นพวกปลาที่สามารถเลี้ยงได้ในท้องตลาดที่เราเห็นกันปัจจุบันใช่ครับ
0: สำหรับคำแนะนำสำหรับเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจที่จะมาเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ
1: ข้อปฏิบัติต่างๆก็คือถ้าเป็นสำหรับเด็กก็เราจะงดให้ใช้เสียงนิดนึงงดใช้แฟดนะครับแล้วก็ห้ามเอามือล้วงไปในบ่อนะครับเพราะว่าบางเด็กอาจจะปีนไปล้วงในบ่อที่มันเป็นบ่อที่อันตรายก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เราจะไม่วิ่งหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งแล้วหกล้มได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นคำเตือนสำหรับเด็ก
0: อย่างตรงตู้ปลาชนิดไหนอันตรายเราก็จะติดเตือนไว้
1: ใช่ครับเราก็จะเตือนว่าเป็นปลาอันตรายเด็กๆก็ที่มีรั้วกั้นก็เพราะว่าบางโซนเป็นอันตรายก็เลยกั้นไว้ทั้งหมดเลยเผื่อเด็กจะปีนปลายแล้วก็กลัวหกล้มได้รับบาดเจ็บด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้แล้วก็ยังมีความพิเศษก็คือเรามีกิจกรรมโชว์นางเงือกด้วยไหมคร
1: ับ ใช่ครับกิจกรรมโชว์นางเงือกของเราก็จะมีในปีนี้เราจะมีถึง3ครั้งด้วยกัน
0: ครับผม
1: ใช่ครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่31พฤษภาถึงวันที่3มิถุนาย นนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงเดือนธันวาอีกทีนึงครับก็จะเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันในปีนี
0: ้ครับแล้วสำหรับน้องๆหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลาสายพันธุ์ต่างๆไหมครับ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลในแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับก็ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในข้อมูลส่วนใดก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ทุกจุดเลยที่นักท่องเที่ยวอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะครับ
0: ก็หมอโอ้โหเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยวันนึงอาจจะไม่หมดเขามีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากเยอะมากจริง
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องของสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะสายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่เป็นปลาน้ำจืดรวมถ
1: ึ
0: งปลาน้ำเค็มอย่างปลาทะเลด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วย
1: ใช่ครับอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกว่าเราอาจจะเห็นแค่ปลาชนิดนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาข้างล่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กันครับ
0: โอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่โอปอลเนี่ยฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่เขาสนใจที่อยากมาเที่ยวชมนะครับ
1: ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเยอะๆเลยนะครับเราจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะปิดทุกวันจันทร์แต่ว่ายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเปิดขายบัตรตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:30 นนะครับแต่ว่าจะชมได้ถึง 5:00 นเลยทีเดียวครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณพี่โอปอลมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ใต้น้ำครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จังหวัดหนองคาย
1: ก็พอดีว่าน้องชอบดูปลาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มาดูแบบโลกใต้ทะเลที่แบบมันมีอะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องได้เรียนรู้ด้วยค่ะพอดีว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสัดส่วนดีนะคะเพราะว่า

0: มีทั้งโชว์ปลาทะเลกับปลาน้ำจืดด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามีปลาให้ดูเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโชว์พิเศษให้ดูด้วยอย่างเห็นมีโปรแกรมว่าจะมีโชว์นางเงือกมาด้วยอะค่ะแล้วก็ที่โชว์ให้อาหารปลาก็ทำให้เด็กตื่นเต้นค่ะใช่น่าสนใจมากนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะพาน้องๆมาอีกนะคะ
1: ครับก็ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คำนึงถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มาเยี่ยมชมนะครับทางเราก็ได้มีการออกแบบนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายที่ให้ความรู้นะครับคำบรรยายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ภาพการ์ตูนนะครับไอคอนนะครับแล้วก็คำอธิบายสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตู้ปลาแต่ละตู้นะครับแล้วก็จะเป็นภายในอควาเรียมของเรานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็รวมถึงการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสนุกสนานครับที่มาได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับแล้วก็เราต้องการนะครับให้เด็กได้เรียนรู้นะครับนอกห้องเรียนแทนการเรียนรู้นะครับแบบท่องจำนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความประทับใจครับแล้วก็ให้เด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาเยี่ยมชมอควาเรียมของเราอีกครั้งนึงครับผมครับก็ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือการมีโชว์นางเงือกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชว์พิเศษเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราครับส่วนกำหนดการเปิดทำการของอควาเรียมของเราครับแล้วก็จะเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับโดยเราจะปิดทำการครับทุกๆวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็เรามีช่องทางการติดต่อนะคะที่เป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายได้ก็คือ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ชื่อเดียวกับชื่อของเราเลยครับก็คือ Facebook ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็ฝากทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาเยี่ยมความเรียกของเรากันเยอะๆนะครับ
2: การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งความรู้ความสนุกและแรงบันดาลใจและที่สำคัญนะครับยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติครับ

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที
1: ่ท่องเที่ยวชุมชนวังซ่า
0: วู้สุดยอดเมื่อสักครู่น่ารักมากเป็นความห่วมแหงห่วมใจแม่นบ่จ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ชุดการแสดงเมื่อสักครู่ชื่อชุดการแสดงว่าอะไรคะ
2: เป็นการรำคอมมิวนิสต์ค่ะ
0: คอมมิวนิสต
2: ์ค่ะคอมมิวนิสต์เพราะว่าชาวบ้านเราตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์นะคะถูกเกณฑ์ไปให้รำให้คอมมิวนิสต์ดูซึ่งเป็นการรำแบบจำใจนะคะพ่อแม่ก็คือรำด้วยน้ำตาสังเกตว่าทุกท่านเห็นจะไม่ค่อยยิ้มเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตาบาป
0: คือเพลงแรกเลย
2: เพลงแรกเลย
0: คือการรำคอมมิวนิสต
2: ์คอมมิวนิสต
0: ์เป็นประวัติศาสตร์มายาวนานกี่สิบปีที่แล้วคะ
2: ประมาณ50 ปีที่แล้วค่ะ
0: 50 ปีที่แล้ว
2: ซึ่งแม่บางท่านที่อยู่กับเราก็ยังจำเหตุการณ์นั้นได้ดีถ้าไม่ไปอย่างนี้ก็มีปืนมีมีดอะไรนี้ค่ะก็จะโดนฆ่าค่ะ
0: ทีนี้พอเพลงที่สองเปลี่ยนอารมณ์เลย
2: เปลี่ยนอารมณ์จอยม่วนจอยแล้วค่ะ
0: อันนี้คือชุดการแสดงอะไรคะ
2: อันนี้คือม่วนซื่นวังซาค่ะ
0: ม่วนซื่นวังซา
2: ค่ะเพราะว่าก็อยากให้สนุกสนานค่ะการเต็มที่เลยแล้วแต่ปลดปล่อยอารมณ์แบบจอยได้แบบพานักท่องเที่ยวแบบจอยได้แบบเต็มที่เลยค่ะ
0: แนะนำอีกครั้งตอนนี้เราอยู่กันที่การท่องเที่ยวชุมชนวังซาอยู่ที่ไหนคะและตรงนี้คืออะไรคะ
2: ตรงนี้คือศูนย์การเรียนวังซาพิทยาลัยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวค่ะที่นักท่องเที่ยวมาก็เข้ามาเช็คอินกับเราก่อนค่ะที่ศูนย์การเรียนวังซาพิทยาลัยของเราก่อนค่ะแล้วก็เราก็จะพาไปชมในแต่ละจุดค่ะ
0: ซึ่งในศูนย์เนี้ยพิเศษมากไม่ได้แค่มีแค่ชื่อนะไม่ได้เป็นแค่ศูนย์เรียนรู้แค่ชื่อไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่ให้ความรู้จริงๆภายในแอบเห็นทั้งกี่ทอผ้าแอบเห็นผลิตภัณฑ์ทอผ้าแล้วทราบมาว่าถ้ามาเรียนกับพี่เนี่ยมีใบจบหลักสูตรให้จริงๆด้วย
2: ใช่ค่ะคือของเราเป็นสถานศึกษานะคะตามพรบการศึกษามาตรา12ค่ะสังกัดนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยหนองบัวลำภูค่ะก็เข้ามาเรียนนะคะเพราะว่าเรามองเห็นศักยภาพของน้องๆแต่ละคนค่ะบางครั้งการเรียนในระบบหรือว่าเรียนอยู่ในโรงเรียนทั่วไปอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าความขนาดของคนไม่เหมือนกันค่ะ
0: และสุดหล่อที่ยืนอยู่ใกล้ๆน้องฝนก็คือผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ที่ทางศูนย์ของเราภูมิใจมากๆชื่ออะไรคะ
3: ครับนายชัชนันท์คำชมพูชื่อเล่นชื่อน้ำเหนือค่ะ
0: น้องน้ำเหนือ
3: ใช่
0: น้ำเหนือจบจากที่นี่เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: จบหลักสูตรอะไรยังไงเล่าให้เราฟังหน่อย
3: หลักสูตรมัธยมศึกษาม.ปลายครับใช่ที่ผมถนัดก็จะเป็นเรื่องการทอผ้าครับ
0: คุณผู้ชมค่ะเนี่ยคือผลงานของน้องน้ำเหนือนะแล้วสวยมากคือพอมาถึงที่ศูนย์เรียนรู้นี้ทางพี่ๆนะคะน้องๆแม่ๆก็ให้เราสองคนเปลี่ยนชุดเป็นชุดประจำถิ่นของชุมชนวังซาเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาหรือว่ามีงานต่างๆชุมชนวังซาก็จะแต่งกายแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยทราบมาว่านี่คือผลงานแบบโปรเจกต์จบของเราเลยสวยมากเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ครับผืนนี้ก็จะเป็นผืนที่แกะออกจากผืนของคุณแม่ประกายเพียแก้วครับยืมตัวคุณแม่สักนิดนึงนี่ครับเป็นผืนที่แม่ของคุณแม่ประกายทำนะครับแต่ว่าเราทำออกมาก็คือเพิ่มมูลค่ามากขึ้นก็คือการใช้เทคนิคเพิ่มไม้คำใช่ครับไม้คำญี่ปุ่นใช่เพิ่มมูลค่าให้ผ้าขิดเราดูสวยดูหรูหรามากขึ้นนั่นเองครับ
0: อยากรู้แล้วค่ะว่าภายในศูนย์มีจุดอะไรบ้างมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างพาไปชมเลยนะคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะ
3: เชิญครับ
2: ชุมชนเรานะคะก็เป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดเลยนะคะเป็นกลุ่มชนหนึ่งค่ะที่อพยพมาแล้วก็หาที่ตั้งบ้านแปลงเมืองนะคะเพราะว่าทางจังหวัดเลยตอนนั้นจากคำบอกเล่าของพ่อโซนแม่โซนนะคะที่เป็นผู้ที่มาก่อนนะคะก็บอกว่าที่จังหวัดเลยก็คือแรงมากแรง7 ปีไป 7 เดือนค่ะแล้วก็เกิดโรคหาระบาดด้วยนะคะทีนี้ก็เลยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานนะคะที่บ้านข้าวสารอุดรธานีก่อนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นดงเป็นป่านะคะก็เลยอพยพเดินมาเดินทางมาค่ะมาเจอน้ำสายหนึ่งนะคะที่ไหลลงมากระทบหิน

0: นะคะดังซาซานะคะก็เลยเลือกปักหมุดอยู่ตรงที่ใกล้แหล่งน้ำตรงนั้นก็เลยใช้ชื่อเป็นหมู่บ้านว่าวังหินซาเพราะว่าใช้อาบใช้กินนะคะใช้ทำประโยชน์ต่างๆนะคะก็จะมีหลายวังนะคะวังเดือวังแคนวังอะไรต่างๆแต่สุดท้ายบรรพบุรุษเราก็เลยเลือกเอาเป็นวังหินซา
1: วังหินซา
0: ซึ่งจากตรงนั้นนะคะก็ได้นำเอานะคะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอพยพมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้านะคะอาหารการกินก็จนได้นะคะมีการเก็บเอาลายผ้านะคะที่ตั้งแต่การตั้งบ้านการทำตั้งแต่การใช้ประโยชน์ในชีวิตก็คือการทอผ้ากั้งนะคะตัวนี้นะคะผ้ากั้งตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าล่อนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าปูที่นอนค่ะสำหรับคู่บ่าวสาวที่จะเข้าเรือนหอก็จะใช้เป็นนะคะผ้าล่อนะคะก็จะมีลวดลายหลายแบบค่ะลายดอกผักแหวนนะคะแล้วก็ลายต้นขี้เหล็กนะคะสลับกับลายแก้วหมาตายนะคะซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะพี่ฝน
1: ชาวกรุงเทพแปลออกไหมคะ
0: ไม่ออกไม่ออกครับผมได้ไหมคะอะไรผ้าพื้นนี้ค่ะที่แบงค์พื้นนี้ก็จะเป็นผ้า150ปีค่ะเป็นการทอแบบไม่เก็บขีดแบบไม่ใช้ไม้นะคะคือการเก็บสดนะคะถ้าเก็บจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ400ไม้นะคะเป็นลายปราสาทเทวดาขี่ม้าขี่ช้างค่ะเอาไว้เป็นผ้ากั้งตอนห้องนอนค่ะคือกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาค่ะหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะคะที่ไม่ดีก็สามารถกันได้ค่ะคนโบราณเขาถืออย่างนั้นค่ะก็จะเป็นย้อมธรรมชาติหมดเลยนะคะจากข้างแล้วก็ม่อนินก่อจะมาเป็นหม้อนินเนี่ยค่ะเราต้องก่อหม้อคามก่อนพอก่อหม้อคามเสร็จแล้วเราก็จะมาก่อหม้อนินซึ่งขั้นตอนจะยากคูณ2นะคะซึ่งยากกว่าการทำคามนะคะต้องมีกลวิธีในการได้มาเป็นหม้อนินค่ะสีสังเกตสีนินนะคะจะออกเป็นสีดำๆจะไม่ออกเป็นกลมเหมือนกับสีคามนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายสลับกับการมาทำหมอนการมาทำเป็นหมอนเท้าหรือว่าการมาเบี่ยงตัวแต่ก่อนค่ะพี่น้ำฝนพี่แบงค์คือคนโบราณนะคะเขาจะนำผ้าขิดเนี่ยค่ะไปถวายพระนะคะเพื่อที่จะเป็นผ้าห่อพระไตรปิฎกหรือทำเป็นหมอนขิดทีนี้เกิดการประยุกต์ขึ้นมานะคะเกิดการประยุกต์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนำมาเบี่ยงนะคะเป็นสบายเบี่ยงนะคะแล้วก
2: ็
0: แบบของเราเลยค่ะจะเอ๊กันไปเอ๊กันว่าใครที่สีหงที่สว่างที่สุดค่ะคนนั้นจะเป็นที่จับตา
2: สดใสกว่าก็เด่นกว่า
0: สีสว่าง
2: สีสว่าง
1: สีสันนะได้สอบเพิ่มอีกแล้วนะคะ
0: เนี่ยให้ดูที่น้ำฝนใส่อยู่ตรงนี้นะคะพี่แบงค์เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นสีจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีกลมหรือสีดำนะคะถ้าเป็นงานพิธีเผาศพนะคะก็จะถอดผ้าขิดออกแต่ถ้าเบี่ยงรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าเข้าในงานที่มันเป็นงานมงคลหรืองานต่างๆนะคะที่เป็นอันนี้ก็จะใส่เป็นผ้าขิดแล้วก็เบี่ยงลักษณะการเบี่ยงผู้ชายนะคะจะเบี่ยงนะคะจากด้านนี้นะคะลงมาจากซ้ายมาขวานะคะผู้หญิงก็จะเบี่ยงทบขึ้นแบบนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมดูไม่เหมือนกันจริงๆนะผู้ชายคือจะเบี่ยงแล้วกลัดเลยแต่ว่าผู้หญิงจะมีทับ
2: ทบขึ้นมาด้วย
0: ผู้หญิงก็จะใส่เป็นมัดหมี่นะคะเป็นผ้ามัดหมี
2: ่
0: ผู้ชายก็จะเป็นสโลงนะคะสโลงแล้วจริงๆตามหลักก็จะมีการทอผ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะสมัยแต่ก่อนอันนี้คือชุดเข้าวัดเลยจะมีชุดทำนาอีกค่ะทำนาก็จะเป็นสีดำค
1: ่
0: ะเพราะว่ามันจะเปื้อนมันจะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นขั้นตอนการซับซ้อนของคนโบราณ
1: พี่แม็กชาวภาคกลางชาวกรุงเทพเคยใส่ชุดแบบนี้มาก่อนไหมคะ
2: เกิดมาเพิ่งจะเคยได้ใส่ชุดแบบนี้ครั้งแรกเลยครับผม
1: ก่อนใส่คิดว่ามันจะร้อนไหม
2: ตอนแรกคิดว่าจะร้อนนะครับผม
1: พอใส่แล้วเป็นยังไงคะ
2: ไม่ร้อนเลยครับระบายอากาศดีมาก
1: จริง
2: ๆรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผ้าที่ระบายอากาศดีมากเลยครับผม
1: ใช่ค่ะใส่แล้วเย็นสบายรู้สึกใส่ได้ทั้งวันเลย
2: เป็นชุดที่ชาวบ้านใส่ในชีวิตประจำวันปกติเวลาไปงานอะไรพวกนี้สามารถใส่ได้เลยงานพิธีงานแต่งงานมงคลงานสมรสอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่แบบนี้ได้เหมือนกัน
0: ใส่ได้เลยค่ะ
2: ครับ
0: ก็จะเบี่ยงถ้าเป็นพิธีก็จะเบี่ยงแบบนี้เลยค่ะว่าสีเขาจะสดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นงานงานศพหรืองานอะไรนี้ก็ต้องถอดผ้าขิดออกค่ะก็จะเหลือเป็นชุดขาวกับชุดดำเพื่อไว้อะไรแก่ผู้วายชนอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะจากจุดนี้เรามีจุดไหนอีกบ้างคะ
0: เป็นจุดที่เรานำเอาแกะเอาลายผ้าเก่านะคะขึ้นมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นแล้วก็คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในสมัยใหม่มากขึ้นค่ะคือการแปรรูปทั้งสีทั้งแล้วก็ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นอะไรบ้างค่ะ
1: ตามพระราชดำริของพระองค์หญิงผ้าไทยใส่ให้สนุก
0: ผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะ
1: เราก็ปรับเปลี่ยนผ้าไทยให้ดูแฟชั่นมากขึ้นร่วมสมัยมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: เลยครับ
1: จากผ้าขิดโบราณนะคะที่บรรพบุรุษได้ออกแบบไว้

0: ปัจจุบันค่ะคนรุ่นใหม่ก็ได้มาประยุกต์ให้ผ้าไทยเป็นแฟชั่นที่ร่วมสมัยมากขึ้นผ้าไทยใส่ให้สนุกมุมนี้เราเอาผ้าไทยมาประยุกต์ยังไงบ้างคะ
1: คือเราเอาผ้าไทยมาใส่สตอรี่ค่ะเพื่อให้ตัวสินค้าของเราเกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือว่าจากที่ภูมิปัญญาคือเราย้อมแบบเดิมเราทำแบบเดิมเราก็มาย้อมนะคะใส่ใบมงคลค่ะ9อย่าง
0: อันนี้เหรอคะ
1: ค่ะตัวนี้จะเป็นย้อมใบมงคล9อย่างก็จะเป็นมีทั้งคูณสักลักษดาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งจะย้อมให้ได้แต่ละ3ชนิดก็จะย้อมได้แต่ละเฉดสีค่ะก็มีอยู่3เฉดสีแล้วก็เราจะย้อมเป็นได้เป็น9ใบพอดี
0: ถ้าพูดแบบปี2026ปีแบบสมัยยุคปัจจุบันเขาจะเรียกว่าสีพาสเทล
1: ใช่ค่ะสีพาสเทลแล้วก็เราใส่ในเรื่องของความเชื่อเข้าไปว่าผู้สวมใส่ค่ะมันจะขับสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของผู้สวมใส่ออกไปด้วยตัวใบสะเดาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผู้ทอนะคะผู้ทอจะต้องนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีล5ในการทอผ้าผืนนี้ค่ะถึงจะได้ออกมาแต่ละเส้นใยล้วนศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็เป็น9มงคลค่ะก็เซตนึงนะคะเซตนึงตัวนี้นะคะจากที่ขายนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็อยู่เซตแล้วเป็นหมื่นแล้วนะคะนี่อย่างลายเราได้ลายจากปราสาทที่เราดู150ปีนะคะเป็นเทวดาโปรยเงินอย่างนี้ค่ะเราก็เอามาใส่ให้กับตัวนี้นะคะเป็นเทวดาทรงนาคนาคได้มาจากนาคจั่วจากลายโบราณเราก็แกะออกมาเลยค่ะแล้วก็มาเป็นโปรยเงินโปรยทองผู้สวมใส่ก็รู้สึกว่าตัวเองค่ะได้ใส่สิ่งที่มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขายแค่ในเรื่องของผ้าแล้วนะคะพ
2: ี่
1: แม่แต่เรากำลังจะขายในเรื่องของตัวความเชื่อแล้วก
0: ็
1: ขายในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่ในตัวเรานะคะ
0: เรียกว่าเป็นการนำเสนอ
1: ใช่ค่ะเป็นพลังงานดีค่ะเพราะว่าต้นไม้ใบไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปเก็บเข้ามาได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของเขียวเราไปพากของเขียวมาไม่ได้ซึ่งเราจะทำพิธีในการพีมาแม่จะมีคาถานะคะมารีมาลาคอใบไม้น้ำตนจำเนตนจำไห่บุญได้ทอกันขึ้นสวรรค์น้ำกันสุสาดอย่างนี้นะคะก็จะมียาวกว่านี้แม่ก็จะค่อยพีมาได้ถ้าต้นนั้นไม่ถูกลักษณะก็จะไม่ถูกนำมายอมพี่น้ำฝนลองเซตใหญ่ๆนี้ตัวด้านล่างนี่ค่ะเป็นกล่องเลยค่ะครับก็จะข้างในก็จะมีอีกนะคะ
0: สวยมากนะคะ
1: จะมีสมุดด้วยค่ะพี่แม็กเห็นไหมคะสมุดโน้ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าเหรียญหรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเทวนาค่ะนี่เอาไว้กราบไหว้
0: นี่ใส่แท็บเล็ตได้ด้วย
1: ใส่แท็บเล็ตค่ะมีกระเป๋าโน้ตบุ๊กกระเป๋าแก้วแล้วก็เสื้อ
0: กระเป๋าแก้ว
1: หนึ่งนี้ค่ะแล้วก็มีหมอนรองคอค่ะ
0: หมอนรองคอถ้าเป็นสีเดียวกันก็จะ
1: เป็นสีเดียวกันแบบนี้ค่ะเป็นเซต
0: เรียกว่าสีใบมงคล9ชนิด
1: 9ชนิดค่ะเพราะเราย้อมใบมงคล9อย่างค่ะพี่แม่ในการหามาแต่ละหม้อแต่ละสีแต่ละครั้งที่ย้อมก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะเฉดแต่ละเฉดสังเกตดูนะคะเพราะว่าแต่ละต้นไม้ให้สีไม่เหมือนกัน
0: อยู่เฉยๆไม่ได
1: ้ลองนะค่ะพี่แม่
2: ขอบคุณครับ
1: ก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ทุกเพศทุกวัยใส่ได้จริงๆค่ะ
1: ใส่ให้สนุกใส่ไปได้ทุกที่อยู่กับทุกชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุดเป็นอะไรค่ะเราประยุกต์มาแล้วเรียบร้อยนะคะจากบรรพบุรุษเรานะคะสู่รุ่นพวกหนูที่เป็นเด็กน้อยถือว่าม ีความตั้งใจค่ะอยากพัฒนาแล้วก็เดินตามรอยของพระพันปีหลวงค่ะแล้วก็พระองค์หญิงด้วยค่ะที่เราสืบสานปณิธานให้คงอยู่กับเราค่ะจากรุ่นสู่รุ่น
0: ไม่ได้มีแค่สีใบมงคล9ชนิดเรายังมีอันนี้ค่ะสีเหลืองแบบนี้ได้มาจากอะไรคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะสีเหลืองจริงๆตัวนี้ได้มาจากขมิ้นชันค่ะ
0: โอ้ไม่คิดเลยว่าขมิ้นชันจะได้สีเหลืองสดใสขนาดนี
1: ้คือบางท่านจะว่าเอ๊ะขมิ้นชันทำไมสดจังเลยถ้าสมมติว่าเราขมิ้นไปต้มอย่างเดียวค่ะสีจะออกเป็นสีส้มแต่นี้คือเราต้องเอาขมิ้นไปตากก่อนตากแล้วมาบดผงแล้วก็ค่อยมาผสมถึงจะได้สีเข้มหลายๆกลุ่มทำเนี่ยหนูเห็นว่าย้อมขมิ้นจะไม่ประสบความสำเร็จกันลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ
0: ถ้าใครอยากมาเรียนรู้คือเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์นี้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ติดต่อที่ไหนคะ
1: ติดต่อที่ศูนย์การเรียนวังหินทราพิทยาลัยได้เลยค่ะการมาเรียนของเราไม่ได้ยากเพราะหนูคิดว่าการศึกษามันไม่ควรยากมากมายในชีวิตค่ะถ้าอยากเรียนรู้อะไรสามารถขี่รถมาจอดมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานของท่านจอดแล้วก็มาเรียนรู้กับเราได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องมีหนังสือหนังหาอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเราแบบง่ายๆกันเลยค่ะเพราะว่าความรู้พวกหนูก็อยากส่งทอดส่งต่อส่งอะไรไปให้เยอะที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได
0: ้
1: ค่ะเรายิ่งได้รับกลับมาเป
0: ็
1: นกำไรนิดนึงเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านจะบอกเสมอว่าขาดทุนคือกำไรเราก็ยึดสิ่งนั้นเหมือนกันค่ะขาดทุนเราก็มีกำไรจากสิ่งต่างๆที่ท่านมา เราก็บางอย่างเราก็เรียนรู้กับเขา

0: เหมือนกันค่ะ
1: ชื่นใจจังเลยค่ะที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่สืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของผ้าไทย
2: พัฒนาต่อยอดจากผ้าโบราณมาจนเป็นชุดที่สามารถใส่ได้จริงในชุดในปัจจุบันด้วยครับผม
1: นอกจากเรื่องของผ้าลายผ้าที่เราสืบทอดจากบรรพบุรุษมากว่า150ปีทราบมาว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าธรณีสามยุคมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีเล่าให้ฟังได้ไหมแต่เดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะไปดูแบบ600ปีเลย
0: เราจะพาไปดูของจริง
1: ไปดูหลักฐานกระดูกบรรพบุรุษเลย
0: ใช่ครับเราขุดบรรพบุรุษมาให้ทุกท่านได้ดูแล้ว
1: กระดูก
0: ใช่ไหมโอเคโอเคครับพี่แมงพี่น้ำฝนเรา
2: โอเค
1: ไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูของจริงกันเลยครับ

0: เรานั่งรถอีแตนมาแล้วที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
1: ฮงกี่หมู่เก้าค่ะ
0: ฮงกี่หมู่เก้า
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็โรงกี่ทอผ้า
1: ใช่ค่ะโรงกี่ทอผ้าเป็นอีกคุ้มนึงนะคะเป็นฮงกี่ที่เราเป็นแหล่งเรียนรู้เดียวกันที่เราแยกออกมาจะให้มีเพราะว่ามันจะมีถ้าว่าเราทำกลุ่มของเรามันจะมีทั้งชุมชนซึ่งทั้งชุมชนตรงนั้นเขาจะใกล้ใครก็จะทำตรงนั้นซึ่งตรงนี้บ้านใครอยู่แถวนี้ก็มาทำนี
0: ่อย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆก็มาเรียนรู้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น
0: ข้อสรุปมา
1: ค่ะ
0: ผ้าขาวมาหลายสีด้วย
1: หลายสีอ
0: ันนี้เขามีชื่อรายเรียกไหมคะ
1: อันนี้มีชื่อรายเรียกไหมคะคุณแม่
2: ไ
1: ม
2: ่
1: เนี่ย
2: ผ้ากำม
1: ือ มันเป็นผ้าขาวมาเฉยๆค่ะแต่ว่าหลากสีเฉยๆค่ะ
0: ตรงนั้นแหละค่ะ
1: ตรงนี้คือการทอขีดค่ะตัวนี้เป็นการทอผ้าขีดตัวนี้สามารถทอ2คนขึ้นได้
0: อะไรนะคะ
1: ทอ2คนขึ้นไป
0: อันนี้
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายนี้เลย
0: สวยจัง
3: สวยมากอ
1: ันนี้เป็น
0: ทุกคนแท้สีทองสีเหล
1: ืองอันนี้ได้อ่ะมาตรฐานแล้วนะคะเป็นตานกยุงเขียวแล้ว
0: โ
1: อ้ใช่ค่ะตัวนี้ได้แล้วใส่ไปวัดทำบุญสวยมากเลยค่ะ
0: จริงๆใส่ได้ทุกโอกาส
1: ใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะงานมงคล
0: งานแต่งงาน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋องานเลี้ยงได้หมดเลยอู้สวยมาก
1: สวยมากเลยค่ะพี่ฝน
0: สวยมาก
1: อันนี้ก็คือแบบว่า
0: ก็คืออย่างที่กำลัง
1: ใช่ค่ะที่กำลังทออยู่ตรงนี้คือสวยมากขออนุญาตนะ
0: คะโอ้ได้ค่ะ
1: เฮ้ยเห็นไหมคะพอใส่ขึ้นมาก็จะอุ้ย
0: ปากกระบอกผ้านี่กระบอกผ้าก็ได้จากชุมชนบางซาน
1: ี่ไงค่ะ
0: ดอกไม้มา
1: ทุกดอกไม้มาไหมคะใส่มาเรียงสวยๆอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะคือใส่แล้วมันจะขับผิวมากเลยสีพาสเทลสีทองอารามดูแพงค่ะสวยมากค่ะ
0: สนใจติดต่อที่ไหนคะ
1: สนใจติดต่อที่บ้านวังซาได้เลยค่ะ
0: เพจ
1: วังซาใช่ค่ะวังซาพิทยาลัย
0: วังซาพิทยาลัยนะคะ
1: ศูนย์การเรียนวังซาพิทยาลัย
0: ศูนย์การเรียนรู้วังซาพิทยาลัยศูนย์การเรียนเฉย
1: ไม่มีรู้ค่ะเราเรียนได้ตลอดชีวิตค่ะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ค่ะศูนย์การเรียนวังซาพิทยาลัยค่ะซึ่งเราสามารถให
0: ้
1: ใช่ค่ะสามารถอินบ็อกซ์แล้วก็สั่งซื้อหรือว่าดูลวดลายเพิ่มเติมหรืออยากได้แบบไหนมีหลายแบบหลายลายให้
0: หรืออยากเข้ามาเรียนการทอแบบนี้เข้ามาได้เลย
1: ได้ค่ะเข้ามาเรียนได้เลย
0: เข้ามาในเพจได
1: ้ค่ะเพราะว่าของ
0: การเรียนวังซาพิทยาลัย
1: ใช่ค่ะของเรามีการสอนด่วนอยู่แล้วค่ะ
0: โอเคค
1: ่
0: ะอยากนั่งรถอีแตนอีกแล้วค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปดูวัฒนธรรมในเชิงของวัดดีกว่าค่ะม
0: ัน
1: จะมีของเก่าโบราณเดี๋ยวเราไปดูของเก่าโบราณกันดีกว่าค่ะ
0: ไปค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดป่าโนนทองนะคะซึ่งนะคะที่เราจะพามาดูเนี่ยค่ะพี่น้ำฝนพี่แม็กเพราะว่าเราจะมาดูว่าก่อนที่เราจะมาอยู่มีกลุ่มคนที่มาอยู่ก่อนเราค่ะซึ่งมีทั้งหมดประมาณ3ยุคนะคะ
1: ธรณี3ยุค
0: เป็นธรณี3ยุคค่ะก็จะมียุคธรวดีค่ะ800ปีถึง 1,000 ปีนะคะก็จะเป็น

0: สิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือใบเสมานะคะเป็นเสมานะคะรูปกีบบัวนะคะ
1: ค
0: ่ะก็จะมีธรรมจักรนะคะอยู่ที่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นเสมาตัวนี้นะคะ
1: ซึ่งใบเสมานี้คือขุดค้นพบหรือว่าบังเอิญพบเจอค่ะ
0: คือจริงๆนะคะวัดนนทองเนี่ยค่ะแต่ก่อนจะเป็นสิมโบราณหรือว่าโบสถ์โบราณก่อนค่ะหลวงพ่อก็เลยสร้างนะคะโบสถ์ปัจจุบันนี้ทับไว
1: ้
0: นะแต่ก่อนก็จะมีหินศิลาแรงนะคะหินศิลาแรงก็อยู่เต็มก่อนที่จะมาเป็นวัดนะคะก็ตรงนี้ก็จะปักมีทั้งหมด8ใบนะคะที่กระจัดกระจายอยู่นะคะทางหลวงพ่อก็ได้นำมาปักไว้นะคะเป็นเหมือนกับโบราณนะคะใบนึงนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: อันนี้อายุประมาณกี่ปีคะ
0: ตอนนี้น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นยุคธรวดีนะคะเราโดยใช้การเทียบยุคเอานะคะซึ่งเราจะใกล้กับทางภูพระบาทนะคะของอำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีหรือว่าหอนางอุษานั่นเองค่ะเราก็เลยน่าจะเป็นยุคเดียวกันค่ะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางของธรวดีค่ะในยุคนี้
1: 600ถึง800ปี
0: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็เป็น1ยุคนะคะที่มีกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ก่อนเรา
1: ต่อไปยุคต่อมาย
0: ุคต่อมาคือยุคล้านช้างนะคะ
1: ยุคล้านช้าง
0: เราไปดูกันเลยนะคะ
1: ไปค่ะต่อจากยุคทวารวดีที่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอายุแรกของผืนดินตรงนี้แล้วต่อมาเป็นยุคล้านช้าง
0: ค่ะ
1: เป็นยุคประวัติศาสตร์ละยุคสร้างบ้านแปลงเมือง
0: ยุคล้านช้างเนี่ยจะเป็นยุคที่เราจะเทียบกับทางวัดถ้ำสุวรรณคูหานะคะลักษณะศิลปะของล้านช้างเนี่ยก็คือว่าเราสันนิษฐานว่าเราเจอตรงนี้เราเจอเป็นป้องยาสูบนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นบ้านเมืองของขุนนางเก่าซึ่งจะห่างจากวัดถ้ำสุวรรณคูหาประมาณ 5-7 กิโลค่ะถ้าเป็นเส้นตัดตรงค่ะว่าตรงนี้ที่นนทองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นทางเกียนนะ
1: คะ
0: ของคนโบราณอยู่แล้วค่ะซึ่งตัวป้องยาสูบนี่ก็คือว่าต้องเป็นเจ้าขุนมุนใดนิดนึงถึงสูบยาเป็นป้องแบบนี้ได
1: ้คือพูดตรงๆว่ายุคล้านช้างเนี่ยก่อนที่จะมีประเทศสยามด้วยซ้ำไป
0: ค่ะสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นเตาเผานะคะของยาสูบเพราะว่าขึ้นมาเยอะมากทางหลวงพ่อกวดตาดนะคะหรือว่าทางญาติโยมเข้ามาทำบุญก็จะเจอแล้วก็จะเก็บมาทยอยแล้วก็เอามาไว้รวมกันไว้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหที่มีกระดูกด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับพิธีกรรมในการสมัยก่อนฝังศพนี่ก็คือจะเอากระดูกใส่ในหายอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นดาบนะคะตรงนี้เป็นดาบค่ะอันนี้จะยาวเป็นดาบนะฮะโบราณเราเคารพบรรพบุรุษทุกๆท่านที่มาอยู่ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์และรักษาให้คงไว
1: ้ที่ตรงนี้ของเรามีประวัติศาสตร์มายาวนาน
0: ค่ะ
1: 600ปีเลย
0: ไล่ก็1ก็คือธรวดี2ก็คือล้านช้าง3ก็คือยุคคอมมิวนิสต์ซึ่งเราไล่เป็นยุคคอมมิวนิสต์เพราะว่า1ก็คือว่าบ้านเราก็มีการตายกันนะคะจากระเบิดเหมือนกันในยุคคอมมิวนิสต์ค่ะแต่ก็จะมีก่อนประวัติศาสตร์ไปอีกค่ะซึ่งเราก็ได้ศึกษาไว้ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาก็เป็นรากเหง้าของมหิสาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะที่มีคนสานต่อแล้วก็เล่าเรื่องพวกนี้ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบต่อไป
0: ค่ะถ้าเหมือนกับคำนึงล่ะค่ะว่าถ้าแบบว่าของเก่าถ้าไม่เล่ามันก็ลืมค่ะเราก็หยิบยกขึ้นมาเล่านะคะพยายามที่จะเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะรวบรวมไว้ค่ะซึ่งตรงควงแหนกับตัวภูมิปัญญาวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของวังสาค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เป็น one day trip เป็นทริปที่อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ feel good มากๆเลยค่ะวันนี้เราได้รับการต้อนรับจากแม่พี่ๆน้องๆชุมชนวังซานะคะต้อนรับอย่างม่วนอกม่วนใจเราได้เรียนรู้ถึงลายผ้าที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า150ปีจนคนในยุคปัจจุบันก็เอามาสานต่อให้มาเป็นแฟชั่นที่ร่วมสมัยมากขึ้นรวมถึงวันนี้เราได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินธรณี3ยุคตั้งแต่ทวารวดีล้านช้างรวมไปถึงคอมมิวนิสต์ดีจังเลยค่ะที่วันนี้ได้มาต้องขอขอบพระคุณทั้งน้องทีมพี่ดาแม่ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ปลื้มอกปลื้มใจได้เห็นชุมชนที่เข้มแข็งขนาดนี้ชุมชนที่มีคนทุกยุคคนทุกเพศทุกวัยที่สานต่อเจตนารมณ์สานต่อเรื่องราวสานต่อตำนานให้สืบต่อไปอีกตราบนานเท่านานวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะน้ำฝน
2: พี่แม็กครับ
1: และทุกๆคนจากชุมชนวังสาต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าอยากสัมผัสความรู้สึกดีๆแบบนี้อิ่มอกอิ่มใจแบบนี้อย่าลืมมาที่นี่นะคะที่ไหนนะคะ
0: วังสา ท่องเที่ยวชุมชนบางสตาค่ะ
1: เขามีสัญลักษณ์ด้วยนะแล้วมาเจอกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนลาบลอยหรือคุกความจริงทางกฎหมายของการหยิบของไม่มีเจ้าของครับทุกท่านครับเคยไหมครับเวลาที่เราเดินไปตามท้องถนนแล้วเจอกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือหรือธนบัตรที่ตกอยู่ที่พื้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นลาบลอยคิดว่าเป็นของไม่มีเจ้าของใครดีใครได้แล้วก้มลงเก็บเข้าสู่กระเป๋าตนเองแต่รู้ไหมครับความคิดที่ว่าเก็บของตกได้ไม่ผิดกฎหมายนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายและอาจเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ต้องหาได้ในพริบตาเดียวเพราะในทางกฎหมายแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ตกอยู่นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินไม่มีเจ้าของแต่เป็นทรัพย์สินหายซึ่งเจ้าของยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวอยู่และพวกเขากำลังตามหาทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเราก้มลงเก็บและเอาทรัพย์สินเป็นของตนเองกฎหมายจะมองว่าเรามีเจตนาทุจริตซึ่งมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอาญา2มาตราด้วยกัน1ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เกิดขึ้นเมื่อเราเก็บทรัพย์สินหายแล้วเจตนายึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นของตนซึ่งมีโทษจำคุก1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งมีโทษหนักกว่าคือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อหานี้จะเกิดขึ้นทันทีหากเจ้าของทรัพย์ยังคงหวงแหนและติดตามทรัพย์ดังกล่าวอยู่ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1323เมื่อเก็บของหายได้เรามีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนแก่เจ้าของหรือถ้าไม่ทราบว่าเป็นของใครให้รีบนำส่งแก่เจ้าพนักงานตำรวจภายใน3วันครับและที่น่าสนใจก็คือถ้ารักษาของนั้นไว้จนครบ1ปีไม่มีบุคคลใดมาแสดงตัวทรัพย์สินดังกล่าวก็จะเป็นที่เก็บทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1325ครับและหากมีผู้มารับคืนเรายังมีสิทธิ์เรียกร้องรางวัลส่งมอบเป็นอัตราร้อยละ 10% ในราคาทรัพย์ 30,000 บาทและในอัตราร้อยละ 5 ในทรัพย์ที่สูงกว่า 30,000 บาทของมูลค่าทรัพย์ที่หายไปด้วยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าอย่าเอาอนาคตไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราลาบลอยเพียงชั่วคู่ชั่วคราวอาจกลายเป็นความทุกข์ระทมในคุกได้ยาวนานการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนำทรัพย์สินของผู้อื่นมาคืนไม่เพียงแต่ได้ช่วยให้เราปลอดภัยจากกฎหมายแต่ยังช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยร่วมกันด้วยครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องมาที่ภาพรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้กระจายกันลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจนะครับติดตามการทำงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่วัดทุ่งคอโคสิตาตราหมู่ที่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนแห่งนี้รัฐบาลให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีครับแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับภาคครัวเรือนมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้ครอบคลุมทุกมิติด้วยครับ
1: สำหรับตัวโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอหมู่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานี่นะคะซึ่งเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อปี2567ในการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่หาน้ำยากโดยการวางตัวของชั้นหินแกรนิตเพราะฉะนั้นเวลาการจัดหาน้ำบาดาลเราก็ต้องไปหาตามรอยแตกของหินแกรนิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาน้ำยากตรงลักษณะเนี้ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้ดำเนินการในการเจาะบ่อบาดาลจำนวน2บ่อได้ปริมาณน้ำที่ทั้งปริมาณและคุณภาพในระดับดีนะคะแล้วก็เรานำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ RO เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนก็คือในส่วนของส่วนหนึ่งเราได้ไปต่อเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านนำไปใช้ในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้นำมาเป็นงวงช้างที่เราเห็นนะคะเป็นการเป็นจุดจ่ายน้ำถาวรอีกจุดหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะประสบภาวะวิกฤตอย่างเช่นในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาอุทกภัยเมื่อเพื่อนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2568จุดนี้เป็นจุดสำคัญในการส่งมอบน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตแล้วก็พี่น้องประชาชนในอำเภอหาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการก็คืออีกส่วนหนึ่งเราก็ส่งมาปรับปรุงในระบบ RO นะคะแล้วก็ UV ในการส่งมอบเป็นน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานอนามัยโลกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่หาน้ำยาก
0: นางสาววรีวัสยาสินทุเดชะรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุด้วยนะครับว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนกว่า430ครัวเรือนหรือประมาณ 1,200 คนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นครับนอกจากนี้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งคอยังทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำรองในภาวะฉุกเฉินด้วยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังรายงานแนวทางการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่คุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับถูกน้ำท่วมสูงจนมิดอาคารชั้นหนึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การประปาวางแผนรับมือกรณีเกิดน้ำท่วมและระบบสนับสนุนศูนย์อพยพรับมืออุทกภัยสงขลาโดยการประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการทำแผนที่ ระบุศูนย์อพยพต่างๆวางแผนระบบส่งน้ำสะอาดรถน้ำและจุดจ่ายน้ำสำรองหากเกิดเหตุหรือว่าสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหลประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศบาลในพื้นที่เพื่อกระจายน้ำได้ทันท่วงทีให้สามารถบริหารและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและด้อยคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งซึ่งในพื้นที่มีแหล่งน้ำดิบสมบูรณ์แต่ยังขาดระบบและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการจัดการน้ำประปาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะครับส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำภูมินาฏรำดริหรือว่าคลองร.1ที่ชำรุดเสียหายบางจุดบริเวณตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วทางกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายครับพร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงเพื่อประชาชนในพื้นที่มั่นใจถึงมาตรการรับมือน้ำหลากในปีนี้โดยติดตั้งระบบป้องกันน้ำซึมและการพังทลายของดินตอกและฝังเข็มลงในพื้นที่เพื่อช่วยป้องกันน้ำและรองรับแรงดันของน้ำที่อาจกัดเซาะบริเวณผนังคอนกรีตลดการรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงมั่นคงแก่โครงสร้าง

0: างด้วยรวมถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคลองระบายน้ำร .1 จะสามารถกลับมารองรับปริมาณน้ำได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดครับเร่งแก้ปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีน้ำปริมาณมาก
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้วางแผงเหล็กไว้นะครับว่ากันน้ำที่จะซึมเข้ามานะครับเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าภายในกำหนดเวลา90วันเนี่ยคิดว่าจะทำงานเสร็จแต่ว่าการวางซีเมนต์เนี่ยอาจจะต้องรอระยะต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ได้ดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
2: ก่อนหน้านี้ครับที่จะเกิดจากการทำท่อบีโอแปดนะครับช่องนี้ครับที่น้ำทะลักเข้ามาเกิดการพังเสียหายนะครับชาวบ้านก็ผวานะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างนะครับจากการอนุมัติงบประมาณจากฮกลางของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชาวบ้านก็เห็นก็อุ่นใจและก็ไม่ผวานะครับของผมนะครับมีกระจายข่าวนะครับและก็มีกลุ่มไลน์ของชุมชนนะครับเมื่อทางชนประธานนะครับเขามาซ่อมนะครับก็ได้แจ้งข่าวสารทางผ่านทางกลุ่มไลน์ขอกระจายข่าวนะครับให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับทางชนประธานนะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ทันกับหน้าฝนที่จะมาในปี69นะครับครับก็จากการซ่อมของชนประธานนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามชนประธานด้วยว่าการซ่อมนะครับมีความคงทนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ทางชนประธานก็ตอบว่าการซ่อมชนิดนี้เป็นการซ่อมถาวรนะครับขอให้ไว้วางใจได้นะครับว่าจะไม่กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
0: คุณผู้ชมครับคลองภูมินาฏดำริหรือคลองระบายน้ำร.1ยาวประมาณ21กิโลเมตรครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำคลองสายนี้มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งและเบี่ยงน้ำจากคลองอู่ตะเภาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยระบายน้ำทั้งหมดลงสู่ทะเลสาบสงขลาเดิมคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกว่าความจุที่ออกแบบไว้ครับส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองและกัดเซาะโครงสร้างทำให้เสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำต่อมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จุดที่ชำรุดให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมนำระบบรีโมททาวเวอร์ไปใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ครับโดยใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เชื่อมสนามบิน3แห่งในภาคใต้ครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ณศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ติดตามแผนงานและความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดครับในการรองรับการใช้งานระบบรีโมททาวเวอร์หรือระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินทำงานจากศูนย์ควบคุมที่อยู่ห่างไกลจากสนามบินแทนการนั่งอยู่บนหอควบคุมณสนามบินนั้นโดยตรงครับระบบจะใช้เทคโนโลยีส่งภาพและข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพื้นที่สนามบินได้อย่างละเอียดและชัดเจนกว่าการมอง

0: ด้วยสายตาปกติกระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่สู่ศูนย์กลาง Remote Tower Center หรือว่า RTC ควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลเชื่อมสนามบิน3แห่งในภาคใต้นะครับก็คือสนามบินเบตงสนามบินนราธิวาสและสนามบินตรังครับโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกล้องประสิทธิภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดข้อจำกัดด้านบุคลากรและยกระดับความปลอดภัยด้านการบินตั้งเป้าเดินหน้าภายในปี2571ครับรัฐมนตรีช่วยรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะครับว่าศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ไปยังสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีครับหากต้องส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์จึงช่วยให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากหาดใหญ่ได้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้รับมอบหมายให้เร่งนำระบบรีโมททาวเวอร์มาใช้งานระยะแรกเนี่ยจะนำร่องที่สนามบินนราธิวาสและเบตงครับส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2571ภายใต้กรอบงบประมาณ191ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับที่นั่นยังเป็นแหล่งปลูกทุเรียนบนพื้นที่สูงท่ามกลางธรรมชาติดินน้ำและสายลมจากทะเลจนได้เป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในชื่อทุเรียนไอทะเลเกาะพังงานติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: จากภาพทะเลสีครามที่โอบล้อมเกาะพะงันหากมองขึ้นไปบนพื้นที่สูงจะพบกับสวนทุเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่คือแหล่งปลูกทุเรียนไอทะเลผลผลิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเกาะพะงันได้อย่างน่าสนใจเพราะนอกจากจะเติบโตบนพื้นที่สูงแล้วสวนยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศของเกาะและลมทะเลที่พัดผ่านทำให้เกษตรกรต้องเรียนรู้ธรรมชาติและปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับพื้นที
2: ่ของเรานะครับที่พิเศษกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเรื่องอากาศเรื่องมีไอทะเลล้อมรอบนะครับในสวนทุเรียนของเราล้อมรอบด้วยหุบเขาที่เราปลูกทุเรียนแล้วก็ไอมรสุมไอลมที่พัดไอทะเลเข้ามาในบริเวณสวนทุเรียนของเราทำให้รสชาติตรงนี้ที่ได้จากเกิดจากไอทะเลตรงนี้ขึ้นมานะครับรสชาติมันจะแตกต่างจากบนฝั่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ที่มาอยู่บนฝั่งมาชิมทุเรียนของเราเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าความมันความหวานความหอมความละมุนนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเราได้ไอทะเลนี้นะครับที่เป็นชูโรงตัวชูโรงของกลิ่นของรสตรงนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนเกาะพะงันครับเป็นทุเรียนไอทะเลจนทุกวันนี้ครับพวกผมในนามเกษตรกรแล้วก็ผู้นำขององค์กรของชุมชนเนี่ยอยากจะทำทุเรียนของพะงันเนี่ยให้กับคนในประเทศแล้วก็คนต่างชาติได้กินทุเรียนที่ปลอดภัยและมีรสชาติที่ดี
1: กว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดี1ลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลต้นการจัดการน้ำการบำรุงผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวล้วนต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่และสำหรับเกษตรกรบนเกาะพะงันความพิเศษไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกทุเรียนบนภูเขาแต่คือการนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
3: ที่นี่เป็นเกาะนะครับมีเกาะแล้วก็มีน้ำทะเลล้อมรอบมันมีไอทะเลเข้ามานี่ครับทำไมมันมีถ้าเราตัดให้มันเปอร์เซ็นต์ถึงนะครับก็อร่อยครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเกาะใหญ่แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าเที่ยวที่นี้ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วผลไม้ก็มีไม่แพ้ที่อื่นแล้ว
1: จากผลผลิตในสวนกำลังกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับทุเรียนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพ พราะการเดินทางมาที่เกาะพะงันในวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงโอกาสสัมผัสทะเลและธรรมชาติแต่ยังสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการรู้จักวิถีเกษตรบนพื้นที่สูงและลิ้มรสผลไม้ที่มีเรื่องราวเฉพาะถิ่น
4: จากการคุยเรียนรู้กันเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลของต้นทุเรียนของเกาะพะงันเนี่ยค่ะรสชาติจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดินนะคะสภาพภูมิอากาศในเรื่องของไอทะเลที่มีผลต่อรสชาติมีความแตกต่างอย่างเนื้อจะนุ่มหอมละมุนจะกลิ่นจะไม่แรงอะค่ะซึ่งบางพื้นที่อะกลิ่นเนื้อทุเรียนอาจจะมีความเละมีความปนน้ำเยอะแต่ที่เนี่ยจะมีความเนื้อจะแห้งกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ผู้บริโภคที่ได้ชิมก็จะติดใจในรสชาติทีนี้เราก็เลยมองว่านอกจากการจัดการในเรื่องของคุณภาพที่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานทุกส่วนแล้วก็มองในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนเรื่องเล่าของวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกาะพะงันเนี่ยค่ะจะต้องชูขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวที่เพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนเกาะพะงันขึ้นค่ะ
1: จากทุเรียนหนึ่งลูกจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของรสชาติแต่ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรวิถีชีวิตภูมิประเทศและธรรมชาติของเกาะพะงันรวมอยู่ด้วยนี่คือพลังของ Local to Global เมื่อของดีจากชุมชนถูกนำมาสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนก็สามารถต่อยอดจากสินค้าเกษตรธรรมดาสู่สินค้าที่สร้างความประทับใจและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและหากมองในมิติของซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนไอทะเลจึงมีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสเกาะพะงันมากขึ้นปราโมทวีระสมถ่ายภาพกฤตมนวันเดชอรันทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: NBT ทั่วไทยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพขนสินค้าหลายร้อยรายการขายราคาพิเศษและได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวยะลาจำนวนมากครับไข่ไก่ราคาประหยัดเป็นสินค้าที่ขายดีมากครับในงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในงานเนี่ยมีสินค้าราคาประหยัดมากกว่า500รายการเลยนะครับมาจำหน่ายมาขายกับประชาชนไข่ไก่เบอร์เอ็มหรือว่าไข่เบอร์2เบอร์3เนี่ยขายเพียงแผงละ85บาทครับจากราคาปกติแผงละ140บาทน้ำมันพืช1ขวดเนี่ยขายที่ขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิถุงละ100บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทสินค้าราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดในบางรายการนะครับเปิดขายเป็นรอบเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มครับงานจัดถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาครับ
1: จะเป็นยังไงราคามันแพง
2: ราคามันแพงกว่าเยอะค่ะ
3: ในส่วนของตัว
1: แล้ววันนี้ก็ชอบดูอย่างเลย
2: ต่างๆใช่ค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายค้าปลีกค้าส่งนะครับนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการไปขายราคาพิเศษลดสูงสุด 58%เพื่อประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เหมาะสมครับโดยกระจายสินค้าไปยังทุกจังหวัดผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศรวมถึงจัดงานในรูปแบบงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพครับผู้ชมครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักนะครับโดยเฉพาะด่านชายแดนช่องจอมพ่อค้าแม่ค้าทยอยกลับมาเปิดร้านพร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสามารถกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับบรรยากาศตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับพ่อค้าแม่ค้าทยอยกลับมาเปิดร้านกันมากขึ้นขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ไปเลือกซื้อสินค้ากันมากเช่นกันครับโดยเฉพาะสินค้ามือสองครับทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องมือทางการเกษตรรวมถึงอาหารสดอาหารแห้งพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าปัจจุบันมีผู้ค้าจำนวนมากครับกลับมาค้าขายหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนและขาดรายได้มานานกว่า1ปีจึงเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวและอุดหนุนสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชายแดนโดยตลาดเปิดขายทุกวันนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าของจะขายมากเป็นพิเศษครับผู้ค้ายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนเป็นปกติครับขอให้ไปเที่ยวอุดหนุนกันได้ครับ
4: ก็มีสินค้าเก่าๆที่ค้างอยู่แล้วก็เก็บเอามาขายก็มีพี่น้องคนไทยทั้งนั้นแหละครับที่มาช่วยกันขายมาอะไรกันครับก็เอามาขายกันก
5: ็ในราคาที่เป็นยังไง
4: ราคาก็ลดลงครับบางตัวก็ลดลงไปได้ถึง 30% 40% ครับบางตัวนะครับครับบางตัวที่สินค้าที่มันเป็นตัวเราก็สามารถเซลได้ครับประมาณเซลครับเพื่อระบายสินค้าออกด้านนู้นติดถนนน้องก็มีรองเท้าเก่ามีของเก่ามีเสื้อผ้าแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีของเซลครับมีของเซลที่มาวางกับพื้นเป็นตลาดเซล
5: ฝั่งตรงข้างก็มีคนขาย
4: ก็มีพวกหอมกระเทีย
5: ม
4: ของเล่นเด็กก็พวกฝั่งตรงข้ามผู้ประกอบการของกินพวกแกงถุงแกงอะไรก็ด้านข้างกัน
5: มาช่วยซื้อเน
4: า
5: ะ
4: ไก่ย่างช่วยกันครับมาช่วยกันครับ
0: คุณผู้ชมครับตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งค้าขายสินค้าชายแดนที่มีสินค้าหลากหลายนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับช่วงนี้สามารถไปเลือกซื้อกันได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณแหม่มเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งด้านงานศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานลายผ้าขาวม้าสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้ก็เป็นแบบที่2นะคะแบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอต่อเนื่องด้วยกระแสความปังของสาวน้อยวัย16ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวที American Got Talent 2026ที่ไม่เพียงครองใจแฟนๆด้วยลีลาการร้องและการลีดกีตาร์แต่เธอยังสร้างอิมแพคด้วยการพาเอกลักษณ์ผ้าไทยไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยเช่นกันค่ะ

0: ับจากพลังร็อกสุดมหัศจรรย์ที่คนทั่วโลกได้เห็นความสามารถของเด็กไทยคนนี้เนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยการคว้าปุ่มทองคำโกลเด้นบัสเซอร์จากคณะกรรมการในรายการดังระดับโลกอย่างอเมริกาสกอตทาเลนต์2026แล้วสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ยังพาภาพไทยไปอวดสายตาชาวโลกจนสื่อหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศต่างพูดถึงนำเสนอจนเกิดกระแสสุดปังทุกแพลตฟอร์มโดยชุดนี้ทีมดีไซเนอร์และทีมครีเอทีฟจากเอเจทีสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Let's Rock to the World ต้องการให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงภาพจำของความอ่อนช้อยงดงามหรือความเป็นไทยในแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังสามารถถ่ายทอดผ่านความเท่ความแข็งแรงความร่วมสมัยและพลังแบบร็อกเกิลได้อย่างน่าสนใจเริ่มด้วยเสื้อยืดแทนความรักของครอบครัวที่แฝงความหมายคือแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความฝันของเนเน่ในครั้งนี้ทับด้วยเสื้อกั๊กทีท่าสไตล์ที่นำผ้าไทยมาผสมผสานกับหนังจนเกิดเป็นงานแฟชั่นที่มีทั้งกลิ่นอายวัฒนธรรมและความร่วมสมัยด้านหน้าของเสื้อกั๊กเลือกใช้ผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาความละเอียดและเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยขณะที่ด้านในเลือกใช้ผ้าปาเต้ลายประแจจีนซึ่งมีความหมายสื่อถึงความสำเร็จส่วนเครื่องประดับบริเวณหน้าอกก็ถูกออกแบบขึ้นใหม่จากองค์ประกอบของเครื่องประดับไทยทั้งสังวาลเข็มขัดตังหูโซ่และกระดุมทองนำมาผสมผสานจนเกิดเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่ยังคงกลิ่นอายแบบไทยแต่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับแฟชั่นร็อกเข้ากับกางเกงยีนสีดำเติมพลังแฟชั่นระดับสากลลายม้าลายจากบรูมาลินแบรนด์แฟชั่นจากประเทศอิตาลีเพิ่มความดุดันความเท่และความเป็นร็อกให้เข้ากับลุคจับคู่กับผ้าไทยที่ใช้คุมอีกชั้นด้วยผ้าไหมมัดหมี่ปูมมัญจาคีรีหรือผ้าสมปักปูมจากอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพื้นผ้านี้เป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงที่มีความประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีลวดลายบริเวณเชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงและใช้เทคนิคมัดหมี่ในการสร้างลวดลาย
1: Let's Rock the World ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากจะให้เนเน่เนี่ยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้สนั่นลั่นโลกคือทางแบรนด์ทีท่าเนี่ยดูแลในส่วนของเสื้อกั๊กด้านบนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องคุยทั้งลุคที่รวมกันออกมาแล้วดีคอนเซ็ปต์มันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่หนังและเครื่องประดับตามที่ภาพเบื้องต้นมาทุกกับทีมเนี่ยอยากที่จะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในนั้นมากกว่านั้นอีกเพราะว่าความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่หนังแล้วไปแมทช์กับผ้าด้านล่างความเป็นไทยมันแมทช์ไปกับหนังได้อีกต่างหากมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแล้วก็ผ้าไทยที่ไปด้วยเนี่ยทุกก็เลยอยากจะให้เมื่อเราแมทช์ไปแล้วอ่ะผ้าทุกอย่างก็ต้องมีสตอรี่และมีความหมายและเรื่องราวต่างๆที่บวกไปพร้อมกับทำให้เนเน่ประสบความสำเร็จโดยที่ผ้าที่น้องเนเน่ใช้เนี่ยที่น้องเนเน่คาดผ้าเป็นผ้าสมปักปูมนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมมัดบีโบราณแล้วก็เป็นผ้าจากทางขอนแก่นค่ะ
0: สำหรับผ้าปูมัญจาคิรีผ้าไหมอันโดดเด่นจากอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์และในอดีตยังเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธีความพิเศษและความหายากของผ้าชนิดนี้ทำให้การนำมาใช้ในชุดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่เป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมของไทยออกมาเล่าในบริบทใหม่ลวดลายมัดหมี่บนผืนผ้ายังถูกเขียนทองตามลวดลายประแจจีนเพื่อให้เกิดมิติเมื่อกระทบกับแสงไฟบนเวทีขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของผ้ายังเก็บรายละเอียดของลายมัดหมี่เอาไว้เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานทองานฝีมือของช่างไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันที่สุดแล้วชุด

0: เน่บวกกับโททอลลุคตั้งแต่เสื้อจนถึงผ้าที่คาดเอวลุคต่างๆที่ออกมาแล้วก็โดยเฉพาะฝีมือลีลาของน้องเนเน่เนี่ยเกินคาดในหัวใจของทุกไปมากๆเลยค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆค่ะที่พาความเป็นไทยไปกับฝีมือการลิสกีตาร์ของน้องค่ะก็อยากฝากคนไทยทุกๆคนนะคะ Bless Rock the World ไปด้วยกันนะคะกับน้องเนเน่กับทางทีท่าแล้วก็ทำให้ความเป็นไทยไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วก็สะบัดไทยไปทั่วโลกด้วยกันค่ะ
1: มาต่อด้วยเทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดและเล่นต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของเมืองไทยนะคะที่จะเปลี่ยน1วันของแฟนๆให้กลายเป็นช่วงเวลาทางดนตรีที่ต่อเนื่องที่สุดแห่งปีอย่าง G-Face Marathon Concert 2026วันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะ
2: ระเบิดความสนุกความเดือดความมันขั้นสุดอย่างยิ่งใหญ่ตลอด2วันเต็มสำหรับ G-Face Marathon Concert 2026เทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดกับ8คอนเสิร์ต8ศิลปิน8ชั่วโมงภายใต้ทีม Rock Day อลังการด้วยระบบแสงสีเสียงและโปรดักชันระดับพรีเมียมท่ามกลางแฟนเพลงนับหมื่นคนที่ไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่สมชื่อมาราธอนคุณภาพคับเวทีกับศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่ไปเสิร์ฟเอเนอร์จี้ให้ได้หลั่งสารแห่งความสุขกันแบบนอนสต็อปผ่านเพลงฮิตของแต่ละศิลปินหลากหลายจังหวะทั้งเพลงเร็วชนเต้นและเพลงช้าสุดซึ้งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและเสียงร้องกระหึ่มฮอลล์ทั้งวงดนตรีร็อกมาแรงผู้ปลุกกระแสเพลงร็อกยุค90ให้กลับมาครองใจคนรุ่นใหม่อีกครั้งลิตเติ้ลจอห์น

นักร้องสาวสุดติสเจ้าแม่สายเซอร์ที่ไม่ได้เห็นมุมวากร็อกได้ง่ายๆปามี วงร็อกแถวหน้าของเมืองไทยขวัญใจคนมีฝันที่ขอย้ำกับแฟนๆว่าปีหน้าไปเจอกันต่อที่ราชมังบอดี้สแลม

0: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วง Thai Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายและเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบสง่า
1: พระราชนิยมผู้เป็นนิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชุดไทยจิรดาหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456สำหรับชุดไทยจิรดานั้นมีลักษณะเด่นที่มีความสุภาพเรียบร้อยและสง่างามเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆหรือคอจีนตั้งสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญขณะที่เครื่องประดับเนื่องจากตัวชุดมีความสง่างามในตัวอยู่แล้วการเลือกเครื่องประดับจึงควรเน้นความน้อยแต่มากมักนิยมใส่ต่างหูมุกหรือต่างหูเพชรขนาดพอเหมาะสวมสร้อยคอทองหรือมุกทับบนคอเสื้อหากต้องการความโดดเด่นแต่ไม่ควรใส่สร้อยขนาดใหญ่เกินไปรับกับทรงผมเกล้ามวยเรียบตึงหรือการมัดรวบให้เรียบร้อยจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อและใบหน้าให้ดูผ่องใสและสง่างามยิ่งขึ้นเสริมด้วยรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนที่มีความสูงพอประมาณสีสุภาพเข้ากับสีชุดชุดไทยจิรดาเป็นชุดสำหรับพิธีการกลางวันอย่างเป็นทางการเช่นงานต้อนรับประมุขของต่างประเทศที่สนามบินในกรณีที่ฝ่ายชายแต่งกายเต็มยศฝ่ายหญิงจะสวมชุดไทยจิรดาโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้เนื้อผ้าที่มีความประณีตงดงามแต่ปัจจุบันชุดไทยจิรดาไม่เพียงเป็นที่นิยมในงานพระราชพิธีแต่ยังได้รับการยอมรับและการเลือกใช้ในงานมงคลสมรสงานพิธีทางศาสนาหรืองานสำคัญต่างๆของภาคส่วนต่างๆแสดงถึงภูมิปัญญาการออกแบบชุดไทยที่สามารถผสานความดั้งเดิมเข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยจิรดาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยที่ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์สืบไปและทำให้ชุดไทยจิรดายังคงเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสุดอมตะในใจของผู้สวมใส่ตลอดกาล
0: และนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ค่ะส่วนตอนนี้ตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่งานแถลงข่าวมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมค่ะวันนี้มี11ชนิดกีฬานะคะแล้วก็มาร่วมประกาศความพร้อมหวังเพิ่ม5เหรียญทองค่ะนายไพฑูรย์ ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงาน Middle Press แถลงความพร้อมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ค่ะวันนี้มีอีก11สมาคมกีฬานะคะได้แก่ตะก้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำได้แก่ว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำรวมไปถึงกระดานโต้คลื่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและคริกเก็ตมาประกาศความพร้อมค่ะไฮไลท์ครั้งนี้อยู่ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่ง4อีเวนต์นะคะคือกีฬาวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงกับทีมชายเชื่อมั่นว่าทีมลูกยางสาวไทยเราชุดที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เอเชียมา2สมัยเมื่อวานนี้ค่ะและได้ตั๋วประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028จะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งทางสมาคมก็เชื่อมั่นว่าด้วยฟอร์มศักยภาพของนักกีฬาหญิงจะพีคต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคือการลุ้นเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยค่ะส่วนชายหาดหวังติดเหรียญเน้นอยู่ที่ประเภททีมหญิง
2: เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ย เราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
1: ส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยส่งแข่งทั้งหมด4อีเวนต์ได้แก่ทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงและทีมชุดหญิงครับหวังเหรียญทองทุกอีเวนต์ที่ลงแข่งขันทีมชายมั่นใจมีทีเด็ดเอาชนะมาเลเซียได้แน่ครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยครับสรุปงาน Meet the Press Asian Game ครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองและเรือใบ1เหรียญรวม Meet the Press 4ครั้ง33กีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองครับเหลืออีก19วันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการครับวันนี้เราจะพาย้อนอดีตต้นกำเนิดของเอเชียนเกมและเจ้าภาพชาติแรกไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

กีฬาเอเชียนเกมส์มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาวเอเชียจัดแข่งขันกันทุกๆ4ปีถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในชื่อกีฬาชิงชนะเลิศแห่งภาคตะวันออกไกลหรือ Far East Games ในปีพุทธศักราช2456แต่มาถึงปีพุทธศักราช2480ต้องยุติลงจากปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจจากนั้นในปีพุทธศักราช2491ได้มีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียหรือ The Asian Games Federation ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2493และในปีพุทธศักราช2524ได้จัดตั้งสมาคมบริหารจัดการเอเชียนเกมส์ขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อทางการว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้รับการรับรองของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีสมาชิกชุดก่อตั้งเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกของ34ชาติเริ่มรับหน้าที่กำกับดูแลกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่10ซึ่งกรุงโซของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีพุทธศักราช2529นับเป็นครั้งแรกของ OCA และสานงานต่อมาจนถึงปัจจุบันกีฬาเอเชียนเกมส์จัดแข่งขันกันต่อเนื่องรวม76ปีเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2493ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพครั้งแรกมาจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในปีพุทธศักราช2569โดยมีเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์รับหน้าเสือจัดแข่งขันสลับสับเปลี่ยนกันไป9ประเทศประกอบด้วยอินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียไทยอิหร่านเกาหลีใต้จีนและกาตาร์ซึ่งมี45ประเทศเข้าเป็นสมาชิกยกเว้นอิสราเอล

0: ซึ่งถูกกีดกันออกจากเอเชียนเกมส์หลังจากที่เข้าร่วมเป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ปีพุทธศักราช2517สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์มากที่สุด4สมัยเริ่มจากการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่5พุทธศักราช2509เอเชียนเกมส์ครั้งที่6พุทธศักราช2513ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยถูกขอร้องแก่บังคับให้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนเกาหลีใต้ที่ประสบปัญหาสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่8พุทธศักราช2521ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่แทนปากีสถานซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินและการเมืองภายในประเทศและครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปีพุทธศักราช2541ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬายิ่งใหญ่ของเอเชียผ่านมา19ครั้งทัพนักกีฬาจากแดนสยามคว้าเหรียญทองได้ครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพได้มา2เหรียญทองและคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมเหรียญทั้งหมดที่ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้644เหรียญเป็นเหรียญทอง144เหรียญเหรียญเงิน189เหรียญและเหรียญทองแดง311เหรียญทีมข่าวกีฬารายงาน
1: ธนบุรียูไนเต็ดเปิดตัวสู้ศึกไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นให้ได้ครับมาศึกฝั่งทนธนบุรียูไนเต็ดเปิดจัดงานเปิดตัวสโมสรเพื่อสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกฤดูกาล 2026-2027 ที่สนามธนบุรีสเตเดียมโดยมีดร.บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นประธานในงานครับพร้อมด้วยทีมงานบริหารรวมถึงโค้ชเพชรประเสริฐแจ้งแช่มหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนักเตะของทีมในฤดูกาลนี้นำโดยปาสกาลโอซิโอมากับชินาดูเคนเนดี2กองหน้าชาวไนจีเรียและคาบิเน่เกอิต้าแนวรับชาวกินีรวมถึงสุรเดชกลั่นขำนักเตะสารพัดประโยชน์เป็นคีย์แมนของม้าศึกฝั่งทนผลงานของธนบุรียูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ2โซนตะวันตกรวมถึงการคว้ารองแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับมาครองได้เป็นครั้งแรกส่วนเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้คือการคว้าแชมป์โซนภาคตะวันตกและเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้อีกครั้งรวมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก2ด้วยครับ
2: เป้าหมายก็เป้าหมายก็ยังในรอบโซนก็ยัง1ใน2ครับเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยทุกถ้วยครับเราจะทำให้มันดีที่สุดครับตอนนี้
3: สำหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามของธนบุรียูไนเต็ดนะคะจะเปิดบ้านเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นเตะกันที่สนามธนบุรีสเตเดียมค่ะส่วนอีกหนึ่งทีมที่ลงแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นั่นก็คือพรามแบงคอกนะคะล่าสุดมีการเปิดตัวทีมล่าแชมป์ในฤดูกาลใหม่ค่ะสโมสรฟุตบอลพรามแบงคอกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ BYD ดอลฟินลีก3โซนภาคกลางเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นการประกาศความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึก BYD ดอลฟินลีก3โซนภาคกลางในฤดูกาล2026จนถึงฤดูกาล2027ก็มีการประกาศความพร้อมที่สนามไทเบฟุตบอลอะคาเดมี่นะคะได้รับเกียรติจากนายกิติรัตน์ ณรนองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยคุณจตุพรประมลบานรองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลของสโมสรมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะเพื่อเป็นการแสดงความพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาลใหม่ทางด้านประธานสโมสรพรามแบงคอกคุณกิติรัตน์ ณรนองก็เปิดเผยถึงความพร้อมแล้วก็เป้าหมายของทีมนะคะบอกว่าแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาจะสามารถคว้าแชมป์โซนภาคกลางมาครองได้แต่เป้าหมายสำคัญของสโมสรยังเป็นการพาทีมก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับไทยลีก2ให้ได้เหมือนเดิมค่ะ
1: สำหรับขุมกำลังของพรามแบงคอกในฤดูกาล 2026-2027 ยังคงนำทัพโดยชวัญวิทย์แซ่เล้าแนวรุกทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมสำหรับภารกิจป้องกันแชมป์ BYD Dolphin League 3ในโซนภาคกลางครับพร้อมกับไล่ล่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2โปรแกรมนัดเปิดฤดูกาล BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางฤดูกาล 2026-2027 พรามแบงคอกมีคิวบนสนามด้วยการบุกเยือนเกษมบัณฑิต FC ในวันเสาร์ที่19กันยายนครับเวียดนามผงาดคว้าแชมป์ลูกหนังเยาวชนนานาชาติเทยิน U17 New Generation ครับ2026ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเทยิน U17 New Generation ครับ2026ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับ PVF เวียดนามโดยทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกและสูสีครับก่อนที่เวียดนามจะเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยสกอร์4-0ผงาดคว้าแชมป์เทยิน U17 New Generation ครับในไทยแลนด์ประจำปี2569ไปครองได้สำเร็จครับ
3: ซึ่งภายหลังจากจบการแข่งขันนะคะได้มีพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายมาซาโอคิบะตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยนายเคนทาโร่โอชิมะประธานบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ประเทศไทยจำกัดนอกจากนั้นยังมีนายอาซากะฮิโรกิเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนค่ะ
1: การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างมิตรภาพและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านกีฬาฟุตบอลพร้อมแสดงความหวังว่านักกีฬาจากเวทีแห่งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพและก้าวขึ้นไปสร้างผลงานในระดับอาชีพได้ในอนาคตครับ
3: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day นะคะไปดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่เราสามารถที่จะรักษาแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2รอบชิงชนะญี่ปุ่นสุดมัน3-2เซตนะคะและที่สำคัญเลยเราได้ตั๋วไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นี่ถือว่าเป็นกีฬาประเภททีมเป็นอีเวนต์แรกของไทยด้วยนะคะที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราพักครองชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่มนาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากขบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT เสพสื่อสติ
6: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NPT Documentary สารดี @NPT เป็นรายการที่บริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่าม

0: ภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
1: เขาเข้าวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
0: ครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: จริงๆครม.หรือคณะรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ยลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
1: ไปวันนี้เนี่ยไปดูภารกิจไปดูความคืบหน้าหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะ
0: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ใช่นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากในพื้นที่ให้ติดตามด้วยนะคะทีมข่าวเราไปปักหลักเดี๋ยวจะรายงานสดในทุกๆภารกิจทุกๆการประชุมมาให้ได้รับชมกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังจุดความร้อนแล้วก็เร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อจะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเร่งรื้อถอนโครงสร้างเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุว่าภารกิจหลักในขณะนี้คือการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุซ้ำเนื่องจากยังพบจุดความร้อนแต่ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพอาคารชั้น2ที่ทรุดตัวลงมานะคะทำให้การค้นหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยยังทำได้ยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงจึงต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมประกอบส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็สั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดหาที่ค้าขายชั่วคราวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
2: ค่าชดเชยต่างๆคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารอีกทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
1: นั้นพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางอธิบายถึงการลงพื้นที่ว่าก็เป็นการตรวจสภาพความเสียหายโดยรอบก่อนเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงซึ่งคาดว่าอยู่บริเวณโซน4เนื่องจากบริเวณชั้น2และชั้น3ตัวพื้นเนี่ยมีการซุดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารื้อถอนโครงสร้างออกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย
3: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
0: ในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับทางทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางบางส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและระบุพิกัดสำหรับการรื้อถอนเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในระยะต่อไปนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับแจ้งความและสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1โดยล่าสุดมีผู้มาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ยังจำรายละเอียดทรัพย์สินไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยจะมีพนักงานสอบสวนคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ
4: มีเชิงลึกอะไรเงี้ยถ้าว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการตัดสินใจหรือการก่อเหตุเผาไหว้ที่อะไรอย่างนี
5: ้คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับ

0: ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ประสานละเอียดกับทางพท.อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ท่านผู้กำกับการท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
1: ทาง
0: ครับ
1: ทางเจ้าของสถานที่มีทุนประกันอัคคีภัยอะไรประมาณมีวงเงินไหมครับ
0: เบื้องต้นแจ้งว่ามีแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันครับตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ให้ความร่วมมือดีครับเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมย่อยที่เต็นท์อำนวยการอีกครับ
2: ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้รายละเอียดว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากจุดเกิดเหตุมีสารเคมีและสินค้าหลายประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษอย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางพบว่าสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหลังจากเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลจากปฏิบัติการเชิงรุกในการปูพรมตรวจสถานประกอบการและสถานบริการทั่วกรุงเทพนะครับทั้ง50เขตพบหลายแห่งเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยังเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานเขตพญาไทได้มีคำสั่งให้ร้านดังร้านหนึ่งย่านสุทธิสารหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากพบว่าเปิดเป็นร้านคาราโอเกะเข้าข่ายกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ไปสำรวจสถานประกอบการดังกล่าวแล้วก็พบว่าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามีป้ายประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวติดเอาไว้อย่างชัดเจนขณะที่ทางร้านก็ได้นำป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวมาติดไว้คู่กันอีกด้วยนะครับจากการสอบถามนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทก็ได้ให้ข้อมูลว่าทางเขตเองได้เข้าไปตรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายเพื่อทำคำสั่งจัดระเบียบให้ถูกต้องซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินกิจการและปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขก่อนจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ส่วนป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวนั้นนะครับทางร้านเข้ามาติดเองและในส่วนของเขตก็คือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นทางนี้การออกคำสั่งปิดสถานบริการปิดสถานประกอบการชั่วคราวในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง50เขตออกไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดทั้งรูปแบบของการตรวจตามแผนประจำและการเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffic Fondue หากสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีข้อบกพร่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามพรบ.การสาธารณสุขสั่งการให้มีการแก้ไขหรือมีคำสั่งปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีซึ่งจากการปูพรมตรวจสอบที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นเขตปทุมวันและเขตพระนครก็มีบางส่วนที่ถูกปิดชั่วคราวในลักษณะเดียวกันแบบนี้หลายแห่งครับ
2: สมาคมตำรวจจัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามนอมินีสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงิน10หน่วยงานกว่า30นายนะคะโดยชี้ว่าเป็นการทำงานบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศค่ะสมาคมตำรวจจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่10หน่วยงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่38นายที่มีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามนอมินีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพพร้อมบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งด้านการสืบสวนการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเส้นทางการเงินและมาตรการยึดอายัดทรัพย์เพื่อรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเช่นการปราบปรามนอมินีอย่างปฏิบัติการในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีและเชียงใหม่การปราบปรามขบวนการหลอกลงทุนฟอกเงินและเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายส่งให้ปปง.เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมิชอบเช่นเดียวกับปปง.ที่เข้ายึดอายัดทรัพย์ในคดีสำคัญเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย
1: ส
4: ตอนนี้หลังจากฐานประเทศเพื่อนบ้านที่เคยถูกตั้งเนี่ยถูกทำลายเนี่ยวันนี้เขาก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับไปในส่วนที่ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนอื่นรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เราถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับเราก็ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนโดยทางร่วมกับปปง.ด้วยครับ
3: ทางกรมสรรพสามิตได้มีการสรุปผลงาน11เดือนของปีงบประมาณ2569นะครับว่าสามารถปรับปรามคดีผิดกฎหมายได้กว่า 35,000 คดีคิดเป็นมูลค่าค่าปรับนะครับสูงกว่า 6,200 ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีบุหรี่ส่งออกล่วงหน้าภายในสิ้นปีนี้นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนที่จะเวียนกลับเข้ามาในระบบควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างภาษีอัตราเดียวซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้มีการเปิดเผยว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีค่าปรับรวมกันกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นไป 14.98%โดยสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดนะครับก็คือประเภทยาสูบทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ถูกส่งออกไปแล้ววนกลับเข้ามาภายในประเทศหลังตรวจจับบุหรี่เถื่อนลักษณะนี้มากกว่า 500,000 ซองแนวทางเดียวนะครับก็คือการเปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีบุหรี่ส่งออกต้นทางเป็นการจัดเก็บภาษีตามปกติแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการส่งออกมายื่นขอคืนภาษีในภายหลังเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ในการเวียนสินค้าซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบังคับใช้ได้ในสิ้นปีนี้ครับ
5: มันเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีทำให้ต้นทุนในการส่งออกไปเนี่ยถูกสินค้ากลับเข้ามาก็มีราคาถูกคนที่ลักลอบเข้ามาไปขายก็ได้กำไรขายถูกกว่าของปัจจุบันก็ได้กำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกเลิกการยกเว้นภาษีแต่ยังเก็บอยู่นะครับใช้วิธีการเก็บภาษีแล้วมาขอคืนเพื่อสามารถให้ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งออกไปจริงป้องกันที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจะส่งเสริมการแข่งขันนะครับการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมาทำรายได้ให้ตัวเองทำให้รายได้รัฐสูญเสียไปเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดการอย่างเข้มงวด
3: นอกจากนี้นะครับทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีของบุหรี่นะครับที่มีอัตราอยู่2อัตราด้วยกันก็คือ 25% สำหรับบุหรี่ราคาซองละไม่เกิน72บาทและ 42% สำหรับบุหรี่ราคาซองละมากกว่า72บาทซึ่งทำให้ผู้บริโภคกระจุกตัวเลือกซื้อบุหรี่ราคาถูกในอัตราต่ำนะครับแนวทางก็คือการปรับเป็นอัตราเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้กรมสรรพสามิตได้เฝ้าระวังการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายโดยมีการยกระดับการทำงานจากการจับกุมหลังเกิดเหตุมาสู่การทำงานแบบเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งการจับกุมพื้นที่เส้นทางลำเลียงและก็เบาะแสต่างๆนำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามการกระจายสินค้าการจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์และการขนส่งพัสดุต่างๆครับ
2: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจยึดเคตามีนได้กว่า150กิโลกรัมพร้อมของกลางรถยนต์1คันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ 4:30 นาทีขณะที่กำลังทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองจัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณบ้านสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4-6 คนข้ามลำน้ำสายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำเข้ามายังฝั่งไทยก่อนช่วยกันลำเลียงไปยังรถยนต์สีขาวซึ่งจอดรออยู่เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนจะล่าถอยกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำ4กระสอบภายในบรรจุเคตามีนน้ำ ้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์สีขาวของผู้ต้องสงสัยเตรียมใช้ลำเลียงยาเสพติดหลังเกิดเหตุพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้เข้าตรวจสอบพร้อมแถลงผลปฏิบัติการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นประสานตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับ

งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาติดตามนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแต่ก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศสดๆนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่นำเข้าก่อนนะครับก็คือเป็นประเด็นการพูดคุยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางหลายฝ่ายได้มีการปรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ส.ส.ในพื้นที่ก็มองนะครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้มาร่วมรับฟังและมีการเสนอความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันครับโดยส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างทางด้านนายอามินมะยูโซส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมมองเรื่องนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาและเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่ไม่เคยได้ถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาแต่ในวันนี้มีความตั้งใจที่จะนำมาเสนอเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายอามินยังระบุด้วยนะครับว่าการเจรจาถือเป็นเรื่องที่สำคัญควรจะมีตัวแทนจากฝั่งชาวบ้านเข้ามาร่วมในการเจรจาด้วยไม่ใช่มีแค่หน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นรายๆไปครับ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนี่พาคณะรัฐมนตรีลงมาในจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เชิญส.ส.ทั้ง13เขตนะครับมานำเสนอปัญหาหากมีอะไรที่พอจะแก้ไขได้หรือมีสิ่งใดที่ควรจะนำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.ทุกท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองก็เช่นเดียวกันครับเราก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆได้รับเลือกตั้งมาชาวบ้านก็เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีความตั้งใจอยากจะมานำเสนอปัญหาในพื้นที่ครับ
0: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ล่วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ยืนยันถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ามีการประเมินอยู่ตลอดว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรซึ่งได้มีการพูดคุยพยายามที่จะปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าการข่าวของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่จะต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครับ
2: ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการประมาณก็คุยกับเขาครับเขาก็จะพยายามปรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่นะครับให้มากขึ้น
3: อย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: หลายท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้ก็ลงไปอีกหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยลงไปเรียกว่าเกือบจะเต็มทีมแล้วนะครับ
3: แล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะทันทีที่เดินทางไปถึงก็ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในหลายๆโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหาดใหญ่ก็เคยเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ
0: ่
3: ก็ต้องไปดูความคืบหน้าการป้องกันการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมคลองร.1นะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมาร
0: วมถึงการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับและเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคประชาชนนะครับได้เข้ามาสะท้อนความคิดเห็นได้เข้ามาให้ข้อมูลในฝั่งของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะฝั่งที่เป็นฝ่ายปกครองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าแนวทางนะครับในการที่จะได้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: แล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็
0: อ
3: ปเพื่อจะรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่หาดใหญ่สงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมพูดคุยเสนอแนวคิดนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านความมั่นคงนะคะพูดคุยกันหนักในหลากหลายประเด็นอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องดูเรื่องของการผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ประชาชนนะคะด้านสังคมก็จะเข้าไปดูเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านความมั่นคงก็คือเรื่องความปลอดภัยความสงบในพื้นที่ด้านภัยพิบัติอย่างที่เมื่อสักครู่เราก็เกริ่นไปนะคะเรื่องของการวางระบบรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะ
0: เพิ่มเติมด้านสังคมนิดนึงนะครับด้านสังคมเนี่ยจะดูไปถึงเรื่องของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับป้องกันการเป็นนโยบายนะครับ zero drop out นะครับก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบหรือถ้าเด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กกลับเข้ามาอยู่ในระบบเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีระบบการศึกษาทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับทั้งสังคมนะทั้งศาสนาและรวมไปถึงเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะดูแลเด็กๆในภูมิภาคนี้ครับ
3: ด้านเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศการแถลงภาพรวมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ติดตามจากคุณภัทรพรและโสสดจากสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณภัทรพรคะ
4: ย
3: ัง
4: จะเข้าไหมนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์
0: ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะเป็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดสงขลาเลยนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะกำลังออกมาจากห้องประชุมนะครับ
3: เดี๋ยวขออนุญาตหันไปดูจอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมีการตั้งกล้องไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาแถลงข่าวนะคะเพราะว่ามีการประชุมกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่จะต้องไปต่อนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานคร่าวๆไปแล้วว่านอกจากไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไปประชุมเรื่องของการวางแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
3: ที่สักครู่นี้เราเพิ่งรายงานไปนะคะเดี๋ยวจะมีสรุปภาพรวมจากในพื้นที่ให้ติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะ
5: เรียกได้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากเดินทางมาถึงหาดใหญ่สงขลาเลยทีเดียวนักขณะนี้ก็ยังต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จนะครับหนึ่งในนั้นที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาก็คือที่แห่งนี้โรงแรมลากูน่านะครับเพื่อที่จะดูของดีของเด่นของหาดใหญ่สงขลาที่จะได้การันตีเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับอาหารต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเตรียมเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับอัตลักษณ์ของดีของเด่นชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างต้มสามเหลี่ยมเสิร์ฟพร้อมแกงสมรมกุ้งปลากระพงสามน้ำไอติมจำปาดะไข่ครอบสงขลาแต่ก็ชาชักเป็นต้นครับนี่นะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงที่นี่นายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปมีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือการเป็นประธานนะครับซึ่งไปตรวจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือประตูระบายน้ำนาควรหรือคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจริงก่อนรวบรวมเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกระจายความเจริญไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมการล่วงหน้าพร้อมกับถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมทั้งบูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่ให้มากที่สุดซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำประกันภัยอุทกภัยสำหรับประชาชนในทุกหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการดูแลเร่งช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
6: วันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่หาดใหญ่แห่งนี้นะครับ
5: ต่อมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าทั้ง2สะพานนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้โดยย้ำว่าจะทำให้ทั้ง2โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะช่วยทั้งการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสได้อีกมากครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมี4ประเด็นหลักในการหารือในด้านเศรษฐกิจคือผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนด้านความมั่นคงคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านภัยพิบัติวางระบบรับมือและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อเสนอจากพื้นที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนทั้งมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะยาวให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันลดขั้นตอนไม่จำเป็นเพื่อความรวดเร็วและนำผลสรุปจากการประชุมวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้ทันทีเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติครับ
7: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาแต่ต้องจบ

0: สงขลาในครั้งนี้ต้องเรียกว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องน้ำการแก้ไขชมไปดูสรุปภาพรวมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขไปแล้วขณะนี้ในพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับ
1: ถ้าช้างหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
2: นายจอมไม่ลูกก็ไม่จอมตำเพื่อนลูกเปื่อยเลือดใหญ่มาก
3: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับเพราะหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
4: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้รับงบประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็มีการวางแผนที่จะทำงานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสำหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการต่อเข็มเหล็กชิดพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะขัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำร.1นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผ่านน้ำเลี้ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดิมนะครับคลองระบายน้ำร.1สามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมนะครับเพื่อคืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
5: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
6: ในนามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังทลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านพนักท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และประมาณก็ที่งบกลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับปีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่าน้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
3: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ช่วยดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
0: นี่ก็คือความคืบหน้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนก่อนหน้านั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการรับฟังความคิดเห็นการเดินทางลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาทุกอย่างก็จะถูกขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของคนพื้นที่สงขลารวมถึงภาคใต้ตอนล่างให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
7: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่เนื้อหารายละเอียดนะคะที่มีการหารือกันในหลายๆเวทีในวันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้
8: ซึ่งทาง NBT ของเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของ NBT เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามผลการประชุมวุฒิสภาในวันนี้

0: ซึ่งได้มีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตด้านพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลได้มีการยืนยันความจำเป็นในการนำเม็ดเงินนี้ไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างด้านพลังงานสะอาดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับโดยในการประชุมวันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อธิบายตอนที่ประชุมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้โดยระบุนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและเส้นทางในการขนส่งทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นสูงมากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากพื้นที่ดังกล่าวเกือบ 50% จึงกระทบต่อต้นทุนในการผลิตและค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินในเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนพร้อมกับย้ำนะครับว่าการกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานที่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วครับ
1: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะภาพรวมได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอให้มีกลไกรายงานผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการต่อรัฐสภาเป็นรายไตรมาสค่ะด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นลิตรละ10บาทประเทศจะสูญเสียเงินออกนอกประเทศถึง 300,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นการกู้เงินในครั้งนี้ก็จะนำมาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหันมาสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพและตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
0: เช่นเดียวกันกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ระบุนะครับว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นแผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนนั้นตกงานโดยรัฐบาลได้เตรียมโครงการบรรเทาผลกระทบนะครับอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการนกกระซิบซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยสอนพ่อค้าแม่ค้าสรุปยอดในการขายและช่วยคำนวณต้นทุนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะมีความคุ้มค่าและผ่านการกันกรองอย่างโปร่งใสแต่ในช่วงท้ายที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงครับ
2: วันนี้ครบกำหนดกรอบเวลาการถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายชื่อนะคะล่าสุดก็ถอดถอนครบ 100% แล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึง146คนที่ชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดนะคะย้ำว่าต้องยึดหลักกฎหมายทุกอย่างค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีมี146คนชิงลาออกไปก่อนคำสั่งถอดถอนว่าทุกอย่างต้อง

0: ทำไปตามกฎหมายเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วส่วนการถอดถอน 5,925 รายชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามระเบียบและกฎอยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องทางคดีนะคะว่าตอนนี้ปปช.ก็ดำเนินการอยู่ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ในการติดตามเส้นทางการเงินและการกระทำผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งก็ทำครบถ้วนนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าคนที่มีส่วนในการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
1: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่มีคะแนนผิดปกติแล้วก็มีบรรจุใหม่ไปแล้ว 3,864 รายชื่อตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมส่วนคนที่มาขอดูคะแนนมีประมาณ 1,500 คนทั้งหมดไม่ได้โต้แย้งหรือร้องเรียนรวมถึงคนที่ถูกเพิกถอนก็ไม่มีใครอุทธรณ์หรือไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครอง
2: ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอดถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับ
3: 100%แล้วไหมคะ
2: 100%ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรนะครับในส่วนของคนที่มีการถอดถอนไปณตอนนี้นะครับเรื่องของการร้องเรียนการอุทธรณ์ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นไปตามปกติ
3: ยังไม่ถึงขั้นฟ้องศาล
2: ยังไม่มีฮะยังไม่ได้รับรายงานครับนะครับเป็นไปตามปกติครับ
4: ส่วนทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะครับได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากจังหวัดซึ่งได้รับรายงานแล้วครบทั้ง76จังหวัดพบผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,868 คนโดยทางกกลางมีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ31สิงหาคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่พบการแก้ไขคะแนนที่มีมากถึง 5,925 คนแต่มีการเพิกถอนเพียงแค่ 3,868 คนเรื่องนี้ทางสถ.ได้ชี้แจงนะครับว่าตัวเลข 5,925 คนเป็นผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่และในขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการแล้วมีจำนวน 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนคำสั่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนยังไม่ได้รับการบรรจุจึงใช้วิธีไม่เรียกเข้ารับราชการขณะที่ผู้ถูกเพิกถอนประมาณ140คนได้มีการลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ท่านได้ระบุว่าการลาออกก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญาโดยทางสถ.ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้ทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสถ.เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจากบัญชีสำรองประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนออกไปซึ่งเริ่มคาดว่าจะบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
5: แรกเลยต้องบริหารบัญชีเพราะคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อีเล่เลยแต่แบบก็มาสอบเฉยๆทำไมชื่อหลุดไปแล้วก็รอบรรจุเนี่ยมันมีเราต้องเน้นคนกลุ่มใหญ่ก่อนนะซึ่งวันนี้เราน่าจะทำภารกิจนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิกรมอบหมายเนี่ยได้สำเร็จแล้ววันที่3สิงหาคมสำหรับบัญชีที่ต้องถอยออกแล้วก็บรรจุคนใหม่เข้าเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือนตุลาคม69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้แล้วนะครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต่อกรณีสื่อต่างชาติที่มองไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification ครับเว็บไซต์ Financial Times ของอังกฤษออกรายงานวิเคราะห์ว่าไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาคที่จะเข้าสู่ภาวะ Japanification นะครับภาวะนี้คืออะไรมันเป็นคำอธิบายสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเผชิญในยุค90นะครับก็คือเศรษฐกิจเติบโตต่ำเงินเฟ้อต่ำหรือภาวะเงินฝืดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนได้ชื่อว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายของพวกเขาครับตามทฤษฎีนั้นผลเสียของการที่ GDP โตต่ำการค้าการลงทุนก็จะซบเซาครับเงินเฟ้อต่ำจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอธุรกิจขายของยากกำไรลดลงเมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหนี้ครัวเรือนก็สูงนั่นก็ทำให้คนเสี่ยงที่จะแก่ก่อนรวยมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าถ้ามองแต่ตัวเลขก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไทยมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างเช่นภาคการผลิตและภาคบริการนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการแก้หนี้ปรับโครงสร้างออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติมองว่าสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ไทยก็มีความเสี่ยงจะพ้นจากภาวะ Japanification ได้ครับ
1: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวจากเดือนก่อนตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์การส่งออกสินค้าโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มตลาดระยะไกลการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงนะครับจากราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลงมากส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารและเครื่องประกอบอาหารดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงมาอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ปรับดีขึ้นตามการนำเข้าทองคำและเชื้อเพลิงที่ลดลงด้านตลาดแรงงานโดยรวมยังทรงตัวแต่ก็มีความเปราะบางนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะต่อไปก็คือความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI ของโลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายการค้าผลของมาตรการภาครัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและผลกระทบเอลนินโญต่อภาคการเกษตรครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2อายุ15ปีนะครับเตรียมเปิดสำรวจความต้องการซื้อเพื่อกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยวันที่10กันยายนนี้ครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2รหัส SLB 425A อายุ15ปีวงเงินประมาณ 15,000 ถึง 30,000 ล้านบาทโดยมีผู้จัดจำหน่าย4รายนะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารแซนด้าชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน นื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนั้นจะครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2578และการมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองหรือ OECMS ของประเทศอย่างน้อย 30% ภายในปี2573ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนนะครับสปน.มีกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในวันที่10กันยายนนี้นะครับและกำหนดออกวันพันธบัตร17กันยายนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนนะครับมุ่งเน้นการเติมทุนพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่2งานนี้รวมบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบ One Stop Service นะครับทั้งสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีคงที่3ปีแรกผ่อนสูงสุด10ปีการแก้ปัญหาหนี้ผ่านมาตรการ3ลดก็คือลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและลดค่างวดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับผ่านการ up skill re skill เพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้านคุณพิชิตพิทราวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ SME D Bank สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 27,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 127,000 ล้านบาทและรักษาการจ้างงานกว่า 10,000 ขออภัยครับ 81,000 รายนะครับทางนี้ SME D Bank เตรียมขยายการจัดมหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนความช่วยเหลือและองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวขั้นเป็นต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกศพล
2: ดิฉันลภรดากันเก
3: ศและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

NBT News ช่วงนี้พาไปชมกิจกรรมของกรมการศาสนานะครับที่ได้มอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยทางด้านของกรมการศาสนาได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการคุณธรรมเราจะทำมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุดจริตจิตอาสาและกตัญญูควบคู่กับหลัก3มิตินะครับได้แก่ศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด272ทีมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากสตอรี่บอร์ดจนเหลือ15ทีมจาก4ประเภทด้วยกันและรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลงานขุมทรัพย์ของตาณหมู่บ้านลำโทชุมชนพอเพียงกลางป่าคอนกรีตจากทีม PK Station Film 1โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนอกกรอบจากทีมคอมอาร์ตปราการโรงเรียนสมุทรปราการระดับอุดมศึกษานะครับผลงานความหวังจากทีมรปภ.สยามคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรางวัลยอดนิยมหรือว่าท็อปวิวส์นะครับจากผลงานโอมื้อโชเปอร์ผาเยอสไตล์จากทีมเดอะเบิร์ดสตูดิโอโรงเรียนเฉลิมรัตน์วิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมียอดรับชมสูงกว่า 260,000 ครั้งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าการประกวดเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

0: ครับ
1: ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้ามีการเผยแพร่สื่อนี้ต่อเนื่องไปในวงกว้างคนที่รับรู้สื่อก็จะสามารถที่จะเห็นความตั้งใจของน้องๆในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมมีความจำเป็นสำหรับสังคมและก็การส่งเสริมให้คนคุณธรรมเกิดครอบครัวเกิดชุมชนคุณธรรมและสังคมคุณธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องช่วยกันอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนตอนนี้น้องๆเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาทำแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยคงต้องมาตระหนักและก็ทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงเกิดขึ้นแน่นอน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดโดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานฝีมือรวมถึงเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพและพบปะนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆที่มาตั้งบูธเปิดรับสมัครงานปลัดกระทรวงพม.เปิดเผยว่าปัจจุบันภาคเอกชนมีการจ้างงานคนพิการคาดว่าจะนำไปสู่การจ้างงานได้จริงอีกทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบให้12ถึง13กันยายนที่ MCC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสี
3: มาในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

แคทประแวกเตรียมติดหนังสือเรียกเจ้าของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังย่านศรีนครินทร์มาให้ถ้อยคำภายใน30วันตามขั้นตอนทางปกครองหลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียนนายเจนรงค์เหลืองสุวรรณเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ยื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมขอให้คงคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้โดยอ้างว่าคู่กรณีผิดสัญญาและค้างชำระค่าก่อสร้างกว่า57ล้านบาทรวมถึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ์บางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากเดินหน้าก่อสร้างต่อจะทำให้สภาพทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ยากจึงขอให้ระงับการก่อสร้างจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติด้านนายวรณะโรจนสุวรรณหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตประเวศระบุว่าจะติดหนังสือเชิญเจ้าของอาคารมาให้ถ้อยคำภายใน30วันก่อนดำเนินการตามพรบควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ต่อไปTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนและพันธมิตรเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีครั้งต่อไปวันที่20กันยายนนี้พร้อมกัน2จังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าปรึกษาและเจรจาไกล่เกี่ยนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการจัดมหกรรมครั้งที่44ที่จังหวัดลพบุรีและสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกี่ย 1,283 คนและตอบรับเงื่อนไขถึง1,170 คนหรือกว่าร้อยละ91สะท้อนว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่พร้อมแก้ไขปัญหาหากมีช่องทางและเงื่อนไขที่ทำได้จริงนายเฉลิมชัยบัวจนัดรองอธิบดีกรมบังคับคดีระบุว่าแม้คดีจะเข้าสู่ชั้นบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังสามารถเจรจาหาทางออกร่วมกันได้ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้อีกลอผสมเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคไลด์และเอทโทมิเดตซึ่งเป็นการตรวจอีไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างสายตรวจพบเม็ดแอมเฟตามีน 3.56 และพบเอทโทมิเดตซึ่งสารดังกล่าวถูกนำมาผสมในน้ำยาทิวริกอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนกระตุ้นระบบประสาทและหัวใจ

ที่ระบุว่าผลคัดกรองสุขภาพจิตคนไทยกว่า 264,000 คนพบเสี่ยงซึมเศร้า 6.5% เช็คให้แล้วแฉนี้ชัวร์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยผลการประเมินสุขภาพจิตของคนไทยไตรมาสที่2ปี2569จากผู้เข้ารับการประเมินกว่า 264,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ 6.5% ลดลงจาก 7.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามยังพบกลุ่มที่น่าเป็นห่วงทั้งกลุ่มที่มีความเครียดสูงภาวะหมดไฟในการทำงานและกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแม้แนวโน้มโดยรวมจะดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหากมีอาการน่าเป็นห่วงติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจังหวัดสระบุรีนครนายกโซนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแนวหน้าเขายังคงมีโอกาสฝนตกหนักได้อีก 2-3 วันไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ

0: สวัสดีค่ะค่ำนี้สถานการณ์ฝนยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนรับลมด้านเขาใหญ่นครนายกและพื้นที่จังหวัดสระบุรีขณะนี้มีปัญหาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกสะสมและยังมีโอกาสรับฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกฝนรอบนี้ยังไม่ลดลงง่ายๆนะคะเนื่องจากตัวร่องมรสุมตัวนี้ค่ะยังพัดผ่านอยู่ในพื้นที่ของพายุดิเพรสชันลูกใหม่ที่เพิ่งก่อสมนะคะยังคงวางตัวและฝนตกหนักในบ้านเราอิทธิพลนี้
1: พลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่กู้ภัยร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียกำลังเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากดินโคลนจำนวนมากกีดขวางทางนี้จากการประเมินว่ามีผู้สูญหายจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย933คนในขณะที่ฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้ด่านจีหลงโดยมีปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางอุปสรรคมากมายรวมทั้งสภาพอากาศส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากทั้ง19คนสูญหายอีก 4,793 คนเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งคงเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเสียหายทั้ง
2: เกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐทำให้มีนักเดินป่าสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได้ราว15คนและล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้มีการเปิดเผยนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบริเวณ Bright Angel Canyon และ Phantom Ranch ซึ่งเป็นจุดพักแรมก้นหุบเขาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอพยพและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทางอากาศได้แล้ว62คนในช่วงเช้าวันนี้และคาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมอีกโดยรายงานระบุนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานทั่วบริเวณขณะเดียวกันก็มีการประกาศเตือนว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักซึ่งเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันซ้ำอีก
1: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นพื้นที่

0: ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสแถลงการกองบัญชาการกลางสหรัฐอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังตรวจพบว่ากำลังเตรียมปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุสโดยเป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านที่ได้รับยืนยันครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนด้านโฆษก IRGC ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้และจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าได้เตรียมที่จะนำน้ำมันจากข้อตกลงระยะยาวกับเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงตั้งแต่สงครามยูเครนและล่าสุดสงครามในอิหร่านทางนี้ทรัมป์เองได้มีการเรียกน้ำมันจากเวเนซุเอลานะครับว่าเป็นของขวัญจากเวเนซุเอลาสู่ประชาชนชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงกับเวเนซุเอลาซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานถึง25ปีจะสามารถจัดส่งน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองได้เร็วเพียงใดหรือจะช่วยลดภาระราคาน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐได้ในระยะสั้นหรือไม่ขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐระบุนะครับว่าคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์มีน้ำมันอยู่ประมาณ290ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ44ปี
0: เรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือเมื่อวานนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว8คนสูญหายอีก18คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นหลังเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคีเรเนียได้ไม่นานเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนรายงานระบุว่าน้ำทะลักเข้าตัวเรือโดยไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสาร241คนได้รับการช่วยเหลือขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อเนื่องส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ก่อนหน้านั้น1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตาม
1: Google Maps ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยแถลงการของ Google นะครับได้ระบุว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดายังจะเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อทั้ง2แบบขณะเดียวกันทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดานะครับยังตอบกลับด้วยการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้ยังจะคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอพร้อมกับข้อความว่าทะเลสาบออนแทริโอเวลานี้และตลอดไป
0: องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเปิดภารกิจสำรวจจักรวาลครั้งใหม่ด้วยการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันขึ้นสู่อวกาศเพื่อไขปริศนาลึกลับของจักรวาลรวมถึงพลังงานมืดสสารมืดและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้เพื่อนำกล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งเป็นโครงการมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้คาดว่ากล้องโทรทัศน์แนนซี่เกรซโรมันจะใช้เวลา3เดือนในการเดินทางไปประจำการที่จุดลากรองที่2ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.6 ล้านกิโลเมตรเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักเป็นเวลา5ปีคาดว่าจะส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงแรกกลับมาได้ก่อนช่วงวันหยุดฤดูหนาวปลายปีนี้
1: แอฟริกากลางนะครับไม่สงบมานานจากการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดขาดคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้น การปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆ เล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
0: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัชกรจะพาไปตามประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ลงครั้งนี้นี่คือเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็คาดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จะมีอีกเยอะมากเลยค่ะอาจารย
5: ์ใช่ครับผมเห็นลิสต์รายการว่าแต่ละจังหวัดเสนออะไรเป็นหมื่นล้านเลยเนาะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าสงขลาดูซิว่าสงขลาขออะไรเพราะสงขลาเป็นแม่งาน
3: ครับ
5: เดี๋ยวความจริงไปลงไปเที่ยวนี้มี5จังหวัดที่จะได้ประโยชน์นะครับ
3: ครับ
5: นอกจากสงขลามีสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงสิ่งที่มันวุ่นวาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบไหม
3: ครับ
5: น้ำจะท่วมไหมเดี๋ยวลองฟังความเห็นของท่านประธานหอการค้าดูครับ
0: ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศาสนะและอาจารย์เกษมสันวิรกุลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้อีก1ช่องทางครับคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับสามารถติดตามรับชมควบคู่ไปกับทางออนแอร์ได้เลยนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงวันพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครม.สัญจรนะ
0: วันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันเสาร์แล้ว
1: คร
0: ับรัฐมนตรีบางท่านก็ลงพื้นที่ไปเสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์
0: 3วันนี้มีการลงพื้นที่มีการตรวจราชการมีการรับฟังเสียงประชาชนมีการทำเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยจะเอาผลเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับที่คุณวัศกรพูด5จังหวัดก็คือว่าในการลงไปเที่ยวนี้ครม.จะสนใจอยู่5จังหวัดนะครับพิจารณาโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคร
1: ับ
0: ประเด็นก็คือคุณวัศกรวันนี้ทั้งวันเราได้ฟังท่านนายกฟังรัฐมนตรีฟังผู้ว่าพูดกันหลากหลายให้สัมภาษณ์กันหลากหลาย
1: ครับ
0: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็รายงานกันตลอดเวลาตอนนี้ขอฟังเสียงเอกชนบ้าง
1: ภาคเอกชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยนะในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่มาผ่านมานะครับที่สงขลานะครับต้องบอกอ่วมนะทั้งน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้สงขลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดประตูที่เป็นประตูทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ครม.ถือว่าครม.ของท่านอนุทินในรอบนี้เนี่ยเป็นครม.ของชุดนี้ชุดแรกนะที่ลงไปสัญจร
0: เป็นครม.สัญจรครั้งแรก
1: ครั้งแรกดังนั้นทำไมเขาไปเลือกสงขลาแล้วคนสงขลารู้สึกอย่างไรมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนภาคเอกชนกัน
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งการที่น้ำท่วมใหญ่หัดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกและเข้าใจถึงหัวอกคนหัดใหญ่ว่าเดือดร้อนนะครับแล้วการดูแลก็อาจจะยังไม่ 100% ดีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ลงไปก็คล้ายๆไปให้กำลังใจไปบอกว่าเราเห็นนะเรากลับมาช่วยนะครับแล้วผมเห็นลิสต์อย่างที่ได้คุยกับทั้งสองท่านไปก่อนว่าลิสต์ที่แต่ละจังหวัดของโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลย
1: โครงการเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเงินมาแล้วด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่าภาคเอกชนเหตุผลกลใดเขาถึงขอโครงการมาในลักษณะนี
0: ้
1: มันมีความจำเป็นอย่างไรจะสร้างเศรษฐกิจนะครับจะสร้างการขับเคลื่อนให้พื้นที่สงขลาอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้มารับฟังกันนะคร
0: ับ ข้อมูลเบื้องต้นคุณวัศกรเท่าที่ผมได้ตามดูนะครับท่านประธานหอการค้าสงขลาท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์เนี่ยท่านพูดไว้ว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นไม่ครบ 100%
1: โอ้
0: เพิ่งกลับมา 80%
1: อี
0: ก 20% เนี่ยเรียกว่าล้มหายตายจากไปเพราะนั้นเที่ยวนี้ขอซอฟโลนก้อนใหญ่พอเราฟังจากปากท่านเองดีไหม
1: ได้ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสำหรับท่านประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับ

0: น้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่ว่าทำให้เศรษฐกิจของเราว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเขายังบอบช้ำจากน้ำท่วมแล้วเม็ดเงินก็เอาไปเยียวยาตัวเองรีคอเวอรี่ร้านค้าตัวเองให้กลับลุกขึ้นสู้เปิดร้านได้ครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจกลับมาเดินแต่ทุกคนก็อาจจะมีความบอบช้ำอยู่ข้างในอยู่นะครับการใช้จ่ายเงินการระมัดระวังในการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นการจะใช้ความฟุ่มเฟือยอะไรนี้พวกสินค้าฟุ่มเฟือยช่วงนี้ก็กระทบก็จะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับในส่วนของถ้าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านท่องเที่ยวตอนนี้ด้านท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาเป็นระยะเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมมาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเราพยายามจะจัดอีเวนต์สร้างการรับรู้ความสร้างความเชื่อมั่นว่าหาดใหญ่เราเริ่มกลับมาแล้วแต่ช่วงแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนยังไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้ว่ากลับมาได้ไหมจนหลังตรุษจีนเป็นต้นไปครับที่เรามีการจัดงานตรุษจีนใหญ่ทั่วหาดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียเริ่มเห็นภาพว่าเมืองหาดใหญ่มันเริ่มฟื้นแล้วนะร้านค้าต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้มีที่เที่ยวมีที่กินอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการกลับมาแล้วก็เราก็มีงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์มีงานหาดใหญ่แจ๊สเฟสที่หอการค้าเราจัดงานฉีดฉางกลางเมืองมีงานที่หน่วยงานต่างๆช่วยกันจัดในเมืองเพราะเราเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กลไกของไมซ์ในการดึงทราฟฟิกให้คนเข้ามาในเมืองเราตรงนี้ทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้จนมาถึงช่วงครม.สัญจรที่มาในช่วงวันนี้
1: ครับ
0: มันตรงช่วงกับช่วงเมเดก้าเดย์ซึ่งเป็นเหมือนวัน
2: สัญชาติ
0: เซียที่เขาปลดปล่อยมาเลเซียที่พรมแดนติดเราเนี่ยเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อันใหญ่สงขาตอนนี้ถือว่าคึกคักมากก
1: ็
0: จะเป็นช่วงซีซั่นท่องเที่ยวตามวันหยุดยาวของมาเลเซียตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพที่มันมีมิติที่เห็นว่ามันเริ่มฟื้นกลับมาก็มีแต่การฟื้นนี้มันก็ยังมีร่องรอยของบาดแผลที่ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการพวกนี้ก็ขาดทุนขาดความพร้อมที่จะไปต่อขาดสภาพคล่องยังต้องการเม็ดเงินที่จะทำให้เขาไปต่อได้ครับ
1: ครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะครับกับการที่คณะรัฐมนตรีได้เลือกเอาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับเป็นที่ประชุมครม.ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
0: ผมคิดว่าถ้าในมุมของเอกชนนะฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลมาอุทกภัยครั้งที่แล้วการที่ท่านคณะรัฐมนตรียกคณะลงมาประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยก็จะทำได้เห็นพื้นที่ต่างๆว่ายังมีปัญหาอะไรอย่างไรในพื้นที
1: ่
0: ยังมีสิ่งไหนที่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่มีโอกาสที่จะผ่านได้เป็นศักยภาพใหม่ๆของจังหวัดได้บ้างผมว่าจังหวัดสงขลาในโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันเอฟเฟกต์หนักรัฐบาลท่านอนุทินมีโอกาสลงมาตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลที่แล้วจนมาเลือกตั้งใหม่แล้วได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงท่านก็ติดตามและเข้าใจปัญหาของหาดใหญ่พอจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเมืองหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรการที่ท่านเลือกมาลงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่สงขลาที่รู้สึกว่าอย่างน้อยรัฐบาลยังมองเห็นไม่ได้ทอดทิ้งจังหวัดสงขลาไปไหนนะครับก็ดีใจฮะที่มีการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
2: ครับคุณทรงพลครับการมีครม.สัญจรคราวนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนทั้งภาคธุรกิจได้พูดจากันได้ระดมความเห็นกันเนี่ยบรรยากาศของการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบรรยากาศเวิร์กช็อปเที่ยวนี้ก็เป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์จัดมิติใหม่แบ่ง4ด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับ
2: ครับ
0: ก็บรรยากาศก็มันก็จะมีการได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่อยากขับเคลื่อนอยากผลักดันของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ทั้ง5จังหวัดได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ส่วนกลางที่ไม่ว่าจะมาห้องเศรษฐกิจก็มีกระทรวงการคลังยกคณะลงมาทั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลังลงมารับฟังข้อเสนอประเด็นต่างๆที่พื้นที่อยากได้ติดขัดระเบียบไหมเกิดเป็นยังไงบ้างหรือข้อเสนอต่างๆมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเวิร์กช็อปเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับจนมาวันนี้เนี่ยข้อสรุปเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกรวบรวมแล้วก็มีการนำเสนอโดยผู้แทนของทั้ง4กลุ่มที่ต้องนำเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับฟังก็เป็นวันนี้ที่เพิ่งประชุมไปบ่าย3ที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอในแต่ละด้านแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละท่านเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่ประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยฮะแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดมันต้องคุมทั้ง5จังหวัดเนี่ยมันก็

0: พูดได้อาจจะไม่ได้ cover ได้ 100% แต่มันก็เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าใน5จังหวัดเนี่ยมีความต้องการอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็อยากให้รัฐบาลซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรบ้างมันก็จะมีการนำเสนอให้รัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มาได้รับฟังปัญหาโดยตรงครับ
1: รูปแบบอาจจะดีแต่เวลาน้อยไปหน่อยใช่ไหมครับที่คุณทรงพลกำลังจะบอก
0: ใช่คือต้องยอมรับว่าทางครม.หรือนายกรัฐมนตรีก็ภารกิจรัดตัวมากนะครับก็มีกำหนดการที่จะต้องประชุมนี้เสร็จต้องไปประชุมความมั่นคงต่อต้องไปด้านพื้นที่เมืองเก่าต่อตารางท่านก็มีสล็อตค่อนข้างแน่นเพราะงั้นการที่ประชุมก็เลยต้องเป็นไปอย่างรวบรัดถูกจำกัดด้วยระยะเวลาว่าโอกาสนำเสนอหรือจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนายกได้รับฟังปัญหาเชิงลึกกว่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่านนายกก็มีเวลาจำกัดในกิจกรรมที่ทำเวิร์กช็อปตรงนี้แต่ก็จะมีสภาพัฒน์ครับที่เป็นหน่วยงานรับฟังประเด็นปัญหาตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ข้อเสนอโครงการต่างผ่านการกันกรองของหน่วยงานต่างๆแล้วมีงบประมาณมีพื้นที่ดำเนินการมีพื้นที่ความพร้อมต่างๆเนี่ยทางสภาพัฒน์กันกรองเสร็จตรงนี้ก็อาจจะมีการนำเสนอเข้าสู่มติครม.ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งต่อให้ไม่ได้เสนอในห้องประชุมได้ทันแต่ก็เรื่องไหนที่บรรจุเข้าไปแล้วก็อยู่ที่สภาพัฒน์จะได้กันกรองเนื้อหาตรงนั้นแล้วนำเสนอครม.
1: ครับผมติดตามข่าวคุณวัศกรเราช่วยกันลงรายละเอียดกับคุณทรงพลดีกว่าผมติดตามข่าวดูก็เห็นมี4โครงการใหญ่ๆที่ทางสงขลานำเสนอใช่ไหมครับอันแรกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ว่าซอฟต์โลน 25,000 ล้านบาทช่วยขยายรายละเอียดหน่อยสิครับว่าขออะไรรัฐบาล
0: ก็ในส่วนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันสร้างความเสียหายเยอะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเม็ดเงินตรงนี้พี่น้องประชาชนภาคเอกชนเราอ่ะตั้งหลายฟื้นธุรกิจขึ้นมาต้องควักเงินตัวเองกันมาทั้งหมดเราขาดเงินนี้จะไปต่อสิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลคือเราอยากได้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยหันใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นมาตรการที่อยากให้ภาครัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1.5% ในระยะเวลา5ปีครับโดยอาจจะมีขั้นตอนเกรดพีเรียดที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ6 เดือนแรกนะครับที่เว็บดอกเบี้ยไว้เป็น 0% แล้วก็หลังจากนั้นเดือนที่6ถึงมีที่5ก็อัตรา 1.5% แล้วก็ในวงเงินจำกัดที่สูงขึ้นมาตามศักยภาพของธุรกิจเพราะธุรกิจในพื้นที่หันใหญ่ที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่โดนผลกระทบไปเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการลิมิตวงเงินไว้ที่1 ล้านบาทแบบที่บางทีโครงการออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการเม็ดเงินมันรื้อฟื้นธุรกิจตัวเองครับบางคนห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมชั้นใต้ดินทั้งชั้นชั้นหนึ่งทั้งชั้นอะไรเงี้ยบางคนโชว์รูมรถยนต์รถหายไปเกือบ100 คันอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องการเม็ดเงินที่มีความอิมแพคเพียงพอที่จะทำให้เขารีคัฟเวอรี่ตัวเองขึ้นมาได้แต่กลไกการที่จะขอสินเชื่อตรงนี้เราก็มีขอเสริมเข้าไปว่าอยากให้มีการผ่อนปลนมาตรการตรวจสอบเครดิตบูโรขอเป็นยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรเลยจะได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะคือไม่ใช่ว่าให้คนข้างนอกหรืออะไรต่างมาใช้สินเชื่อตรงนี้แต่ว่าเอาคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าถ้าเรามาตรวจบาลานซ์ชีตดูงบการเงินเนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่แล้วตัวเลขผลประกอบการจะออกมาสวยๆแล้วมีข้อมูลที่ไปกู้ธนาคารง่ายๆถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยลำบากเราก็จะเห็นปัญหาว่าทุกวันนี้การกู้แบงก์อ่ะกู้ยากแต่แบงก์ก็มีเงินเหลือในระบบเยอะแล้วก็ปล่อยให้กู้กับรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่เขาไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการเงินเขาอาจจะออกเป็นบอนด์คุณกู้ก็ได
1: ้
0: แต่เราต้องการให้เงินนี้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเอกชนที่ได้ผลกระทบจริงๆแล้วให้เขาแบบมีเม็ดเงินเพื่อจะมีกำลังใจจะลงทุนต่อแล้วก็ทำให้ธุรกิจเขาเดินหน้าไปต่อมีกำลังจ้างงานเพิ่มขึ้นมีกำลังซื้อของจากซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นขยายธุรกิจออกมาได้ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงไปแบบเสื่อมๆเป็นซอมบี้แล้วก็หายไปจากระบบเราต้องการให้มี impact ในการทำให้เมืองมันกลับมามีไดนามิกอีกครั้งแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นว่าเมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่รัฐบาล1ต้องมีแผนทั้งปกป้องกันในพื้นที่หาดใหญ่น้ำท่วมซึ่งตรงนี้อยู่ในแผนห้องภัยพิบัติเรามีเสนอไปนะฮะเพียงแต่วันก่อนในสื่อที่เอาไปลงเนี่ยผมคุยเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านภัยพิบัติแล้วก็มีลงรายละเอียดว่ามันต้องมีโครงการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได
1: ้ครับ
0: ที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมหาดใหญ่อะไรแบบนี้ครับ
1: ขอลงรายละเอียดครับขอลงรายละเอียดเรื่องซอฟต์โลนนิดเอาเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติถูกไหมครับ
0: ครับก็คือว่าเราขอในเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่ในพื้นที่หันใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับแบบเฉพาะกิจจังหวัดสงขลาเนี่ยฮะคือตรงนี้ก็พื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเราที ่คิดว่า ในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเขตเมืองด้วยแล้วก็วงเงินเราขอไว้40ล้านบาทขอตัดดอกเบี้ยที่1.5% แล้วก็ขอมีบสยมาค้ำประกันหนี
1: ้
0: แล้วก็ขอให้ลดยกเว้นค่าธรรมเนียมบสยใน3ปีแรกหรือ5ปีแรกได้ก็จะช่วยผู้ประกอบการได้มั่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: การตอบสนองเป็นยังไงครับพอขอไปแบบนี้ในเบื้องต้น
0: ก็เบื้องต้นอันนี้ก็ในส่วนของท่านทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลมาแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกับทางปลัดกระทรวงการคลังครับก็บอกว่ารายการซอฟต์โลนของหาดใหญ่เขาเคยได้รับคำขอมาแล้วซึ่งหอการค้าเราเคยนำเสนอไปในหลายเวทีหรือในหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็อยู่ในลิสต์ที่เขาพิจารณาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ในเรื่องของการจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาเกรดพีเรียดคือระยะเวลาที่ไม่ต้องเสียดอกช่วงต้นเนี่ยจะให้ยาวเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนจัดทำโครงการให้ลงรายละเอียดแล้วครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีการอนุมัติซอฟต์โลนนี้ออกมาได้แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ผลเท่าที่ผมฟังในห้องประชุมนะฮะก็เป็นเชิงบวกที่ทางปลัดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ในส่วนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอที่ได้รับซอฟต์โลนเนี่ยเขาทางนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมในเวิร์กช็อปก็บอกว่าของซอฟต์โลน3จังหวัดที่มีการนำเสนอขอต่ออายุซอฟต์โลนก็ได้รับการตอบสนองจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าน่าจะมีการต่อให้แน่นอนและท่านจะหาข้อเสนอที่ทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีลุ้นเรื่องอาหารบ้างคุณนวัสกร
2: เรื่องอาหารทราบว่าตอนนี้มีการยกระดับนะครับเมืองสงขลานั้นเนี่ยนะครับให้เป็นเมนูในระดับนานาชาตินะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้รางวัลของสงขลา World Table นะครับหรือว่าสงขลาโต๊ะอาหารโลกทีนี้เรามีการพัฒนาตรงนี้ไปอย่างไรครับต่อยอดตรงนี้เพื่อจะให้ครัวของสงขลาเนี่ยเป็นครัวอาหารโลกครับ
0: คือผมขอเท้าความนิดนึงครับโครงการจริงๆชื่อโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาติ
1: หร
0: ือสงขลา World Table ชื่อสงขลาโต๊ะอาหารโลกนี่คือโครงการที่เราเสนอเข้าไปแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราได้รับการประกาศรางวัลมาหรือประกาศออกมาเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกครับคือเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเมืองแกสโตรโนมีของยูเนสโกเม
1: ื
0: ่อปลายปี68ได้รับการประกาศมาเราเลยคิดว่าถ้าเราได้แค่เซอร์ติฟายตัวนี้รางวัลตรงนี้มันก็ได้เป็นแค่รางวัลแต่ถ้ามันจะทำยังไงให้มันยกรางวัลตัวนี้มาเกิดให้มันมีมูลค่าได้นี่คือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากยกระดับอาหารของสงขลาที่ว่าโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันไปถึงระดับสากลเป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกนะครับเลยตั้งโครงการสงขลา World Table เพื่อสร้างกิจกรรมแม่เหล็กด้านอาหารเชื่อมอาหารเมืองเก่าสงขลาสตรีทฟู้ดหาดใหญ่อาหารทะเลสาบเกษตรประมงโรงแรมและชุมชนให้การเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่โดยเราอยากจะทำกิจกรรมลักษณะว่าเราจะไปหาลายเส้น IP ลายเส้นของงานแข่งขันพวกรายการอาหารระดับ สากลเนี่ย ที่มีฐานแฟนรายการค่อนข้างเยอะแฟนเบสเยอะอยู่แล้วเราให้มาจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์รายการไฟนอลแบทเทิลอยู่ที่สนามของสงขลาในขั้นตอนเข้ามาจัดหาวัตถุดิบการรับโจทย์ของเชฟการไปทำขั้นตอนต่างๆก็จะมีการถ่ายทำรายการเก็บไว้จะเป็นลงทาง Netflix หรือด็อกคิวเมนทารีทางไหนที่มีแฟนรายการเขาติดตามอยู่ก็จะได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นทั้งอินเตอร์เชฟระดับโลกเชฟระดับมืออาชีพเข้ามาอินเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเข้ามาช่วยทำคอนเทนต์รีวิวอะไรต่างๆการที่เราทำเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะเรามีจุดเด่นด้านอาหารแล้วเราเพิ่งเป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันชูจุดขายตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าทำไมเขาต้องมาจัดที่นี่เพราะเรามีเรื่องเล่าเรามียูเนสโกรองรับอยู่แล้วก็ทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักจากการเอาสื่อตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นได้มีงบประมาณสัก40ล้านบาทในการทำในปีแรกที่ไปจ้างไปซื้อไลเซนส์เข้ามาไปจ้างเชฟเข้ามาจัดแข่งขันแล้วก็ทำสื่อให้ไปถึงต่างประเทศนะครับเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในระดับสากลขึ้นมาโดยปีแรกเราจะเริ่มในภูมิภาคอาเซียนหรือเป็นเอเชียก่อนก็ได้ที่ทำให้หารายการที่มันแมทช์กับตลาดลูกค้าส่งขาได
1: ้ครับ
0: ให้มาจัดที่นี่แล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จเราคิดว่าจะเปลี่ยนการรับรู้เมืองสงขลาจากเดิมแค่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนมาเลเซียรู้จักกันแค่มาเลเซียสิงคโปร์กลายเป็นรู้จักสู่ระดับสากลมากขึ้นเขาอาจจะเห็นเฮ้ยอาหารทำไมเขาทำแข่งขันที่ไหนน่ากินแล้วก็เมืองนี้ทำไมมีเอ้ยมีย่านเมืองเก่าด้วยมีแหล่งโบราณสถานมีย่านท่องเที่ยวมีแหล่งบันเทิงที่หาดใหญ่มีความ หลากหลายต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจที่จะทำให้เป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้จังหวัดครับ
1: โคอันนี้เชียร์เตรียมที่ครับคุณทรงพลเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวที่สงขลาอาหารอร่อยมากแล้วก็หลายอย่างไม่

0: เคยเห็นที่อื่นเลย40ล้านไม่เยอะนะครับนิดเดียว
1: ใช่ใช่เพราะเราเป็นเมืองของพระภูมิวัฒนธรรมอยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมทางอาหารการกินแล้วก็มีชุมชนทั้งไทยจีนมุสลิมอยู่แบบทำให้เมนูอาหารเรามีความหลากหลายมากแล้วก็แหล่งวัตถุดิบเราเป็นพื้นที่เขาป่าโนดนาเลเรามีทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของพวกสัตว์น้ำทั้งหลายทำให้รสชาติของสัตว์น้ำเรามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าปลากระพงสามน้ำหรือสินค้า GI อย่างเรามะม่วงเบา GI ต่างๆพวกนี้เอามาเป็นกิมมิคในการให้โจทย์ในการทำเมนูอาหารได
0: ้สัมภาษณ์ไปหิวไป
1: ได้ทำได้
2: ได้เวลา
0: ครับเรื่องท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอาเซียนเป็นไงครับ
1: เรื่องนี้สืบเนื่องจากเรามีพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกอยู่แล้วนะครับในจังหวัดสงขลาแต่ว่าปัจจุบันมันติดปัญหาเรื่องร่องน้ำลื่นเขินเพราะว่าร่องน้ำเดิมที่มีอยู่เนี่ยความลึกอยู่แค่7เมตรขณะที่เรือสินค้าที่เวลาสินค้าคอนเทนเนอร์เข้ามาเขาต้องการระวังน้ำวิ่งเนี่ยประมาณ9เมตรความลึกตรงนี้ เราเลยต้องการที่ของงบประมาณให้กรมเจ้าท่ามาขุดลอกทั้งใหญ่เลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาตะกอนทรายมันไหลมาสะสมที่ปากอ่าวก็คือแถวบริเวณท่าเรือน้ำลึกเนี่ยครับทำใหท่าเรือน้ำลึกความลึกมันตื้นอยู่ตลอดแล้วงบการจัดสรรงบประมาณของกรมเจ้าท่าก็เกลี่ยกันทั้งสายน้ำทั้งประเทศได้งบมาแค่บำรุงรักษาร่องน้ำแต่ไม่สามารถขุดให้มันได้ความลึกเราเลยต้องการงบครั้งใหญ่ที่ขุดครั้งนี้ให้ได้ความลึกเลยไปประมาณสัก10เมตร253ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีงบบำรุงประจำปีปีละร้อยกว่าล้านบาทเพื่อทำให้ความลึกได้9เมตรตลอดถ้าเราทำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถเชื่อมสงขลาโดยท่าเรือน้ำลึกออกไปทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เราส่งออกสินค้าไปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เราต้องไปพึ่งท่าเรืออื่นที่ปีนังไปท่าเรือแหลมฉบังเพราะพื้นที่สงขลาเราก่อนหน้านี้เคนหน้าท่าก็ไม่มีร่องน้ำก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันการปรับปรุงเคนหน้าท่ากำลังจะเสร็จสิ้นแล้วพื้นที่ของท่าเรือน้ำลึกมีการปรับปรุงใหม่แต่ถ้าไม่ขุดร่องน้ำก็ทำให้เรือไม่สามารถเทียบได้อีกเราเลยต้องการให้มันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกเราให้เกิดเป็นศักยภาพถ้าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะลดค่าโลจิสติกทางเรือที่มีอยู่ของท่าเรือสงขลาเดิมเนี่ยให้มันต่ำลงแน่นอนแล้วการต่ำลงนี้เราอาจจะดึงดูดการขนส่งสินค้าที่เมื่อก่อนเราต้องไปไว้ที่ท่าเรือปีนังซึ่งสินค้าที่ไปท่าเรือปีนัง 70% สินค้าไทยแต่เราไม่มีท่าเรือที่เขารู้สึกว่าไปแล้วมันประหยัดก็เลยไปออกที่ปีนังทั้งที่ไปเสียปลายทางบางแห่งไปส่งที่จีนแล้วต้องอ้อมละกาไปแต่ถ้าเราออกที่ท่าเรือสงขลามันใจลึกไปได้เลยสั้นกว่าถูกกว่ามันทำได้เราเลยอยากผลักดันโครงการนี้แล้วมันจะสามารถเพิ่มการขนส่งจาก 150,000 ตู้เป็น 450,000 ตู้ได้ที่เราได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ศึกษานะครับ
0: ครับ
1: ต้องคิดว่าเป็นโครงการที่อยากส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของพื้นที่เต็มศักยภาพครับ
0: ครับฟังน่าสนใจนะ
2: ใช่ครับมีอีกหนึ่งโครงการครับชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อันนี้ความเป็นมาความเป็นไปรายละเอียดเป็นยังไงครับ
1: โครงการนี้สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่สงขลาปัตตานีครับเรามีการทำโครงการศึกษาเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ Strategic Environment Assessment นะครับของ SEA เราเลยต้องการที่จะเอาแผน SEA ซึ่งได้รับการรองรับจากสภาสำนักงานสภาแห่งชาติแล้วมาบรรจุไว้ให้เป็นแผนพัฒนาประจำปีของจังหวัดประจำปีประจำ5ปีประจำ20ปีเพราะกลไกศึกษา SEA เนี่ยตอนนี้เป็นทิศทางที่เขาศึกษาว่าพื้นที่สงขลาและปัตตานีเนี่ยควรจะพัฒนาในทิศทางไหนแต่ถ้าสมมติเราไม่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ไม่มีการเอาโครงการเหล่านี้มาใช้มันก็จะอยู่เป็นเปเปอร์แล้วก็ไม่มีคนใช้เราเลยคิดว่าอยากให้มีการตั้งคณะทำงานที่เอากรอบการทำงานของ SEA มาบรรจุในคณะทำงานระดับกลอ.จังหวัดที่มีการประชุมแล้วก็ขอมีการหยิบโครงการที่บอกว่าดีใน SEA เนี่ยเข้ามาประชุมในกลอ.นี้โดยเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของโครงการตรงนั้นต้องมานำเสนอให้ภาครัฐเอกชนที่ร่วมประชุมกันได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ให้สภาพัฒน์เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลทางวิชาการว่าโครงการเหล่านี้มันดียังไงมันเป็นยังไงแล้วในรัฐเอกชนที่ประชุมกรอ.เขาเรียกคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนในจังหวัดสงขลาก็กันกรองเอาว่าโครงการเหล่านี้เหมาะสมที่จะทำและจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้มันจะได้มีเอารถแบบตรงนี้มาทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่งั้น SEA ที่เราศึกษามาก็จะกลายเป็นไม่สามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาตามแผนพัฒนาได้เราก็คิดว่าอยากให้มีการบรรจุโครงการนี้ออกมาให้มันมีการได้ใช้งานจริงๆอ่ะครับ
0: ครับเรื่องเศรษฐกิจเห็นภาพชัดเจนก็ขอเอาใจช่วยให้ได้ครบทุกโครงการที่ขอไปเข้าใจว่ามีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับขออนุญาตมาแตะเรื่องน้ำท่วมซึ่งคุณทรงพลได้พูดไปแล้วหน่อยปีนี้เป็นห่วงเป็นกังวลหรือมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันท่วมหนักแบบปีที่แล้วไหมครับ
1: คือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของน้ำท่วมทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการให้งบประมาณผ่านกรมชลประทานมาแล้วก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมคลองลอนหนึ่งแล้วก็หน่วยงานชลประทานได้งบมาในการซ่อมรัฐบาลแล้วก็พวกเครื่องจักรที่เสียหายในตอนน้ำท่วมเนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีทำเรื่องขอผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับ2,000กว่าล้านก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ทางนายกรัฐมนตรีและครม.นำไปพิจารณาโครงการต่างๆที่ทางท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาแต่เบื้องต้นที่ผมเคยไปประชุมกรอ.กลางมาแล้วก็มาในครม.สัญจรเที่ยวนี้งบขุดลอกดูดโคลนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการส่งเรื่องเข้าไปในงบกลางอีก20กว่าล้านของเขต3ที่ประชุมมีการส่งเรื่องขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าในงบที่เคยขอไปตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้มันมูลค่า88ล้านบาทในเรื่องของการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พวกเรือสำหรับเทศบาลต่างๆที่ขอมาหรือการขุดลอกคูโคนพื้นที่ต่างๆก็มีการตอบรับไปแล้วคืองบมันมามีการอนุมัติมาทยอยมาตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการเร่งแก้ปัญหาที่มันมีความสะสมเสียหายและก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะขาดงบประมาณได้เร็วแค่ไหนขณะเดียวกันในเมื่อโครงสร้างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดิมที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันเสียหายเราแค่บูรณะให้มันกลับมาใช้งานได้แต่การจะป้องกันในอนาคตเนี่ยมันยังไม่มีโครงสร้างใหม่ที่เราจะทำได้เพราะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้วางแผนงบประมาณลงนะแล้วก็มีทางสนทช.ก็มีส่งโครงการว่าแผนที่จะต้องทำในระยะกลางระยะยาวต่อไปคืออะไรก็อยากให้รัฐบาลหยิบแผนตรงนี้มาวางจัดสรรงบประมาณวางไว้เป็นปีต่อปีให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดการใช้ตรงนี้ให้เกิดให้ได้ครับโดยที่ส่งขาเราทางหอค้าเรามีการเสนอกลไกการเฝ้าระวังน้ำท่วมของพื้นที่หาดใหญ่แบบให้มันอยู่กับเราแบบยั่งยืนโดยที่เราอยากให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ตรงนี้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพวกหน่วยงานไม่ว่าจะปภ.สนทช.ทางอุตุนิยมเนี่ยทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นก
0: ็
1: จะมีการประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะอยู่ในพื้นที่ที่รับฟังข้อมูลแล้วก็วางแผนเรื่องตั้งแต่ป้องกันภัยเบนภัยป้องกันภัยแล้วก็มีการติดตามงบในการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันให้เมืองน้ำท่วมที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ระยะเวลาในการจะป้องกันน้ำท่วมใช้เวลาเป็น10ปี
0: ครับ
1: กว่าจะทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้แต่ระหว่าง10ปีเนี่ยถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบเนี่ยมันจะลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็อพยพคนได้อพยพทรัพย์สินออกมาได้ลดความสูญเสียได้แล้วก็อยากให้มีโครงสร้างที่มันไม่หายไปจากรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกษียณอายุหรือหน่วยงานเอกชนที่เปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็ควรจะมีโครงสร้างชุดหนึ่งที่อยู่กับเมืองไปตลอดที
0: ่
1: ม
0: ี
1: การบริหารติดตามทั้งปีกับปีอย่างนี้ครับแล้วก็เสนอกลไกแบบนี้ไป
0: ก็ชัดเจนครับท่านประธานสุพลครับ
2: ครับครับก็ต้องครับได้เห็นภาพรวมของการลงครม.สัญจรในรอบนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคร
2: ับสวัสดีครับครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมของเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนะคร
0: ับ
2: การลงพื้นที่ของครม.สัญจรในครั้งนี้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนเลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลัน

ดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพล อรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะ
พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท Real Medcom จำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาทมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเก็บค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงาน
1: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านส่งเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทางทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆเลยกลุ่มเล็กๆได้เข้าเผ่านะคะภูมิใจมากๆเลย
1: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
3: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อนสมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทำผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากคลั่งสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลยคิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพอเห็นแล้วก็ว่าเราก็ทำอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจาก พช.พัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนให้เรา

0: ไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกๆปีแล้วก็มาทำขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะผ้าพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
0: กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนถึงไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์แล้วก็จะคิดว่าจะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและส่งคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจือระนายภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
2: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปื่อยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บอะค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายอะไรให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ 70-80 ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะ อย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปือยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในที่นี้นะครับก็คือเรามีลายของการทอผ้าเป็นของตัวเองสำหรับการส่งเสริมนะครับการน้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่จะเอานำลายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่เมื่อทอผ้าแล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับนำเอาผ้าที่เราทอไปประชาสัมพันธ์ไปตัดเป็นผ้าแปรรูปนะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเราภูมิใจเฉพาะในส่วนของตำบลเปือยเนี่ยเรามีเสมาพันปีนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็เป็นที่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลเปือยในลายผ้าของเรานะครับเราสามารถทำให้มันเป็นลายของเสมาพันปีนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกันกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อเอาไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทําเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรียบหน้าทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปือยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
4: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทำการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะครับเราทำเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของทุนแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องผ้าไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับในนามราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ ที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นจากพลัง

0: งการบรรณาการของผู้นำทุกระดับได้กลายมาเป็นร่มเงาที่สร้างความมั่นใจและความซาบซึ้งใจให้กับชาวบ้านผู้ถักทอผืนผ้าเสมอมา
1: ตำบลเปื่อยเรามีคำขวัญ นะครับที่ว่าเปื่อยพ่อดงสรงดีมัดหมี่สวยน้ำท่วมด้วยสวยแท้พระแพรขิดนาดูนข้าวโพดหวานลุงหลานคริสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ท่านลานเสมาครับท่อนแรกของตำบลเปื่อยก็คือเรื่องของมัดหมี่ทอผ้าไหมเนี่ยแหละครับของตำบลเปื่อยของเรานะครับตำบลเราก็มีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่หลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านพ่อดงครับก็โดดเด่นเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านเปื่อยครับก็โดดเด่นด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลานชุมชนในบ้านเรานะครับผมทางเทศบาลเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมมาโดยตลอดนะครับเช่นเรื่องของการให้พื้นที่ในการปลูกหม่อนนะครับอยู่ที่บ้านเฮาดงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเช่นเรื่องของการที่จะให้กลุ่มของเรานี่มีการในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอผ้าไหมของเรานะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องของฝักดอกนี่ครับในการทำเป็นดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของเรานะครับผมพระสงฆ์กรชาวตำบลเปื่อยของเรานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมของเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลานเยาวชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
0: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันหกไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปื่อยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
2: จบจากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหม่อนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่ทำใหหมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จะเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดรายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับหม่อนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหม่อนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้อยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไปครับ
0: การผสานพลังระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือคำตอบของการยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
3: ค่ะในมุมของนักพัฒนาหรือคนกรมการพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถ

ามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านทรงอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพระนามชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

หมายข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปื่อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

และนี่ก็คือพลังของคนในชุมชนนะคะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หุยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกตั้ง20,000กว่านะ
5: โอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
4: สีขาวกับสีดำ
5: เฮ้ยเอาสิ
4: สีดำไหม
5: เอาสีดำ
4: โอเค
6: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
5: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่ดูใหม่เออต้องอย่างนี้เออใช่ใช่ใช่ใช่

0: ความปรารถนาดีจากเอพีที11ทีวีอีสาน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

อนุสาวรีย์สีขาวตั้งตระหง่านเรื่องก่อนการทหารหาญป้องเกียรติศรีทัพอาสาสมานสมัครเป็นชีพพลีไม่หลีกลี้ปราบกบฏผู้รุกรานอย่าให้ใครแตะต้องแผ่นดินได้หากกล้ำกลายบุกฝ่าจะเห็นผลแลกมาด้วยเลือดเนื้อบรรพชนลูกหลานไทยทุกคนอย่าได้ลืม

0: สวัสดีครับเมืองไทยดีๆวันนี้ภูมิใจนำเสนองานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห่อใต้ร่มพระบารมีเมืองหนองคายและงานกาชาดประจำปี2569เราจะย้อนประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจนี้กันครับก่อนที่จะไปชมการแสดงแต่ละชุดในงานขออิ่มท้องกันซะก่อนนะครับกับร้านโอท็อปที่มาออกร้านอยู่ในงานนี้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีร้านมัจฉากาชาดที่มีของสมนาคุณมากมายและรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญนะครับผมเลือกร้านนี้ครับขอฝากท้องก่อนเลย
1: ผู้ชมครับผมกินเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในซุ้มโดมที่เรียกว่าเป็นโอท็อปเมืองหนองคายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ร้านนี้ชื่อว่าร้านคามินข้าวห่อใบตองหนองคาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับข้าวห่อใบตองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหนองคาย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: ประกอบไปด้วยมันจะมีข้าวเอาข้าวก่อนนะคะทำไมมันถึงเป็นคามินข้าวห่อใบตองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเกิดมาเราจะเจอแต่ข้าวขาวก็เลยมาคิดว่าเราจะเอาวัสดุธรรมชาติที่มันมีประโยชน์มาอะแดปให้เข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเพิ่มโภชนาการอาหารขึ้นอีกทีนึง
1: เพิ่มคุณค่าทางอาหารข
2: ึ้
1: นไปอ
2: ี
1: ก
2: ใช่เราถึงต้องมีข้าวดอกอัญชัน
1: นี
2: ่ดอกอัญชันประโยชน์ของมันคือผิวผมเล็บบำรุงสายตาถูกป่ะและอันนี้ข้าวดำลืมผัว
1: ข้าวลืมผัว
2: อันนี้น้ำตาลต่ำคนที่เป็นเบาหวานที่สามารถทานได้เลยค่ะน้ำตาลต่ำแล้วก็จะมีข้าวใบเตยแล้วก็ปั่นใส่วอเตอร์เกตไอตัวเนี้ย
1: ตามฤด
2: ู
1: กาล
2: แล้วก็มีข้าวดอกดินค่ะข้าวดอกดินก็จะตามฤดูกาลค่ะแล้วก็จะมีข้าวลูกตาลสุกซึ่งตามฤดูกาลเหมือนกันแต่ละข้าวก็จะมีประโยชน
1: ์
2: ต่างกันอย่างข้าวลูกตาลก็จะมีสารลูทีนเบต้าคาโรทีนที่บำรุงสายตา
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วข้าวดอกดินนี่ก็คือตามที่เขาไอ้นี่มามันก็จะเป็นสารตัวหนึ่งที่ว่าต้านมะเร็ง
1: อ๋อวิจัยมาแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภาวะร้อนในค่ะแต่ว่ามันจะมีตามฤดูกาลเราจะทำตามฤดูกาลส่วนหน้าของมันเราก็จะมีพวกหมูทอดไก่ทอดหมูแดดเดียวหมูฝอยและก็หน้าปลาทุกอย่างคือเราทอดเสร็จเราจะไปอบลมร้อนเพื่อที่จะลีนน้ำมันให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะรักษาคุณภาพอันเนี้ยให้นานที่สุด
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คือไปทอดบางที่เนี่ยบางทีก็อบน้ำมัน
2: เยิ้มค่ะ
1: โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพ
2: ใช่ๆ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ลีนออกให้หมด
2: ค่ะลีนออกให้หมดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเก็บได้ถึงพรุ่งนี้เลยค่ะพร
1: ุ่
2: ง
1: นี้ก็ทานได้
2: ค่ะ
1: นะครับโอ้นี่ฮะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองสีนะครับแล้วก็มีหมูนะฮะแดดเดียวต่างๆนะครับรวมแบบนี้อิ่มเลยหนึ่งมื
2: ้
1: อนะครับอิ่มเลยนี่สนุนราคาเท่าไหร่ฮะ
2: 20บาทค่ะ
1: 20บาท
2: ถ้าหน้ารวมแบบนี้ค่ะหน้ารวมแบบน
1: ี้30บาท
2: ค่ะ30บาทจะรวมกันหมดค่ะ30บาทแล้ววัสดุที่เรามาทำก็คือธรรมชาติล้วนๆค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ก็ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
2: ใช้ใบตอง
1: ข้าวลืมผัว
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: จะสังเก

0: วลาเคี้ยวมันจะกรุบๆมันจะไม่หวานเหมือนกับข้าวเหนียวทั่วไปค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะประโยชน
1: ์ไม่เหนียวไม่หนืดไม่ติด
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ข้าวลืมผัวค่ะ
1: ทานกับ
0: แล้วก็เราจะไม่มีการสไลด์ที่ทางตลาดเราจะมาซอยแล้วก็มาเลาะมันเลาะพังผืดออก
1: อันนี้คือ
0: ทำเองอันนี้หมูฝอยค่ะ
1: หมูฝอย
0: ค่ะเราใช้คั่วค่ะ
1: ค
0: ั่วจนแห้งค่ะค่ะใช้คั่ว
1: ก็หลักการเดียวกันก็คือไม่ให้มีมัน
0: ใช่ใช่ค่ะค่ะและจะไม่หวานมากค่ะ
1: อร่อยครับ
0: ค่ะ
1: มีหน้าร้านไหมครับปกติแล้วขายที่ไหนอ
0: ยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะ
1: หน้าโรงพยาบาลหนองคาย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถนนคนเดิน
0: ค่ะถนนคนเดินค่ะ
2: ก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ปีที่แล้วได้รางวัลเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกี่ยวกับรักวัตถุดิบของชาติตัวอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: ลดภาวะโลกร้อนเพราะว่า
0: และก็ประโยชน์ทางโภชนาการค่ะ
1: การออกแบบให้เป็นหน้าตาแบบนี้มาจากอะไรครับแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียตรงนี
0: ้คิดเองค่ะคิดขึ้นมาแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันดูแลธรรมชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ประโยชน์ผู้ที่บริโภคนี้ได้รับมากที่สุดค่ะ
1: นี่เห็นไหม
0: ค่ะ
1: ลูกค้านี่เข้าจริงๆนะเข้าจริงๆตอนนี้เข้าจริง
0: ส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์ทัวร์ค่ะเยอะทัวร์แล้วก็เบรกแล้วก็โรงทานอะไรอย่างนี้ค่ะระบบราชการอย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเข้ามาอยู่ในโอท็อปของหนองคายด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะเข้าในโอท็อปด้วยค่ะ
1: มารวมกลุ่มกันตรงนี
0: ้และของเกษตรด้วยค่ะ
1: อ่าฮะเข้ามาร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นไงครับ
0: ก็ดีนะรู้สึกว่าจะมีการออกบูธมีการอะไรบ่อยค่ะค่ะก็รัฐบาลก็สนับสนุนดีค่ะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: ก็พาไปตามงานต่างๆ
0: ค่ะตามงานต่าง
1: ๆออกร้านนะครับวันนี้ก็มาที่งานปราบห่อ
0: ค่ะ
1: นะฮะขอบคุณมากๆครับขายดีขายดีนะฮะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะ
1: นี่ขายดีจริงๆคุณผู้ชม
0: ค่ะ
3: นางรำในชุดสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เมืองหนองคายจากทุกอำเภอครับมาพร้อมกันแล้วที่ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าอนุสาวรีย์ปราบห่อทุกท่วงท่าที่ซุ่มซ้อมมาเป็นแรมเดือนวันนี้แหละครับจะได้ทำการแสดงอวดสายตาชาวโลกครับไม่มีการประกวดไม่มีรางวัลให้ไม่มีค่าจ้างครับแต่ว่าทุกคนนั้นมาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อสร้างสรรค์ความงดงามตอบแทนบรรพบุรุษที่พิทักษ์ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนให้ลูกหลานอยู่สบายจนถึงปัจจุบันครับ
4: ก็วันนี้นะคะก็ในนามของจังหวัดหนองคายค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคายก็จะมีทั้งหมดทั้ง9อำเภอค่ะที่มาร่วมกันที่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงแล้วก็ฟ้อนบายสีเมืองของจังหวัดหนองคายค่ะทุกอำเภอค่ะ9อำเภอแล้วก็ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะก็ในฐานะนายกองค์การมหาส่วนตำบลหนองกำกอค่ะก็นำคณะจากตำบล นะคะเข้ามาร่วมนะคะในการฟ้อนบายสีเมืองประจำทุกๆปีค่ะที่เข้ามาค่ะเราภาคภูมิใจที่เราจะได้ร่วมกันนะคะประชุดประจำของจังหวัดหนองคายที่เราใช้ในเรื่องของงานอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะก็จะเป็นผ้าพื้นถิ่นของเราค่ะลายพญานาคแล้วก็สบายก็จะเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของนอกจากรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะวันนี้แล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะรำที่วัดโพชัยด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นชุดนี้แหละค่ะชุดที่เราประจำจังหวัดหนองคายก็ว่าได้ค่ะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราได้มาร่วมการสืบสารนะคะประเพณีของจังหวัดของเราแล้วก็เป็นงานประจำปีด้วยค่ะเราก็จะได้สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดของเราด้วยค่ะเป็นความภูมิใจค่ะการซ้อมเราก็จะซ้อมกันทุกอำเภอจะซ้อมที่อำเภอตนเองนะคะแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่ค่ะที่ผ่านมาก็คือวันที่3ที่4ก็จะมาซ้อมอยู่ที่นี่ค่ะซ้อมใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือวันจริงก็จะแต่งสวยจัดเต็มมากันหมดทุกคนค่ะเราภูมิใจค่ะก็ตื่นเต้นค่ะถึงจะทุกปีแต่เราก็ตื่นเต้นนะคะตรงนี้แล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะทุกคนก็ขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างจังหวัดค่ะหนองคายเรามีอะไรดีๆหลายอย่างค่ะนอกจากหนองคายเรามีอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะแล้วก็หลวงพ่อพระไสยที่วัดโพชัยแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะ ก็จะเป็นสิ่งที่ประจำจังหวัดหนองคายค่ะอยากให้มาท่องเที่ยวนะคะเมืองหนองคายด้วยกันนะคะ

0: นี่คือการรำบวงสรวงและรำบายสีเมืองให้เมืองหนองคายนั้นร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อสดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษซึ่งมีอนุสาวรีย์ตรงหน้าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนรุ่นหลังได้สำนึกถึงคุณงามความดีและมีการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อควบคู่กับงานกาชาดจังหวัดเรื่อยมาครับพอฟ้ามืดนักท่องเที่ยวก็จับจองที่นั่งเพื่อรอชมการแสดงแสงเสียงจำลองเหตุการณ์เมื่อ139ปีที่แล้วที่ทัพไทยรวมหัวใจกันสู้และปราบศัตรูที่หมายเข้ามาย่ำยีผืนแผ่นดินไทยระยะเวลาของการแสดงเกือบ2ชั่วโมงแต่ความรู้สึกนั้นไม่นานเลยสักนิดนะครับทุกฉากทุกตอนผ่านกระบวนการนำเสนอที่พิถีพิถันตระการตาแล้วก็เล่าเรื่องได้เข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเชื่อว่าทุกคนจะสนุกไปกับการแสดงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโอกาสได้มาชมสดๆแบบนี้จะลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับขอเชิญชวนเลยนะครับ 5-13 มีนาคมของทุกปีที่จังหวัดหนองคาย
1: มาเถอะทหารหันมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาลุกล้ำอาทิตย์ปไตยประเทศสยามโดยเด็ดขาด
2: กองทัพของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมด้วยความมุ่งมั่นของกองทัพสยามและความร่วมมือของชาวเมืองหนองคายจึงทำให้กองทัพของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเข้มแข็งและพร้อมที่จะปราบกบฏห้อให้สิ้นไปจากแผ่นดินสยามกองทัพสยามมีทั้งเสบียงกำลังพลและกำลังใจจึงเข้าถึงค่ายกบฏห้อทางฝ่ายพลปืนใหญ่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ค่ายของพวกกบฏห
3: ้อปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งยิงปืนใหญ่กระบอกที่สองยิงปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่ง
2: ในที่สุดค่ายของกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของปืนใหญ่ได้กำลังพลของพวกกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของทหารไทยได้คนอาสาสมัครชาวเมืองหนองคายได้ร่วมรบแบบประชิดตัวฆ่าศึกร่วมกับทหารหลวงจากเมืองบางกอกหาได้เกรงกลัวกองกำลังของพวกกบฏห้อไม่ในที่สุดกองทัพสยามด้วยการบัญชาทัพของพันเอกพระเจ้าหลวงยาตัวกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมตอนนี้ใครชนะแก่ข้าศึกโดยเด็ดขาดจะได้ชัยชนะมาพร้อมกับความสูญเสียทั้งชีวิตของเหล่าทหารและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปราบศึกครั้งนี้แต่ก็แลกมากับอธิปไตยของประเทศสยามที่ประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่านี่คือความกล้าหาญของบรรพชนไทยที่เอาเลือดเอาเนื้อและความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้กับอธิปไตยของชาติไทยและสยามประเทศ
4: ได้มีโอกาสชมเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการแสดงแสงเสียงนะฮะสำหรับการฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อนะครับแต่ว่าคนที่จะเล่าตำนานในเรื่องนี้นะครับได้ดีที่สุดเนี่ยวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับท่านนายกอบจ.หนองคายนะครับท่านวิทยาชัยเหล็กสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นอลังการมากแสงเสียงจัดเต็ม
5: จัดเต็ม
4: ครับผมสิ่งที่มีการปรับเพิ่มเติมให้ดูสนุกขึ้นในปีนี้คืออะไรครับท่าน
5: คือผมเพิ่มเติมนะครับมันมีอยู่4ตัวรายการนะครับก็คือให้เห็นว่าหนองคายเนี่ยเราใช้เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้รถ3ล้อเรืองแสงนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือองค์พระธาตุล่าหนองนะครับเข้ามาในฉากเพราะว่าพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำเราเนี่ย ก็เป็นที่เคารพสักการะหลายๆจังหวัดก็มาเที่ยวมากราบไหว้ท่านนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือเรื่องของกลุ่มน้องๆที่มาพัฒนาจังหวัดหนองคายโดยใช้การเทคนิคการถ่ายทำ
4: ครับผม
5: แล้วก็ตัวที่4ก็คือเพิ่มพระราชกรณียกิจของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยครับที่ท่านทำให้แก่วงชนชาวไทยไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวหลักๆคือแค่4รายการที่เพิ่มเติมเข้ามาและที่สำคัญครับปีนี้เราลดจำนวนวันลงจากปกติเนี่ยมันจะมีแค่8คืนเราลดลงเหลือ4คืนนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้รับชมรู้สึกว่าไม่ยาวแล้วนะได้แค่4คืนเท่านั้น
4: ครับ
5: ครับ
4: วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นอลังการมากๆนะฮะอยากให้ท่านได้สรุปเนื้อหาสั้นๆอีกสักครั้งนึงนะฮะสำหรับใครที่ติดตามรายการมาถึงตรงนี้แล้วนะครับกับประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นสมัยรัชกาลที่5
5: ครับในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับคือมีกบฏจีนฮ่อที่เราเรียกกันนะครับซึ่งเขาได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางแผ่นดินใหญ
4: ่
5: แล้วเขาก็ค่อยๆถอยร่นเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่เชียงขวางนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการขับเคลื่อนพลการปล้นชนดมทำให้มีการในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งสมัยก่อนนะครับเชียงขวางเนี่ยก็เป็นเมืองนึงที่ของทางของไทยเราเนี่ยได้ปกครองอยู่ท่านเองก็เลยส่งกองกำลังทหารเนี่ยมาปราบกบฏเลยครับโดยกรมหลวงประจักษ์ศิลปคมครับท่านก็เป็นผู้นำในการที่ไปปราบปรามกบฏกลุ่มนี้ครับ
4: นั่นก็คือความกล้าหาญของวีรชนนะฮะที่เรียกว่าจับมือกันสู้เพื่อรักษาแผ่นดินของเราเอาไว้
5: ใช่ครับ
4: รวมไปถึงอาสาสมัครด้วยนะฮะ
5: ใช่ครับ
4: ที่เป็นพลเรือน
5: ใช่ครับก็ต้องระดมกันครับต้องระดมกำลังไปช่วยกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากเสร็จศึกครั้งนี้นะครับกรมหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีเป็นที่สดุดีของเหล่าทหารผู้กล้าเหล่านี้ครับก็เลยมีองค์พระธาตุซึ่งมีองค์เก่าที่อยู่ตรงด้านหลังสถานีตำรวจภูธรหนองคายแต่ว่าองค์ที่เราเห็นปัจจุบันนี่ตัวองค์ใหม
4: ่
5: ใช่ครับ
4: แล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าไม่ช่วงเทศกาลจัดงานเนี่ยนะครับคนก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาไหว้ได้
5: มากราบไหว้ได้ครับมากราบไหว้ได้ครับ
4: ครับผมนะฮะการที่นำเอาประวัติศาสตร์มีตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงมีบุคคลจริงนะครับนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวแสงสีเสียงเนี่ยความยา

0: มันขนาดไหนครับท่านนายก
1: โอ้โหผมต้องบอกว่าผมก็เป็นนายกใหม่ด้วยปีที่แล้วผมมาบังเอิญว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่รับรองก็เลยไม่ได้เข้ามาแตะแต่พอได้เข้ามาบริหารแล้วผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้คนต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาชมดังนั้นเนื้อหามันต้องเปลี่ยนต้องปรับเพิ่มต้องให้น่าสนใจแล้วผมว่าปีหน้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกจะเริ่มทำงานตั้งแต่ปีนี้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้ผมเริ่มทำงานกันต่อเลยนะครับเอาแบบจริงจังคุยกับทีมงานว่าเราจะปรับอย่างไรเพราะดูจากปีนี้ปีแรกที่ถือว่าลดจำนวนวันแสดงลงครับ
0: ลดจำนวนวันแสดงแต่ว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยนักแสดง400กว่าคน
1: 450คนเลย
0: 450ชีวิตมาแสดงเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: เป็นคนในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ่เลย
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไหนกันบ้างครับผม
1: ก็จะมีกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสังกัดอบจ.หนองคายเทศบาลเมืองหนองคายวิทยาเทคนิคนะครับวิทยาเขตหนองคายมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับแล้วก็กลุ่มของชมรมศิลปะอะไรต่างๆมาช่วยกันครับครับ
0: อยู่ภายใต้การดูแลการผลิตของ
1: ซึ่งในส่วนของการแสดงนี่เป็นของอบจ.หนองคายรับผิดชอบครับ
0: นี่นะฮะนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซเลย
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนนะฮะคนไทยดูเข้าใจรู้เรื่องต่างชาติก็ชอบนะมาสักครู่นี้นะฮะ
1: เดี๋ยวหน้าชอบแต่ว่าต่อไปปีต่อไปอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าแล้วมีเป็นข้าวภาษาอังกฤษใช่อาจจะหลายภาษา
0: หลากหลายภาษานะครับผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนจังหวัดหนองคายแต่ว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกตื่นเต้นขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแทนชาวจังหวัดหนองคายที่วันนี้เราได้เห็นวีรกรรมอันกล้าหาญแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันหรอกนะฮะแน่นอนเราเกิดไม่ทันแต่ว่าเราได้เห็นภาพจำลองบนเวทีแล้วรู้สึกว่ามีจิตใจที่รู้สึกว่าฮึกเหิมขึ้นมานะครับ
1: ใช่
0: นะฮะรู้สึกรักชาติขึ้นมา
1: แบบนี
0: ้เลยทีเดียวครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆ
1: ครับครับยินดีครับครับ
0: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกได้เชิญชวนครับปีนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรปีต่อๆไปเจอกันทุกวันที่5ถึง
1: 13มีนาคมทุกปีครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอนะครับมาเที่ยวงานอนุสาวรีย์ป่าพ่อนะครับทุกวันที่5ถึง13มีนาคมของทุกปีนะครับทางจังหวัดหนองคายร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อที่จะมาจัดงานครั้งเดียวครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแต่ละปีนะครับมาร่วมกันแสดงศักยภาพแล้วก็เชิญให้พี่น้องชาวบ้านเราของเราเนี่ยครับได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อโชว์ว่าหนองคายเรามีดีตรงไหนบ้างครับ
0: ครับ300รายการของเรามาได้เลยนะครับเรียกว่าความบันเทิงเนี่ยครบรสมากๆมากินมาเที่ยวมาช้อปปิ้งผมก็อิ่มไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็การแสดงนี้ทำให้เราหวงแหนความเป็นไทยหวงแหนแผ่นดินไทยมากขึ้นไปอีกเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านนายกครับ
1: ยินดีครับ
0: หมดเวลาของผมแค่ที่เดียวนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามวันนี้ของผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

างนี้จักแสดงพจน์จะพร้อมผู้พักดีในอนุสาวรีไว้เป็นที่ระลึกตามผู้กอบด้วยพักดีนางอาพรประดับงามชีพมลายขจรนามปรากฏเกียรตินิรันดร

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ

0: ๊อก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็กๆ
2: และก็ที่สำคัญหยอดน้ำปลาแดกจะคอย
0: อุ้ยบอก
1: ร้าย
0: เด็กกิน
2: ผู้เลี้ยวแซ่บหิ้วฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
3: ่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
0: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
3: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับหลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการหน่วยงานต่างๆพยายามหานโยบายและวิธีการต่างๆเพื่อจะส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั่นเองจึงเดินทางมาที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญที่นี่ได้รับการคัดเลือกของทั้งอำเภอและก็จังหวัดนะครับในการเป็นศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุเรื่องราวที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรอบภูมิภาควันนี้ครับ

0: ที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นจุดหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาเลือกเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุตามโครงการดูแลกลางวันผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับผู้อำนวยการศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุของตำบลคำพระท่านคุณแม่อรนันท์ก้อนคำอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าเป็นได้การคัดเลือกแล้วก็ถือว่าเลือกตำบลคำพระมาเป็นศูนย์ดูแลด้วยเห็นว่าเริ่มต้นมาเพิ่งเปิดศูนย์แบบอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้เองใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะลูกก็เริ่มวันเดือนมิถุนายนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าก็เราได้รับการต้อนรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งท่านได้คัดเลือกในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด7อำเภอเราคำพระตำบลคำพระเป็นอำเภอเอ้ยตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ได้มีการเข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยท่านนายกนำทีมท่านนายกอุดรจันทบนำทีมงานเข้าอบรม15ท่านทีนี้หลังจากเราเข้าอบรม2วันเราก็มาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเมื่อแต่งตั้งเสร็จแล้วเราก็ให้คณะกรรมการเรานี้ออกโดยมีหัวหน้ารพสตแล้วก็อสม.CG แล้วก็ครูจิตอาสาทีนี้เราหลังจากนั้นเราก็ไปหาโดยสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตามหมู่บ้านมีทั้งหมด12หมู่บ้านของเราทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็มาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทีนี้ก็โดยการนำทีมงานของชุมชนเรามีการเปิดนะคะเปิดแล้วเราก็มีการสนับสนุนเพื่อระดมทุนซึ่งเราไม่มีทุนในการจัดตั้งเราก็ระดมทุนได้2เหมือน

0: เราใช้เวลาเรียนครึ่งวันครึ่งวันนะคะนั้นจิตอาสาที่มาอยู่ด้วยกันอสม. CG
1: ครับ
0: ไอ้ประธานอสม.ก็รปสต.แล้วก็เจ้าหน้าที่รปสต. 2ไอ้รปสต.คือเรามีดีหน่อยมีรปสต.คำพะแล้วก็รปสต.นูนน้ำแท่งอยู่ในตำบลคำพะมี2รปสต.ก็มาร่วมกันมาช่วยกันแต่ละวันเราจะจัดเฉพาะวันศุกร์โดยปกติแล้วทางมอมหิดลให้จัดทุกวันด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยใบของคนแก่เนาะเราก็จัดแค่วันเดียวจัดเอาวันเดียวทีนี้เมื่อมาถึงเราก็มีกิจกรรมตอนเช้าใช้ห้องนี้จัดกิจกรรมกินนักเรียนก็เริ่มแรกก็ครูจิตอาสาคือครูที่เกษียณอายุราชการแล้วจัดกิจกรรมเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงก็นำเข้าสู่บทเรียนของเราก็เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆคือเกี่ยวกับพวกสมองเสื่อมหรืออะไรกิจกรรมกันแล้วเล่นให้เพลิดเพลินไปก็มีความสุขไปหลังจากนั้นแล้วก็นำเข้าสู่บทเรียน
1: บ
0: ทเรียนก็คือเข้าตามฐานอย่างสมมติว่าตรงนี้ฐานป้องกันการพัดตกหกล้มเราก็จะมากิจกรรม
1: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมตายายสอนหลานพวกนี้ไปกิจกรรมไอ้เล่นไอ้พัดไอ
1: ้ป้องกันสมองเส
0: ื่อ
1: ม
0: ป้องกันสมองเสื่อมใช่ป้องกันสมองเสื่อมเขาก็จะเล่นมีการเล่นเล่นไพ่ไม่ใช่ไพ่ของเราไพ่ A4 ที่เขาเล่นเป็น A4 แล้วก็ปิงโก้มาร์คลุกอะไรพวกนี้ก็เล่นก็จะจัดกลุ่มเล่นมีกิจกรรมตัวนี้ก็มีครูจิตอาสาครูที่เป็นวิทยากรดูแลดูแลนักเรียนหลังจากนั้นกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะใช้กิจกรรมแค่2อย่างเพราะว่าส่วนมากจะใช้กิจกรรมการเล่นมากกว่าพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้บางวันก็จะมีทางรปสต.หัวหน้ารปสต.มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อมมาพูดมาคุยอะไรพวกนี้ให้ความรู้ว่าเราจะทำยังไงเราซึ่งจะไม่ทำให้เราสมองเสื่อม
1: ครับ
0: ก็มีจะมีการคุยกันเป็นกิจกรรมด้วย
1: ผมถามนิดนึงว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเราส่วนหนึ่งเราคัดเลือกเข้ามาจากทั้ง12หมู่บ้านจาก3เดือนที่ผ่านมามีคนที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยผลตอบรับความรู้สึกหรือการเปลี่ยนฟีดแบ็กกลับไปเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความสุขเพราะว่าส่วนหนึ่งแม่ก็จะถ่ายวิดีโอถ
1: ่
0: ายวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปแม่ก็จะลงเฟซลงเฟซมันก็จะไปทั่วใช่ไหมเขาก็จะดูจากเฟซเขาก็มีความสุขเขาบอกว่าวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พูดไปก็คนก็อยากมาด้วยอยากมาเรียนด้วยด้วยภาระของเราไอ้งบประมาณของเรามันมีน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะนำนักเรียนมาเรียนได้ทั้ง111คน
1: คร
0: ับ แล้วก็ใช้งบประมาณตามความเหมาะสมของเราดูแลตามเท่าที่ทำได้
1: ครับ
0: ทีนี้พอดีเลขาท่านศิโรจน์ก็ได้ทำโครงการขึ้นหลักประกันคุณภาพประกัน
1: หลักสุขภาพ
0: สุขภาพใช่หลักประกันสุขภาพขึ้น 50,000 กว่าบาทก็ได้จัดสรรมาทีนี้เราก็เพิ่มนักเรียนขึ้นมาเป็นหมู่บ้านละ5รายห้าคน
1: ก็
0: เพิ่มอาหารก็เอาจากส่วนของที่เราทำโครงการทำโครงการขึ้นดูแลคนแก่ก็เป็นว่าโอเคเขาได้เพิ่มมามีความสุขขึ้นจากหมู่บ้านละ3ก็เป็นหมู่บ้านละ5
1: มีจำนวนเพิ่มขึ
0: ้
1: นผมถามสุดท้ายนี่นะว่าการที่เรามีศูนย์แบบนี้นอกจากการที่ได้เห็นรวบรวมผู้สูงอายุได้มาดูแลทำกิจกรรมร่วมกันเองมันมีประโยชน์ยังไงกับทั่วชุมชนครับ
0: คำว่ามีประโยชน์มีไหมมีแต่ก่อนชุมชนเขาไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมคะเขาก็เริ่มรู้จักกันได้เล่นด้วยกันไปไหนมาไหนเขาได้ทักทายกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ร่วมกันได้ไปกินข้าวด้วยกันสมมติว่าบ้านนี้แถวนี้อีสานเนาะเขาก็จะบ้านนี้ก็มีหน่อไม้ก็จะไปกินด้วยกันไปร่วมกันมีการสนทนากันไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมพยานถามข่าวกันบางวันก็มันจะมีอาหารเอาอาหารมาทานด้วยกันห่อข้าวมากินด้วยมีหน่อไม้มีแกงหน่อไม้แกงเห็ดเป็นของอีสานตอนนี้ก็มาร่วมกัน
1: สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
0: ใช
1: ่แล้วก็ดูแลเรื่องของสาธารณสุขเด็กกันด้วย
0: ใช่
1: ถือว่ามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
0: มากด้วย
1: ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณแม่ด้วยนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คร
0: ับ

ู้สึกว่าดีครับเพราะว่ามาได้พบเพื่อนพบพี่น้องได้พูดได้คุยกันแลกเปลี่ยนเรียกแปลนประสบการณ์มีใครมีอะไรก็มาเล่ากันฟังถือว่าดีมากครับกิจกรรมที่มีส่วนร่วมก็กิจกรรมที่จิตอาสาเข้ามาพาเล่นพาทำก็ถือว่าดีทุกอย่างได้ฝึกสมองฝึกร่างกายออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละครับกิจกรรมที่หนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือได้ทำไอ้คลายผ่อนคลายสมองอะไรทำนองนี้แหละแล้วกิจกรรมที่สองก็มีการได้ออกได้ฝึกสมองเล่นไพ่เล่นหมากรุกนี่คือกิจกรรมหลายๆอย่างมีแต่กิจกรรมดีๆนั่นแหละครับอยากให้เขามีทุกตำบลครับเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้คุยได้พูดได้คุยได้แสดงกิจกรรมเลยออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสำหรับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละ

0: โครงการสำคัญที่จะดำเนินการได้ต้องมีหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระครับท่านอุดรจันทบคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเข้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวการมีศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุแบบนี้ในพื้นที่มันดีกับคนในพื้นที่ยังไงครับท่านนายก
1: คนในพื้นที่ได้พูดง่ายๆก็คือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำขึ้นมาคืออย่างที่ท่านพูดสังคมคำพระนี่ร้อยละ19เลยนะของประชากรทั้งหมดของผู้สูงอายุเราถือว่าสูงพอสมควรถ้ามีไงเราจะดูแลเขาได้ในกลุ่มผู้สูงอายุก็นโยบายผมเรื่องแรกเนี่ยอยากทำโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดแล้วก็พี่น้องประชาชนสมาชิกต่างก็อยากได้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโรงพยาบาลตัวเองผมให้ทางผอ.กองสาธารณสุขได้ทำพูดง่ายๆก็คือตำราพูดง่ายๆหลักสูตรของผู้สูงอายุมาเล่มละหนึ่งแล้วก็แล้วเล่มสองก็แล้วแต่เรายังหางบมาที่ทำไม่ได้ก็พอดีที่ได้ทราบจากท่านอาจารย์ดร.พิรินใช่ไหมมีโครงการพิเศษหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับการเลือกจากท้าวสุริยวัฒน์และมหาลัยมีดลเป็นอำเภอตำบลนำร่องพี่น้องเราก็เลยมีโอกาสได้โรงเรียนพูดง่ายโรงเรียนผู้สูงอายุคือศูนย์ดูแลกลางวันที่ว่านี่แหละ
0: ครับ
1: คือตอนกลางวันนี่ไปมาก็สามารถมาใช้บริการได้ซึ่งท่านก็รู้แล้วมีฐานอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบุญในช่วงที่ผมมาเป็นผู้บริหารได้โครงการนี้เข้ามาในช่วงที่ผมมีนโยบายที่จะทำในสมัยที่ผมอยู
0: ่สอดคล้องกันพอดี
1: สอดคล้องกันเลยพอดี
0: ถามนิดนึงว่าพอมีโครงการแบบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายจากหน่วยงานจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ภาคอื่นๆเองเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในพื้นที่เองนะอบต.เองเราซัพพอร์ตอะไรบ้างให้กับโครงการนี้มันเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชน
1: พูดง่ายๆก็คือศูนย์นี้เป็นของอบต.
0: ครับ
1: เหมือนเจ้าของโรงเรียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะทำให้โรงเรียนเรามีศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพูดง่ายได้มีศักยภาพหรือได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เราก็เต็มที่เลยนะฮะสิ่งใดที่ผมประสานงานได้อย่างเช่นผู้มีความรู้เที่ยวชาญชำนาญการพิเศษอะไรต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเราประสานงานให้ได้มาให้ความรู
0: ้
1: นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้สูงวัยที่มาอยู่ร่วมกันก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทุกคนผู้สูงวัยก็มีโรคประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันใครถูกบ้างผิดบ้างก็ได้เพราะจะได้ถามกับผู้เชี่ยวชาญทีนี้นะฮะว่าตัวเข้าใจมาถูกต้องไหมและอย่างอื่นเนี่ยขาดหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยนะเราก็ใช้งบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอซัพพอร์ตได
0: ้
1: นะให้เป็นอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุแล้วก็พวกอาคารต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะเราก็จะทำโครงการเพื่อจัดเสนอให้
0: ดูจากส่วนใหญ่คือรอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกคนนี่มีความสุขมาก เวลามาอยู่ที่นี่นั่นเองสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายสำคัญเราถือว่าเป็นหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายหน่วยงานที่อยากพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายที่อยากจะเห็น

0: คนในชุมชนของเราที่เห็นศูนย์นี้หรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้เป็นยังไงต่อ
1: ก็สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: ทำยังไงเขาจะมีรายได้เหมือนที่เขาว่ากันเนาะมีรายได้ลดรายจ่ายเราก็จะพยายามเต็มที่โดยมีโครงการต่างๆที่จะมาเอาโครงการฝึกฝนอาชีพมาทำนะแล้วก็มีหมอมาดูเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพดีมีรายได้แล้วก็มีอารมณ์ดีพูดได้ห้าอที่คุณหมอพูดอะอารมณ์อบายมุขก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างเงี้ยก็คิดว่าคุณภาพชีวิตที่ต้องการที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆนะครับ
0: ครับผมเป้าหมายสำคัญก็คืออยากจะให้ผู้สูงอายุมีความสุขด้วยมีเรื่องของการให้ความสำคัญการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

ห่วงวันนี้ห่วงในใจสื่นอกสื่นใจเหตุยังทำยังกับประกอบไรกับสมบูรณ์ดีนะจ้าตาจ้าใกล้หมออยู่ที่บ้านเนี่ยมึงหวนนี่จะทำงานแล้วก็พักผ่อนไม่เห็นนั่นที่นี่ที่บ้านมันไม่มู้สิเล่นสิเบาน้ำก็มาหาม่วงสิแต่ที่ผมดีใจมาอยู่จ่าสาวอยู่ดีไม่แห้งสาวไปใดมาใดอยู่ก็เจ็บก็ไข่สองมากจ้าดีต่อกระเพาะต่อสุขภาพรถดีต่อสมองเฮาพร้อมว่าเฮาได้ฮู้ว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่มีมีกว่าพาทํานั่นทํานี่ไปเฮาก็ฮู้ไปนํานะจ้าก็ความรู้สึกมันก็สิสบายใจ

0: กว่าจะมาเป็นศูนย์นี้ได้นะฮะต้องมีแนวทางต่างๆแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนออกมาเราจะคุยกันกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญอยู่แล้วฮะท่านดร.ไพรินทร์ยอดสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นจะมาง่ายๆแต่มีการถอดบทเรียนทางวิชาการมาเป็นแนวทางก่อนถึงจะเริ่มที่จะมีศูนย์อย่างนี้กระจายทุกกลุ่มชนเป็นยังไงอาจารย
1: ์ค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเราได้รับทุนจากสสส.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เราขยายโมเดลมาจากศูนย์ดูแลกังวลสำหรับผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อนะคะที่จังหวัดนครพนมก็ได้ทุนมาเราลองทำพื้นที่ต้นแบบก่อนในปี65ทำที่ตำบลหนองแท่งนะคะก็ทำโมเดลที่นั่นแล้วก็ขยายผลนะคะเนื่องจากว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเราทำในชุมชนเขตเมืองคราวนี้เราเห็นว่าชุมชนนี้มันมีความต้องการหลายๆด้านทั้งมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจเราทำบนพื้นฐานของงานวิจัยก่อนเรามีการเก็บข้อมูลรวบรวมพื้นที่แล้วก็มาออกแบบเป็นตัวหลักสูตรนะคะแล้วก็ทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุมีก็จะมีทั้งเรื่องของป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพลัดตกหกล้มนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับครอบครัวแหว่งกลางก็มาทำเป็นฐานการเรียนรู้เช่นใช้ชื่อฐานว่าปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานนะคะแล้วก็มีฐานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ฐานจัดการขยะแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคราวนี้พอเราทำไปทดลองทำไปประมาณปีนึงเราก็นำผลการเรียนรู้ของเราแล้วก็มาสังเคราะห์นะคะเป็นตัวองค์ความรู้ใหม่เป็นงานวิจัยแล้วก็ไปนำเสนอต่างๆก็ได้รับรางวัลก็ไม่ว่าจะเป็นรางวัล MUSDG Award ที่มหาวิทยาลัยมหิดลปี2023เราได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1แล้วก็นอกจากนี้ทีมของเราเองที่อยู่ศูนย์แพทย์นนท์หนามแท่งนะคะก็ไปขอรับรางวัลประกวดนวัตกรรมผู้สูงอายุก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่10และได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศคราวนี้เมื่อเราทำร่วมกันทั้งพื้นที่ได้ประโยชน์ภาคีเครือข่ายได้ประโยชน์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของอำนาจเจริญเราเองก็เป็นทีมขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เลยมองว่าถ้างั้นถ้าเราทำดีแล้วอยากขยายให้ทั้งจังหวัดเลยก็เลยไปขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณของจังหวัดอำนาจเจริญปี2568
0: ครับ
1: ค่ะก็เข้าแผนจังหวัดพอเข้าแผนจังหวัดเราก็ได้งบมาเพิ่มจากเดิมเราได้มาแสนหนึ่งของสสส.ก็มาเป็น 927,000 บาทนะคะก็เลยมาขับเคลื่อนร่วมกับสสจ.อำนาจเจริญค่ะมาขับเคลื่อนเป็นปีนี้พอปีนี้เราก็ใช้ชื่อเล่นว่าเป็น1อำเภอ1ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุต้นแบบในวันนี้ที่ได้มาชมเนี่ยก็คือจะเป็น1ตำบลต้นแบบของเราที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยจากการที่อาจารย์เคยทำโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขีดลายตะขอสลับเอื้อให้ที่ตำบลนนท์หนามแท่งเพราะว่านนท์หนามแท่งก็มีปัญหาอาชีพก็เลยหนึ่งในฐานของเดย์แคร์เราก็จะมีฐานอาชีพคำพระก็ไปเป็นครูปัญญาให้เราจนกระทั่งวันนี้ค่ะเรากลับมาร่วมมือกับคำพระเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเด่นเรื่องฐานอาชีพแล้วแต่ส่วนที่เขายังไม่มีก็คือเรื่องของส่งเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องยังไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ตัวเดย์แคร์ของเราเองเนี่ยมันเป็นเดย์แคร์ที่จะใช้เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะช่วงเวลาปกติเหมือนศูนย์เด็กเล็กฉะนั้นก็มาเพิ่มศูนย์เรื่องป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพลัดตกหกล้มแล้วก็มีปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานให
0: ้
1: มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะรวมถึงฐานอาชีพเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็มาเป็นศูนย์นี้อีกอันนึงที่ไฮไลท์ก็คือจะมีฐานเสริมสวยเสริมหล่อวัยเก๋าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุอาจจะอยากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทั้งความสวยความงามแล้วก็จะมีฐานตัวนี้ให
0: ้
1: ฉะนั้นของคำพระเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบอีกแบบนึงที่มีความสมบูรณ์ของความร่วมมือภาคีเครือข่ายในตำบลทั้งด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพเดิมของวิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระรวมถึงกลุ่มของแกนนำภาคประชาชนที่มีครูอาสาเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะที่มาร่วมเป็นครูอาสาในศูนย์แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในคำพระเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหลายอย่างรวมถึงตัวของกลไกของแกนนำภาคประชาชนที่ร่วมมือกันก็จะมีการขับเคลื่อนงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
0: ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการขยายออกมาพื้นที่เป้าหมายสำคัญนอกจากการมีนโยบายมีหลักสูตรที่เป็นโมเดลขยายในพื้นที่แล้วการเชื่อมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสู่ชุมชนแบบนี้มันเห็นภาพยังไงให้เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ก็คือมหาวิทยาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเองจะมีภารกิจนึงชื่อว่ามหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะคะหรือว่ามหิดล University Social Engagement ซึ่งเราจะทำงานขับเคลื่อนกับชุมชนให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นทางสังคมค่ะมหาลัยเองก็จะนำความรู้จากงานวิจัยบริการวิชาการมาสู่ชุมชนนะคะส่วนทีมของชุมชนเองก็จะเป็นผู้ร่วมดำเนินงานซึ่งในโครงการนี้ค่ะเรามีการเซ็น MOU กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7แห่งรวมถึงของคำพะด้วยก็จะมามีความร่วมมือกันทั้งด้านของ in cash in kind ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่เราก็จะแจ้งทางอบต.ว่าขอความอนุเคราะห์เป็นสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สามารถซัพพอร์ตได้ทั้งหมดก็เกิดเป็นความร่วมมือกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหนียวแน่นแล้วก็ยั่งยืนเกิดประโยชน์เดียวกันก็คือมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมกับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของท่านของตำบลด้วยค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายนี้สั้นๆอาจารย์ภาพที่เราเห็นจากโมเดลที่เราอยู่ที่นครพนมขยายมาในพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญนี่คือจุดหนึ่งภาพสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นทุกๆศูนย์หรือภายในจังหวัดของเราที่จะมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะตอบโจทย์ยังไงกับชุมชนต่อไป
1: ก็อันนี้มันเป็นเหมือนกับเราพยายามสร้างให้เห็นโมเดลของชุมชนสุภาวะนะคะชุมชนสุภาวะก็คือต้องแก้ปัญหาครอบคลุมทั้งมิติด้านสังคมการที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันเขาจะมีเพื่อนมีสังคมที่ดีขึ้นไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เขาอาจจะไม่มีเขาก็จะได้รับจากการเข้ารวมกลุ่มกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะด้านเศรษฐกิจก็คือจะเห็นได้ว่าฐานของเราเนี่ยมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรามีฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุภาวะเขาก็จะสามารถหารายได้จากการเพาะปลูกหรือว่าเพาะชำกล้าไม้แล้วก็จำหน่ายเพราะว่าในของคำพะเองก็จะมีตลาดช่วงเย็นอยู่แล้วนะคะหรือว่าฐานอาชีพที่เขามีทอผ้านะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่พอจะทำงานได้ในส่วนนี้มีรายได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่ชุมชนเองร่วมกับสกร.ที่ทำขับเคลื่อนอยู่แล้วก็จะมีทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอันนี้คือสำคัญที่สุดหัวใจของมหาลัยมหิดลก็คือเรื่องสุขภาพนะคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องของส่งเสริมสุขภาพกายส่งเสริมสุขภาพใจรวมถึงการตรวจคัดกรองการประเมินต่างๆแล้วก็การป้องกันสมองเสื่อมป้องกันผ่าตัดหัวล้มก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ครบมิติสังคมสุขภาพและที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อการที่มีเซตติ้งมีสถานที่ให้เขามารวมตัวกันมันคือพื้นที่กลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลแบบเดิมคือโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยบางที่เนี่ยจะเปิดแค่เดือนละครั้งแต่เดย์แคร์ของเราก็คือจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วแล้วก็สะดวกตอนไหนให้มาตอนนั้นเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งตอบ SDG นะคะเป้าหมายกำลังที่ยังยืนไม่ว่าจะเป็นการSDG 1การแก้ปัญหาความยากจน SDG 2ขจัดความหิวโหย SDG 3ก็คือ Good Health Wellbeing แล้วก็ที่สำคัญคือ SDG 4ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็17ก็คือ partnership ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำ day care ปุ๊บเนี่ยมันเป็นชุมชนสุภาวะและความยั่งยืนมันตอบได้แน่นอนอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยากให้เห็นแบบนี้ในชุมชนทุกตำบลของอำนาจเจริญค่ะ
0: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เรามาติดตามดูสังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งสำคัญคือเราจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ทั้งติดบ้านบางคนอาจจะมีโอกาสในการออกไปทำกิจกรรมกับชุมชนแต่สำคัญคือเราจะดู

0: แต่เรื่องของสภาพจิตใจการที่จะยังให้เขารู้สึกมีคุณค่าต่อชุมชนนี่คืออีกพื้นที่นึงที่เรามาติดตามลงพื้นที่มาดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบและมีโอกาสในการขยายตามบริบทพื้นที่ต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับผมและอาจารย์ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจะคอย
2: อุ้ยบอก
1: ร้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้อผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุญ
0: มองเล็กมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
4: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปวัฒหาครับทอมมี่ NBT TV อีสานวันนี้โชว์เดี่ยวนะครับต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากความยิ่งใหญ่ความตระการตาในการมัดรวมกันในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางหรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินเป็นการจัดการที่ยิ่งใหญ่มากชูของดีของเด่นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ผ้าทอผ้าไหมที่มีความสวยงามอลังการยิ่งใหญ่วันนี้เป็นการจัดงานในกลุ่มร้อยแก่นสารสินกับการจัดงานมนเสน่ห์ผ้าทอร้อยแก่นสารสินและสินค้าโอท็อปของดีของเด่นทางรายการได้รับเกียรติจากวันนี้แขกพิเศษทั้งหมด5ท่านครับวันนี้แน่นรายการเลยครับท่านแรกครับขอต้อนรับท่านพิชัยยาตุระซองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านที่2ครับพี่จุ๋มครับคุณราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านที่3ครับคุณสสินัฐาแก้วสิริพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามครับท่านที่4คุณทัศนีนนทมาศผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนอันนี้เป็นผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์และท่านสุดท้ายคุณอุไรพรถิ่นวิมลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสวัสดีทั้ง5ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหยิ่งใหญ่มากวันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนกับการจัดงานมนเสน่ห์ผ้าทอร้อยแก่นสารสินและงานโอท็อปเรียนท่านรองครับจุดเริ่มต้นของงานนี้จะมีการขานรับนโยบายรัฐบาลยังไงเป้าหมายการจัดงานคืออะไรครับ
2: ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ครับ
2: อีกตำแหน่งหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
2: ซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยหลักก็จะนอกจากด้านความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งกับรัฐบาลในปัจจุบันได้มีนโยบายโครงการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปผู้ประกอบการโอท็อปได้มีการลงทะเบียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ผ่านการผลิตจากชุมชนได้ก็เป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจากนโยบายดังกล่าวทางกลุ่มร้อยแก่นสารสินนะครับของมหาสารคามของแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดเราก็ได้มีการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการก่อนนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ทำในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตผ้าการทอผ้าแล้วก็สินค้าโอท็อปเพื่อมากำหนดมาตรการวางแผนด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติคือการนำเสนอสินค้าไปยังโลกออนไลน์ผ่านทาง TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็นทีม TikTok Thailand ทีม TikTok ของคณะครูอาจารย์พออบรมเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันว่าทำยังไงเราจะเปิดตลาดผ้าของกลุ่มร้อยแก่นสารสินเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปกลุ่มผลิตผ้าใน4จังหวัดนี้ได้นำผ้ามาจำหน่ายและก็มาโชว์ถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าแต่ละจังหวัดก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นครับ
0: โอ้ความยิ่งใหญ่เราต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็มีของดีของเด่นแต่ละจังหวัดแตกต่างกันออกไปในเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาผ้าทอและสินค้าโอท็อปในกลุ่มร้อยแก่นสารสินกันท่านรองครับเรามีการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์การตลาดหรือปัญหาอุปสรรคตอนนี้มีอะไรไหมครับ
2: ถ้าพูดเรื่องผ้านะครับขอนแก่นก็จะเป็นผ้าไหมมัดหมี
0: ่
2: ลายแคนแก่นคูนซึ่งเป็นในลายผ้าจะเป็นพูดถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น
0: ครับ
2: ถ้าสารคามก็จะเป็นผ้าลายสร้อยดอกหมากซึ่งมีความละเอียดแล้วก็มีความสวยงามแตกต่างจากที่อื่น
0: ๆ
2: กาฬสินธุ์เขาจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหมในเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับของร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นผ้าไหมสาเกตที่รวมเอาลายผ้าที่เป็นพื้นหินของทั้งจังหวัดมารวมอยู่ในมากผืนเดียวกันเพราะนั้นกลุ่มของเราจึงมีความพิเศษในเรื่องของลายผ้าและอัตลักษณ์ประจำถิ่นนะครับความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างถ้าเป็นขอนแก่นก็จะเป็นเมืองหลวงแห่งผ้าไหมนะครับเราจะเห็นว่าขอนแก่นมีการจัดงานผ้าไหมโลกในแต่ละปีก็เป็นการเชื่อมโยงผ้าทั้ง4จังหวัดมาในแต่ละจังหวัดในส่วนของสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดในงานประจำปีของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นงานราชินีแห่งไหมโปรงลังแพรวาเขาก็จะมีงานผ้าจากทั้ง3จังหวัดเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
0: ้
2: แลกเปลี่ยนช่องทางการตลาดเราต้องการที่จะเห็น ผ้าทั้ง4จังหวัดเนี้ยเดินไปด้วยกัน
1: ครับ
2: ท่านจะสังเกตว่าบางทีผู้ประกอบการที่อยู่ขอนแก่นสามารถสั่งผ้าไหมเพรวาจากกาฬสินธุ์และเขาเรียกว่าเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ความร่วมมือนะครับของผ้ามาขายที่ขอนแก่นได้บางทีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหอวดร้อยเอ็ดอยากได้ผ้าลายสร้อยดอกหมากสารคามไม่จำเป็นต้องขับรถไปที่สารคามเครือข่ายที่เราบูรณาการร่วมกันเครือข่ายผ้าทั้ง4จังหวัดเนี่ยสามารถส่งผ้าจากสารคามส่งผ้าจากกาฬสินธุ์ส่งผ้าจากขอนแก่นมาที่หอวดร้อยเอ็ดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยได้นี่คือความร่วมมือทางด้านการตลาดแล้วเรายังมีความร่วมมือในเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังๆเราจะเห็นว่าการแข่งขันด้านผ้าเนี่ยสูงขึ้นมากโดยเฉพาะการแข่งขันกับภาคเอกชนที่ไม่ได้ใช้ผ้าพื้นถิ่นเป็นใช้ผ้าโรงงานนะครับเพราะนั้นหลักการที่กลุ่มจังหวัดเราเชื่อมโยงกันก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยกันพัฒนาคุณภาพสร้างผ้าที่มีคุณภาพที่ดีแต่ราคาถูกลงนะครับอีกอย่างนึงในส่วนของปัญหาอุปสรรคของในเรื่องของผ้าหรือสินค้าโอท็อปของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินเราก็คือตอนนี้เรามีปัญหาก็คือกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่ตลาดของผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตมาการแปรรูปหรือการตลาดคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ในวงการทอผ้าหรือสินค้าโอท็อปน้อยลงนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันในกลุ่มจังหวัดว่าเราจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเขามีวิธีคิดในการทำลวดลายในการออกแบบตัดเย็บเนี่ยอันนี้จะสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้มากขึ้นอย่างที่สองที่เป็นปัญหาอุปสรรคของเราก็คือในเรื่องของต้นทุนของการผลิตเราจะเห็นว่าทุกวันนี้การปลูกมอนไหมการผลิตเส้นไหมหรือแม้แต่ต้นทุนด้านอื่นๆมีมูลค่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ผ้ามีราคาสูงขึ้นพอผ้ามีราคาสูงขึ้นคนที่เข้าถึงได
1: ้
2: มันต้องเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะนั้นวิธีการเราต้องหาวิธีการในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้คนทุกระดับเข้าถึงผ้าของเราได้นะครับในส่วนสุดท้ายที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคของในเรื่องของตลาดผ้าก็คือเรายังไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้แบบอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่มาว่าทำไมกลุ่มเราต้องมีการประชุมสัมมนาแล้วก็ทำคลิปสอนวิธีการไลฟ์สดสอนวิธีการทำทิกตอกสอนวิธีการดึงดูดลูกค้าในกลุ่มร้อยแก่นสารสินซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะเห็นไลฟ์สดของกลุ่มทอผ้าของเราก็สามารถสั่งสินค้าได้เลยอันนี้ก็เป็นการบูรณาการเพิ่มช่องทางของการตลาดด้วยกันครับ
1: ฟังแล้วสุดยอดมากครับทุกมิติทุกด้านอันนี้วางแผนไว้ครอบคลุมไว้ทุกด้านเลยคือชอบไอเดียหนึ่งคือการที่เราไปเที่ยวที่หอโบสถ์เนี่ยบางทีปกติแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีแค่ของเราเนาะแต่อันนี้ดีไปหอโบสถ์มีของขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามด้วยทุกที่อย่างมาที่ขอนแก่นก็มีของกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันชื่นชอบอีกเรื่องนึงคือท่านรองผู้ว่าสามารถจำเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดได้เกือบหมดเลยได้หมดเลยขอนแก่นมีอะไรกาฬสินธุ์มีอะไรดียังไงมาที่ท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยวันนี้ผู้นำทีมในเรื่องของการจัดงานเอาเรื่องจุดเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยครับเราเด่นเรื่องอะไรของสินค้าภายในงานนี้ที่จะเอามาโชว
3: ์ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะเราจัดวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะ7วันที่บริเวณหน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ดค่ะสำหรับในการจัดงานครั้งนี้มีทั้งหมด130บูธค่ะ130บูธก็จะมีผ้าจากจังหวัดร้อยเอ็ด55กลุ่มนะคะแล้วก็ทางขอนแก่นกาฬสินธุ์สารคามนี่คือ15กลุ่มนะคะที่จะมาในการจัดงานครั้งนี้เดี๋ยวสำหรับร้อยเอกก่อนนะคะในร้อยกลุ่มที่เป็นผ้าร้อยเอ็ด55กลุ่มก็จะมีผ้าสาเกตนะคะผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดผ้าพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอก็จะมีลายบั้งไฟเอของพนมไพสวยงามมากลายสีภูมิหรือลายต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ทั้งหมด55กลุ่มนอกจากนั้นยังมีผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ท่านพระราชทานมาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันซึ่งในปี2569ก็เป็นลายขอเจ้าฟ้ากับลายขอสมเด็จมีในงานนี้ค่ะสวยงามมากแล้วก็จะเป็นทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็มีการแปรรูปกระเป๋าต่างๆนะคะเป็นกระแปรรูปกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าสะพายนอกจากนั้นในงานทั้ง7วันนะคะก็จะมีการแสดง2รอบวันละ2รอบโดยศิลปินชื่อดังมีการเดินแบบผ้าไทยในวันที่2พิธีเปิดโดยนายแบบนางแบบมืออาชีพแล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่มทั้ง4จังหวัดนะคะที่จะมาเดินแบบร่วมกันทั้งหมด25กลุ่มฉะนั้นบอกได้เลยว่าใน7วันนี้เนี่ย มีการแสดงทุกวันมีการจำหน่ายมากร้อยกลุ่มนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารพื้นถิ่นจาก4จังหวัดอีก30บูธนะคะคือเรามาชมผ้ามาช็อปมาชมมาชิมทั้งได้ซื้อผ้าที่สวยงามมาสวมใส่เสร็จทั้งผ้าพื้นถิ่นทั้งผ้าลายพระราชทานแล้วก็ยังมีอาหารทั้งอีก30บูธจากอาหารเด็ดๆจาก4จังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ2ถึง8กรกฎาคมหน้าห้างไอห้างโรบินสัน
0: นะนะความพร้อมเจอกันได้ที่หน้าลานจอดรถโรบินสันโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ฟังอยู่นะครับไปที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามคนหน่อยอันนี้รู้สึกคนใกล้ชิดคนบ้านเดียวกันมหาสารคามเรามีของดีของเด็ดอะไรไปโชว์ในงานบ้างครับ
4: ค่ะในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะคะมีกลุ่มผ้าที่มาร่วม15กลุ่มมันที่ท่านผจรเอ็ดว่านะคะซึ่งเรามีทั้งลายผ้าพระราชทานนะคะทั้ง6ลายแล้วก็ลายประจำอำเภอ13อำเภอนะคะแล้วก็ลายที่เป็นลายตลักของจังหวัดนะคะก็คือลายสร้อยดอกหมากและก็ลาย160ปีมหาสารคามเรียกลายเกศศิริสาซึ่งวันนี้ที่ฉันได้สวมใส่มานะคะจริงๆเราช่วงปีที่แล้วเป็นครบรอบ160ปีมหาสารคามนะคะเราก็เลยรณรงค์ให้สวมใส่ลายเกศศิริสานะคะซึ่งเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ160ปีเป็นสีจากตอนแรกปีที่แล้วจะเป็นสีจากคลั่งนะคะเป็นสีโทนชมพูหวานไปทั้งเมืองเลยค่ะสารคามไม่มีเขาแต่มีแต่เราที่รักกันนะคะคอนเซ็ปต์ปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เราอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ก็เลยจะมีสีดำเหมือนที่เราใส่มาค่ะสีโทนมืดโทนทึมนะคะแล้วก็จะมีลายของอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง13อำเภอนะคะซึ่งที่จะเอาไปนำโชว์ในวันที่2ถึง8นะคะก็จะมีอย่างเช่นของอำเภอบระบือเขาเรียกว่าลายศรีระบืออันนี้เกิดจากการร้อยเรียงความรักความสามัคคีของทั้ง16ตำบล1เทศบาลนะคะก็จะเป็น16สีสวยงามนะคะแล้วก็ลายของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นลายจำปาคำกลุ่มนี้เขาจะเก่งในเรื่องของสีธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ฝีมือดีปานิชนะคะได้5ดาวทุกปีนะคะแล้วก็นำไปออกในทุกๆงานที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะพระหญิงนะคะท่านชมว่าบางเบาซิลกี้คือมันสมูทนะคะเนียนแล้วก็สวยงามนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปที่ทำจากกระเป๋าแปรรูปเนี่ยค่ะที่นำมาโชว์
0: ที่เห็นในภาพนี่เหรอครับ
4: ใช่ค่ะของอำเภอกันธรวิชัยก็สวยงามแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วแปรรูปให้ทันสมัยแล้วก็ฝีมือปานีตด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มที่เป็นประเภทอาหารนะคะ
0: คร
4: เรามาในเทรนสุขภาพที่เราเอาไปขายรอบนี้นะคะก็จะมีอย่างโยเกิร์ตมันเมอรี่ไข่ผำซึ่งแปรรูปออกมาได้หลากหลายนะคะจะมีประเภทเครื่องดื่มก็ยังมีนะคะคล้ายๆมัทฉะนะคะเราไปเป็นคู่แข่งมัทฉะได้เพราะว่าไข่ผำมันเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะออกมา
0: เอาไข่ผำไปทำมัทฉะ
4: เป็นเครื่องดื่ม อร่อยมากค่ะใส่เจลลี่เข้าไปแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเกี๊ยวกับผำอะไรพวกนี้ค่ะเราจะแปรรูปหลากหลายแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเรามาในเทรนด์รักโลกค่ะ
0: สุดยอดมากนะนี่มหาสารคามผ่านไปนะครับไปต่อที่ทางท่านผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างกาฬสินธุ์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วราชินีแห่งผ้าไหมคุณทัศนีนนทมาศครับเอาของดีของเด่นกาฬสินธุ์บ้านเรามีอะไรบ้างครับ
5: ค่ะสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็อย่างที่ทราบก็คือเราจะต้องผ้าไหมแพรวาค่ะซึ่งพลาดไม่ได้อยู่แล้วในทุก

0: ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมแพรวาที่เป็นผ้าพื้นผ้าตัดชุดหรือว่าจะเป็นผ้าสบายนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างที่เรานำมานี่ก็จะเป็นผ้าไหมแพรวาสำหรับตัดชุดซึ่งเป็นสีธรรมชาติก็จะมีความยาวอยู่5เมตรค่ะในส่วนชิ้น
1: ชิ้
0: นสีอมเทานี่ค่ะ
1: นี่เหรอครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ให้
0: ชิ้นนี้ด้วยชิ้นอีกชิ้นนั้นด้วยค่ะซึ่งสำหรับผ้าทั้ง2ชิ้นนี้จะเป็นผ้าตัดชุดค่ะจะเป็นความยาวก็คือจะอยู่ที่5เมตรแล้วก็ในส่วนของพื้นลายเองตัวลายเองจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรแล้วก็ผ้าพื้น3เมตรสามารถตัดชุดสุภาพสตรีได้1ชุดเลยนะคะ
1: 1ชุดคือทั้งเสื้อและกระโปรง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์เด่นๆอื่นๆก็เช่นผ้าฝ้ายค่ะซึ่งผ้าฝ้ายของจังหวัดกาฬสินธุ์เองก็มีหลากหลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นตัดชุดหรือว่าทำเป็นเสื้อปักมือค่ะตัวนี้ก็จะมีร่วมเข้าไปด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของอาหารค่ะผลิตภัณฑ์อาหารที่เรานำไปก็เป็นอาหารทองพับทองม้วนแต่ว่าเป็นทองพับทองม้วนสดซึ่งมีรสชาติอร่อยมากค่ะหวานหวานลืมหวานลืมเลยนะคะ
1: หวานลืมเพื่อนข้างเลย
0: หวานลืมเพื่อนข้างไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของอาหารตัวนึงเรานำไปก็จะเป็นปลาส้มค่ะซึ่งเป็นปลาส้มที่อยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่ผลิตจะอยู่ที่เขื่อนลำปาวติดเขื่อนลำปาวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวแดกงาค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นการตำข้าวแล้วก็ผสมกับงาคลุกก็จะมีรสหวานอร่อยทานง่ายด้วยค่ะ
1: สุดยอดมากมีคาราสินนึกว่าจะพูดกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ไปหน้าอะไรเงี้ยน่าจะมี
0: กุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามกรามเนี่ยทางคาราสินเราจะมีเทศกาลเฉพาะค่ะก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะมีช่วงเทศกาลแล้วก็ไปทานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างที่จัดผ่านมาก็จัดเมื่อเดือนเมษายนค่ะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตอนนั้นก็คือประชาชนหลั่งไหลย่อถล่มทลายซึ่งจัดงานโดยทางอบจค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมค่ะ
1: ได้อ่านข่าวเจออยู่ครับอิจฉามากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่กรอบนอกนุ่มในเนื้อบางละมุนลิ้นโอ้โหกาฬสินธุ์ผ่านไปมาขอนแก่นบ้านเราหน่อยครับอันนี้เป็นท่านผู้แทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นครับคุณอุไรพรถิ่นวิมลเอาขอนแก่นบ้านเราบ้างทีนี้จุดเด่นอะไรบ้างขอนแก่นครับ
2: ค่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกลุ่มผ้าไหมเนี่ยประเภทผ้าจะมี15กลุ่มนะคะโดยที่ความโดดเด่นนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าขอนแก่นเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถกรรมลูกแห่งผ้ามัดหมี่อยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่นได้รับ GI นะคะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไหมต้องชนบทนะคะแล้วก็ความโดดเด่นที่แตกต่างนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะแล้วก็การนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเข้ามาใช้ในตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นผ้าไหมที่เป็น GI ของชนบทก็คือจะมีเนื้อเนียนเรียบนะคะแล้วก็เนื้อแน่นนะคะใส่สบายส่วนอีกส่วนหนึ่งนอกจากผ้าไหมมัดหมี่แล้วยังมีกลุ่มประเภทผ้าฝ้ายที่มีเทรนที่เข้ากับแฟชั่นหรือว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุ
1: บ
2: ันที่สามารถจะสวมใส่ได้ก็คือผ้าฝ้ายลาย2จากอำเภอหนองสองห้องนะคะคือซึ่งมีสตอรี่ที่มาก็คือฝ้ายก็คือเขาจะแปรรูปจากฝ้ายแล้วก็ลายหมายความว่าเขาจะนำมาเพ้นท์ลายเพ้นท์ลายเป็นวาดเป็นรูปหนึ่งเดียวเลยค่ะถ้าได้ใส่นะคะ
1: แล้วก็แฮนด์เมดเลย
2: แฮนด์เมดเลยใช่ค่ะแล้วก็2ก็คือเกิดจากอำเภอหนองสองห้องสตอรี่ผ้าซึ่งจะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะจะเป็นสินค้าพรีเมียมขายดีมากเลยที่ไปเมืองทองนะคะอันนี้ก็คือฝ้ายลาย2ส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นกลุ่มที่แปรรูปกระเป๋านะคะโดยนำใยกันชงมาผสมกับเถาวัลย์ที่เป็นเส้นใยถักทอแล้วก็จะเกิดเป็นกระเป๋าซึ่งเข้ากับเทรนสมัยนี้ถูกใจวัยรุ่นตรงใจวัยรุ่นเลยนะคะแล้วทีนี้นอกเหนือจากประเภทผ้าของเราก็จะมีประเภทอาหารที่มีความโดดเด่นก็คือขนมไทยจากอำเภอเปยน้อยซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียมของกรมการพัฒนาชุมชนเลยนะคะที่จะเข้าร่วมจำหน่ายนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นประเภทข้าวนะคะข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องซึ่งมาจากสถานที่แหล่งผลิตที่ผ่านกรรมวิธี GMP แล้วจากอำเภอแวงใหญ่จากบ้านถลุงเหล็กค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากแต่ละจังหวัดนี่คือโดดเด่นนะของดีของเด่นแต่ละพื้นที่อยากเป็นเจ้าของร้านผ้าที่เปิดน้อยจังเลยอย่าได้บอกเห็นว่าขายดีอย่างเด็กก็ใส่ได้มาที่ท่านรองหน่อยครับวันนี้ต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพความพร้อมด้านการจัดงานด้านสถานที่หรือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พร้อมแค่ไหนครับ
3: ครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่รับชมรายการมองอีสานนะครับ
1: ผ่าน NVT
3: ทาง NVT ในวันนี้นะครับว่า2ถึง8กรกฎาคม2569ที่ลานจอดรถโรบินสันไลฟ์สไตล์101จะมีการจัดงานใหญ่ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินท่านสามารถขับรถส่วนตัวมา

0: นั่งรถทัวร์มาหรือท่านจะลงขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองมาลงที่ขอนแก่นก่อนมาเมืองดอกคูนเสียงแคนลงขอนแก่นมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลซึ่งมีทั้ง2สาขากินอาหารอร่อยที่ขอนแก่นซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขอนแก่นแล้วก็เดินทางต่อไปเมืองตากศิลามหาสารคามเพื่อไปไหว้พระธาตุนาดูลไปเดินช้อปปิ้งต่อที่เสริมไทยพาซ่ามีวัดหลวงปู่สุริยันนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงเสร็จแล้วก็แวะเวียนกลับมาพระธาตุบุญถิ่นของหลวงปู่ศิลามากราบไหว้พระธาตุยาคูซึ่งเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะและบุญหมายสุดท้ายก็เชิญชวนท่านมาที่หอโบสถ์เมืองร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยนะครับโบสถ์ซิปไลน์ชมทิวทัศน์จิบกาแฟชั้น28เห็นทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ดทั้งหมดแล้วก็ไปช็อปชมสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์เส้นทางการเข้าสู่ร้อยเอ็ดอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าร้อยเอ็ดเนี่ยมีความโชคดีพิเศษอย่างนึงก็คือเราอยู่ตรงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางวิ่งจากสารคามมาร้อยเอ็ดใช้เวลาประมาณ40นาทีกาฬสินธุ์มาร้อยเอ็ดก็40นาทียโสธรมาร้อยเอ็ด40นาทีถนน4เลนของเราเชื่อมไปยังมุกดาหารศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับเพราะนั้นทุกช่องทางมันจะสามารถเข้าสู่เมืองร้อยเอ็ดได้หรือแม้ถ้าจะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมหานครแล้วตรงมาที่สนามบินร้อยเอ็ดจากสนามบินร้อยเอ็ดเข้ามาตัวเมืองใช้เวลาเดินทาง15นาทีนะครับเรามีโรงแรมที่พัก 4,755 ห้องพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวมีการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ในเขตทั้งบริเวณในชุมชนเมืองแล้วก็บริเวณการจัดงานเพราะนั้น 2-8 กรกฎาคมนี้ไม่อยากให้ท่านพลาดอยากให้พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดจนท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดท่านจะได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าของดีที่สุดของ4จังหวัดโดยเฉพาะของดีที่เป็นลายผ้าเป็นอัตลักษณ์ที่หาชมที่ไหนไม่ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันนี้เชิญชวนด้วยด้านความพร้อมนี่เราพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องอาคารสถานที่ที่จอดรถที่จอดรถสามารถรองรับผู้คนได้ถึง 3,000 คันเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็จุดที่เราเลือกโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นสถานที่ในการจัดงานเนื่องจากว่าในแต่ละวันถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมีพี่น้องประชาชนไปเดินที่โรบินสันไปช็อปไปชิมสินค้าเนี่ยถ้าวันธรรมดาประมาณวันละ 3,000 คนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีคนมาประมาณทัก 5,000 ถึง 10,000 คนในเป็นช่วงวันหยุดยาวเพราะนั้นก็เรามั่นใจว่าสินค้าที่เรานำไปแสดงนำไปจำหน่ายจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับก็เราพร้อมทั้งในเรื่องของคนเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสถานที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางครับ
1: สุดยอดมากฟังท่านรองทุกพูดนี่แบบครอบคลุมทุกอย่างความรุนแน่นทุกอย่างข้อมูลขอนแก่นก็แน่นจากเสร็จงานปุ๊บก็ไปกราสินด้วยไปกินกุ้งกามกามด้วยใช่ไหมครับ
2: ยินดีค
1: ่
2: ะ
1: ไฮไลท์ของการจัดงานครับพี่จุ๋มปีนี้เอาแบบพิเศษต้องไปให้ได้มีอะไรบ้างมีแสงสีเสียงการแสดงงานแฟชั่นอะไรยังไงบ้างครับ
3: ตามชื่องานนะครับมนต์เสน่ห์ผ้าทออีสานก็คือสุดยอดของผ้าทอ4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าของสารคามผ้าร้อยเอ็ดผ้าสาเกตของเราที่แบบรวม5ลายที่เป็นอัตลักษณ์มารวมในตรงนี้ทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายคือน้อยนักที่จะมีงานอย่างนี้รวมผ้าตั้งร้อยกลุ่มมาคือแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะตามประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเอาของดีเด็ดทั้ง4จังหวัดโดยเฉพาะผ้ามารวมกันนอกจากนั้นอาหารพื้นถิ่นเราก็มีและเรายังในห่วง2ถึง8นี้เรายังมีอีกงานหนึ่งของพัฒนาชุมชนก็คืองานจัดโอท็อปคอนเทนต์ดีก็คือเอาของกลุ่มโอท็อปของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามาจำหน่ายอีก60กลุ่มอยู่บริเวณใกล้ๆกัน อยู่ไอ้บริเวณข้างห้างโรบินสันนะคะใกล้ๆกันค่ะมาอยู่บริเวณใกล้ๆกันก็สรุปว่าในการจัดงานครั้งนี้นี่คือมี2งานร่วมกันของร้อยเอ็ดมีงานโครงการพัฒนาจังหวัด60กลุ่ม2ถึง5แล้วก็โครงการกลุ่มจังหวัด2ถึง8ประมาณ200บูธเป็นของเด็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เกือบ100บูธไอ้100กว่าบูธนะคะแล้วก็ของทางขอนแก่นกาฬสินธุ์ฉะนั้นต้องมาให้ได้มีการแสดงศิลปะพื้นเมืองวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะและจังหวัดใกล้เคียงเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจต่างๆเพจดังๆของขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสารคามแล้วก็นอกจากนั้นในการจำหน่ายครั้งนี้นอกจากขายทางหน้าโรบินสันเสร็จแล้วเราก็จะให้ทุกกลุ่มร้อยกลุ่มแล้วนี่ไลฟ์สดขายด้วย
1: ครับ
3: คือเรามีการฝึก อบรมทางออนไลน์เหมือนที่ท่านรองพูดบอกว่ามีทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในวันนั้นร้อยกลุ่มนี้ก็จะนอกจากขาย
1: ไอ้ออฟ
3: หน้างานแล้วต้องขายออนไลน์ไลฟ์สดไปด้วยนะคะเตรียมซื้อทางออนไลน์ได้สั่งจองออนไลน์ได้ถ้าใครไม่สะดวกมาแต่อยากให้มาชมเพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างน่าสนใจต้องมาให้ได้ค่ะ
1: เห็นว่างานแฟชั่นก็มี
3: แฟชั่นมี
1: เป็นใครมาเดินบ้างครับ
3: คนที่มาเดินก็คือนางแบบพวกมืออาชีพมาเดินนะคะแล้วก็ไอ้นางแบบแต่ละจังหวัดนะคะคือตัวแทนกลุ่มที่เขาไปร่วมงานจะเอาผ้าของดีแต่ละกลุ่มเนี่ยมาโชว์อย่างกาฬสินธุ์ก็5กลุ่มขอนแก่น5กลุ่มเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็สารคาม5กลุ่มร้อยเอียดเนี่ยเจ้าภาพเยอะหน่อย10กลุ่มเป็น25กลุ่มรวมนางแบบอาชีพอีก10นะคะก็เป็น35พบได้ในวันพิธีเปิดคือวันที่2นะคะ2กรกฎาคมนะคะมาชมมาช็อปแล้วก็มาชิมอาหารพื้นถิ่นทั้ง4จังหวัดด้วยค่ะ
1: โอเคไปรวมตัวกันได้ที่ณลานศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด2ถึง8ประทับใจตรงที่ว่าการจัดงานเนี่ยอยู่ในช่วงของไทยช่วยไทยพลัสด้วยไปอุดหนุนไปช็อปกันเลยคุณจะได้ผ้าในราคาที่ไทยช่วย60คุณจัดแค่ 40%
3: มีทุกร้านค่ะเราทุกร้านที่มานี่
1: เราบังคับเลย
3: ไม่ใช่บังคับค่ะเขาสมัคร
1: เราเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
3: เรียบร้อยค่ะทุกร้านต้องไทยช่วยไทยพลัสทุกร้านเลย
1: เหมือนทุกวันนี้เวลาไปซื้อของตอนไปซื้อทุเรียนน่ะตอนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตอนความรู้สึกว่าอู้ตำสะใจได้ซื้อทุเรียนที่ราคาถูกก่อนที่ปกติเราซื้อในราคาแพ็คนึง500กว่าบาทแต่เราโอ้ดีใจยังเลยอยากซื้ออยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัดเชิญชวนแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ให้ไปชมช็อปชิมไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปที่มหกรรมครั้งนี้ที่ร้อยเอ็ดไหมครับ
0: ครับ2ถึง8กรกฎาคม2569นะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้แทนทั้ง4จังหวัดได้นำเรียนต่อท่านผู้ชมผ่านทางมองอีสานของ NVT ว่าเราคัดสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่ท่านประธานการลานีพูดว่า100ผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับผ้าของ4จังหวัดจะนำผ้าที่มีคุณภาพที่เราหาโอกาสดูได้ยากมากแล้วก็หาโอกาสที่จะซื้อได้ยากมากมารวมกันนอกจากการโชว์เรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วยังมีการแสดงยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆมีเรื่องของอาหารสินค้าสินค้าโอท็อปด้านอื่นๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานสามารถเลือกซื้อได้หลากหลายที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะนำเรียนก็คือถ้าท่านไม่สะดวกมาท่านดูการไลฟ์สดของการจัดงานนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นผู้ประกอบการ100เจ้าไลฟ์สดขายของนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการโอท็อปอื่นที่เขาทำไลฟ์สดอยู่แล้วเราจะมีอินฟลูทั้ง4จังหวัดมาโปรโมทงานก็เชิญชวนนะครับ2ถึง8กรกฎาคม2569ท่านจะไม่ผิดหวังในงานเทศกาลผ้าแล้วก็โอท็อปมนต์เสน่ห์แห่งผ้าของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินครับ
1: สุดยอดมากๆครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นช่องทางในการประสานงานหรือฮัลโหลโปรข่าวขยายความอีกช่องทางนึงให้คนไปอุดหนุนไปเที่ยวกันได้ไปช้อปปิ้งไปอุดหนุนสินค้ากันได้ที่หน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่2ถึง8กรกฎาคมกับงานมนต์เสน่ห์ผ้าทอร้อยแก่นสารสินและงานโอท็อปของดีของเด่นในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NVT นะครับผมและคณะเชิญทั้ง5ท่านต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

ลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนใน

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านรองครับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับ
1: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลสร้างคุณภาพค่ะ
0: ครับโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายที่มีชื่อเสียง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือสะท้อนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนโรงเรียนเรามีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงบ้างคร
1: ับ ก็โรงเรียนเรานะคะเปิดการเรียนการสอนเป็น6หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรแรกนะคะหลักสูตรวิทย์คณิตค่ะหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยสังคมค่ะหลักสูตรที่3หลักสูตร3ภาษาค่ะ MLP ค่ะจีนอังกฤษแล้วก็เกาหลีค่ะและหลักสูตรที่4ค่ะหลักสูตรศิลปกรร
0: ม
1: หลักสูตรที่5หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬ
0: า
1: และหลักสูตรที่6ค่ะคือหลักสูตรการงานอาชีพค่ะ
0: ต้องบอกว่าครอบคลุมเกือบทุกหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาวิชาการหรือว่าเรื่องของการงานอาชีพ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของโรงเรียนครับ
1: จุดเด่นหลักของโรงเรียนนะคะก็คือเน้นเรื่องของวิชาการและเทคโนโลยีค่ะ
0: ครับผมแล้วเรามีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับเด็กๆไหมครับ
1: อ๋อเทคโนโลยีที่เราส่งเสริมนะคะช่วงนี้เป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ที่มาแรงเนาะเราก็ได้มีการเช่าห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมค่ะเพื่อให้รองรับประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นค่ะโดยการเช่าคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนค่ะ
0: ก็คือในอนาคตเราก็จะมีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ภายในศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าเป็น iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวนี้ยังบ้างครับ
1: ก็มีอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปิดหลักสูตร
0: ครับ
1: คำว่าเปิดหลักสูตรก็คือมีวิชาเพิ่มเติ
0: ม
1: ขึ้นค่ะแล้วก็มีวิชาหลักของวิชานี้ค่ะซึ่งเป็นการเรียนวิทยาการคำนวณซึ่งสอดแทรกเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเข้าไปค่ะโดยใช้ภาษา Python ค่ะ
0: แล้วเรามีการรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราไงบ้างครับ
1: ก็มีการทำ MOU นะคะกับมหาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ค่ะก็คือมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: เราก็มีการทำ MOU ค่ะกับหน่วยงานข้างนอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็หน่วยงานที่หลักๆก็คือ KKU ก็คือมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะในการเป็นวิทยากรแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมทางด้านภาษาเพิ่มเติมค่ะก็คือหน่วยงานของอบจ.ค่ะซึ่งเราก็จะได้คุณครูที่เข้ามาสอนที่เป็นชาวต่างชาติ1ท่านค่ะจากของโครงการของอบจ.ค่ะ
0: ก็คือเราก็มีความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานข้างนอกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองเนี่ยบ้างครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะมีหลักสูตรของวิชา IS ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวิชา IS นะคะก็มีการที่เปิด Open House เปิดบ้าน Open House เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของนักเรียนในการแสดงผลงานของ ISตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะ
0: ผมแอบไปเห็นในเพจมาโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการประกวดในเรื่องของโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะโปสเตอร์ที่ประกวดก็ใช้ AI ประดิษฐ์ค่ะในการประกวดค่ะเพราะว่าเรามองเห็นเทคโนโลยีค่ะที่นักเรียนสามารถได้สร้างความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะโดยผ่านสื่อAI หรือใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องค่ะ
0: นักเรียนแต่ละคนเขาก็ได้เหมือนว่าสอดแทรกแนวคิดของตัวเองความคิดสร้างของตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นมา
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วนอกจากผลงานทางด้านของ

0: โลยีแล้วก็ AI แล้วเนี่ยงานในระดับวิชาการที่เราได้รับมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับรางวัลต่าง
1: ๆรางวัลต่างๆนะคะที่เป็นประจักษ์นะคะก็คือการบินโดนแปลอักษรค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลระดับชาติค่ะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: อ๋อครับนอกจากนี้ในเรื่องของดนตรีเราก็ยังได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นรางวัลชมเชยค่ะระดับประเทศค่ะและได้รับรางวัลขวัญใจระดับประเทศค่ะ
0: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือผู้ชมที่สนใจหน่อยครับ
1: ก็อยากจะฝากถึงลูกๆนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะเรามุ่งเน้นถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเรากำลังสร้างให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก ICT นะคะซึ่งจะรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ
0: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปพบกับน้องๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กันครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเราจะพาไปชมบรรยากาศเหล่านั้นกันครับ

ห้องเรียนแห่งนี้นะครับช่วยครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้สร้างผลงานของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงการประกวดในระดับต่างๆด้วยครับ

จากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเรียนแห่งนี้ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันและการประกวดในเวทีต่างๆครับ

ก็จากปีการศึกษาที่แล้วนะคะทางสพท.ก็มีนโยบายว่าอยากจะผลักดันให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ตอบสนองนโยบายนั้นโดยการเปิดวิชาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการก็คือปีการศึกษานี้ค่ะโดยที่ในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยได้มีการส่งคณะครูจำนวนหนึ่งค่ะไปอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์จากทาง Nextech ค่ะแล้วก็ทางสสวท.นะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เราวางแผนว่าจะเปิดสำหรับม.ต้นกับม.ปลายเนี่ยค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดในภาคเรียนที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนวิชานี้มาให้เห็นนะคะแต่ว่าวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรก็เลยเปิดเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการจัดอบรมนะคะคอมพิวเตอร์ให้กับพวกเขาในหัวข้อของปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีรวมถึงรู้ช่องทางในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะที่วางแผนไว้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Lead Education นะคะซึ่งพัฒนาโดยสวทช.กับ Nextech นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นการฝึกการสร้าง AI อย่างง่ายโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันคิดบาย AI นะคะหรืออีกถ้าเป็นม.ปลายเนี่ยนะคะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยเราจะสอนเขาฝึกเขียนภาษา Python ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะสอนเขาเรียกใช้โมเดลพัฒนา AI จากแพลตฟอร์ม Hugging Face ค่ะเพื่อมาพัฒนา AI แล้วก็สร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Gradio ค่ะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคณะครูส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มสาระนะคะก็พยายามที่จะจัดหาเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ AI ของนักเรียนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในระดับของการฝึกพร้อม AI ตามโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ AI ค่ะต้องบอกว่าเบื้องต้นนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าคณะครูเองก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเขารู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นเบื้องหลังว่า AI มันถูกสร้างขึ้นมายังไงเขาก็จะได้ใช้ AI อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ื่อโรงเรียนสร้างพื้นที่แห่งองค์การสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการลาวนิชค่ะเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าก็มีทั้งคุณครูที่น่ารักใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่คุยด้วยก็สนุกอยู่ได้ก็สนุกค่ะก็ถ้าเป็นกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่ชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์ AI ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีจัดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ออกแบบด้วยโปสเตอร์ AI ค่ะก็ทำให้รู้ค่ะว่าเราสามารถพัฒนาความคิดเราด้วย AI ได้ค่ะออกแบบจากความคิดเราให้ AI สร้างมาเป็นภาพโปสเตอร์แบบนี้ค่ะก็ที่เคยเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นพวกตอบปัญหาเกี่ยวกับ AI ค่ะที่เคยเข้าร่วมมา

สวัสดีครับผมนายณัฐพรโทสาลีครับเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมว่ามันช่วยทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือเราจะไม่น่าเบื่อครับก็มันแตกต่างจากตำราที่เป็นอันเดิมๆครับมันก็จะไม่น่าเบื่อครับก็สนใจมากเลยครับเพราะว่ามันช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นครับก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้ได้รับความรู้เรื่อง AI มากยิ่งขึ้นครับ

จากเสียงสะท้อนของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้สร้างเพียงความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตให้กับพวกเขาอีกด้วย

ก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือเป็นโครงการ KKU Smart Learning ค่ะร่วมกับมหาลัยโดยจัดการสนับสนุนนะคะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชุมชนนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณของ ICT ค่ะและยังมีนะคะการทำ MOU นะคะกับศูนย์ภาษาของหนองคายค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วยค่ะผู้ปกครองคือแกนนำหลักเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเลยนะคะก็คือได้ทำอยู่3มิตินะคะในการทำ MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะ SDQ ผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยการประเมินผ่านออนไลน์ค่ะคืออยากจะฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เปิดอาคาร ICT ค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะเราจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรของโค้ดดิ้งเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะก็ถือได้ว่าในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะจะทำให้การสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีนะคะยังมีบทบาทในการอาชีพทุกอาชีพเลยแทรกเข้าไปในการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะหรือหุ่นยนต์นะคะซึ่งตอนนี้รอบตัวเรานะคะเชื่อว่าทุกที่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

ผู้ชมครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคุณครูเองผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายภาคีที่ร่วมกันเปิดโอกาสเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนครับ

ุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมติดตามความคืบหน้าคดีแก๊งประดาหลังตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียก7คนรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกและอาจมีการแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรหลังผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนไม่มาตามหมายเรียกสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นระบุเอกสารในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินวัดป่าอรุณยารามขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดินคาดเร็วๆนี้จะได้รับเอกสารก่อนที่จะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขณะที่ทนายความวัดป่าอรุณยารามนำเอกสารด้านกฎหมายที่ดินยื่นให้กับที่ดินจังหวัดขอนแก่นฝนทิ้งช่วงชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่งจังหวัดขอนแก่นต้องยอมเพิ่มต้นทุนซื้อน้ำมันเดินเครื่องสูบน้ำจากสระเข้าสู่นาข้าวหลังต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาและหยุดการเจริญเติบโตวันฝนตกไม่ทั่วถึงข้าวแห้งตายก่อนฤดูเก็บเกี่ยว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปวัฒนาพร้อมกับน้องซินดี้ศิลปศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ
1: ครับ
0: Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News ABT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาอัปเดตกับพวกเราหน่อยว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงนี
1: ้ครับทุกช่องทางการรับชมนะครับทางบนโต๊ะก็มีน
0: ะ
1: เรามีถ่ายทอดสดทาง TikTokคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้โอ้โหก็หลายท่านนะดูไปด้วยนิ้วจิ้มหน้าจอไปด้วย
0: ใช้การกดไลค์
1: เคาะจอเคาะใจกันให้หน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะทุกความเคลื่อนไหวความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกจังหวัดในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นกิจกรรมที่เป็นการติวเข้
0: ม
1: น้องนักเรียนน้องม.ปลายนะครับก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวเนาะเป็นช่วงที่เราต้องอยากรู้แล้วว่าเราจะทำงานสายอาชีพอะไร
0: อ
1: ยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ไหน
0: ค่ะ
1: มีโครงการที่เป็นการติวเข้มให้น้องสารฝันเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เราฝันไว้แล้วนะครับ
0: รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องเน้นย้ำกับเยาวชนมากก็คือในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะไปสร้างจิตสำนึกแล้วก็ปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเราก็จะพาไปติดตามเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
1: อีกเรื่องนึงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงของเอลนีโญบางพื้นที่ตกก็ตกหนักซะเหลือเกินบางพื้นที่ที่ไม่ตกก็คือไม่ตกเลยเกษตรกรที่ปลูกข้าวกันไว้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีน้ำใช้ละเดี๋ยวไม่กี่รอบถ้าเกิดสูบมานี่คือก็ไม่มีน้ำใช้ละไปติดตามข่าวแรกกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคฬารวาสและอ่านพระบรมราชโองการในพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชที่พระราชยานวชิโสภาสถวายแด่พระเดชพระคุณพระยานวิราชเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพร้อมด้วยคณะสงฆ์ราชการในอำเภอพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีครับ
0: ทางนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะครั้งนี้เมื่อวันที่17สิงหาคม2569มีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ยกพระยานาวิราชขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชในพระราชทินนามเต็มว่าพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นความปลื้มปิติของคณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ

0: ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ค่ะ
1: ครับ
0: จากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้เสียชีวิตระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้เสียชีวิตกระทันหันระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษค่ะ
1: นายสุภมงคลรัตนจิตอายุ47ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับสำหรับประวัตินายสุภมงคลรัตนจิตเป็นผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภัยพิบัติหรือหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบทบาทและภารกิจสำคัญการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นตัวแทนของมูลนิธิในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์โควิด-19จากการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติความพร้อมของชุมชนเช่นการจัดตั้งศูนย์อพยพการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปดูการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งครั้งนี้กงสุลใหญ่จีนมาเปิดงานโคราชต้อนรับกงสุลใหญ่จีนเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่15ครับนายอนุพงษ์สุขสมมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายไพศาลที่รักศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคุณครูและนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับนายจางเจิ้งรักษาราชการแทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่15ณอาคารโรงยิมเนเซียมโรงเรียนเก่งเต็กอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ทางนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในด้านภาษาจีนพร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้และความสามารถในด้านทักษะภาษารวมถึงศิลปะวัฒนธรรมจีนพร้อมกับส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีโรงเรียนเจ้าภาพได้แก่โรงเรียนเก้งเต็กโรงเรียนจุ้ยหัววิทยาและโรงเรียนโคราชวิทยาร่วมกับชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยงานนี้ค่ะมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มากล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พร้อมขอให้นักเรียนมุ่งมั่นแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มิตรภาพและความทรงจำที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะคะมีเด็กๆมาเปิดงานด้วย
1: ครับเดี๋ยวนี้ดีนะเด็กทุกวันนี้มีการเรียนอย่างน้อยก็ 2-3 ภาษา
0: ใช่ค่ะ
1: ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าสำคัญมากๆต้องได้ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของภาษาจีนไปแล้วค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมมากๆก็คือมัธยมปลายเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาลัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้เปิดงาน UTCC Tutor 2026พร้อมกับติวเข้มนักเรียนมากกว่า 1,000 คนเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝันค่ะนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดงาน UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ค่ะที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมาเกศรศิษย์ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์สิริวิกุลรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนักเรียนมากกว่า 1,000 คนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1: โครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายใต้แนวคิด Unpack Your Dream เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาวิทยาลัยในฝันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงความรู้เทคนิคการสอบและประสบการณ์จากวิทยากรโดยปีนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่25จากเป้าหมาย39จังหวัดทั่วประเทศที่โครงการเดินทางไปจัดกิจกรรมครับ
0: ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือของหลายส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชก็เพื่อช่วยกันลดข้อจำกัดด้านโอกาสในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและเทคนิคการเตรียมสอบที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่เราเห็นอยู่นี่คือมาจากหลายโรงเรียนแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนก็มีแนวทางแล้วแหละว่าอาจจะชอบในสายไหนชอบวิชาไหน
1: อยากเป็นพยาบาล
0: ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการได้เติมเต็มแล้วก็ได้ความรู้ที่จะไปผลักดันต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปให้ถึงฝันในที่สุดค่ะ
1: ตามฝันให้เต็มที่นะครับจากจังหวัดนครราชสีมาไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครับนำทัพกีฬาทีมชาติไทยไม่เพียงแต่มีความมุ่งมั่นไปคว้าเหรียญรางวัลเท่านั้นนะครับแต่ยังได้นำเอามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผ้าฝ้ายย้อมครามของเป็นผ้าทอมือนะครับของแม่จากกลุ่มดอนกลอยโมเดลจังหวัดสกลนครไปอวดสายตานานาชาติผ่านชุดพิธีการที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวลีภายใต้แนวคิด The Art of Unity เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: จากหยดน้ำแต่ละหยดความงดงามประณีตและสง่างามคือนิยามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจาก2มือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญามีกลุ่มทอผ้าเครือข่ายต้นแบบจำนวน11กลุ่มโดยมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งผสานกับผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
3: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้ายอมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
2: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
4: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าก็จะตั้งใจและก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นหรือการย้อมเราก็ใช้คำธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจเน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันในนามกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าค่ะ
5: มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของดอนกรอยโมเดลที่ได้ทอผ้ายีนแล้วก็ได้นำผ้ายีนของชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
6: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสื่อมก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
2: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
3: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้าให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอนกอยโมเดลเราต้องมาร่วมกันทอนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมีปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือก้าวเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
2: ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
7: นะเป็นไงสวยงามเน
8: า
7: ะ
8: สวยงามค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งชุดในรอบหลายปีที่ใช้คำว่าสวยมากๆได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นกันนะคะด้วยการสวมใส่ของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะมาถึงเร็วๆนี้ก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะ
7: ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครด้วยครับโดยเฉพาะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดโอ้โหเสียงเพราะมากเสียงดีเสียงใสมาก
8: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เลิกกันได้ไม่ถึงเดือน
5: ใจเย็นใจเย็นกินเหล้าก่อน
4: อุ้ยไม่ฉันจะเลิกเล่า
6: ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งการเลิกสุราแปลงร่างคุณเป็นคนใหม่พุงยุบผิวดีขึ้นหน้าตาสดใสสุขภาพดีงดเหล้าเข้าพรรษาแปลงร่างคุณเป็น

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวอีสานวันนี้กันต่อครับต้องบอกว่าการสัญจรโดยเฉพาะน้องๆในโรงเรียนเนี่ยความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งนะ
1: คุ
0: ณพ่อคุณแม่จะได้อุ่นใจว่าเอ๊ะน้องๆไปเรียนต้องมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างวินัยบนท้องถนนครับจัดกิจกรรม School Safe สัญจรภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวลงพื้นที่10สถานศึกษาอบรมเยาวชนกว่า 2,000 คนครับปลูกฝังทักษะการใช้รถใช้ถนนขับเคลื่อนขอนแก่นสู่เมืองแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนครับที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟงาน School Safe สัญจรภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวอบรมโครงเสริมสร้างวินัยน้ำใจเพื่อความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569โดยมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายนันทวัฒน์ศรีวรัตน์อัญชกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดดร.นายแพทย์หิรัญญวุฒิแพร่คุณธรรมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดตัวการขับเคลื่อนโครงการเดินหน้าสู่ถนนสีเขียวจังหวัดขอนแก่นและสร้างการรับรู้ความปลอดภัยทางถนนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นการรับรู้และการส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สำคัญค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษารวมไปถึงพื้นที่โดยรอบด้วยสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะได้ดำเนินจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเป้าหมายจำนวน10แห่งครอบคลุมการอบรมให้นักเรียนมากกว่า 2,000 คนค่ะเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ถนนอย่างถูกวิธีถูกต้องมีวินัยรู้จักการคาดการความเสี่ยงและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: เขาบอกว่าสำคัญมากๆนะคะในการใช้รถใช้ถนนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กฎระเบียบที่ถูกต้องมีระเบียบวินัยในการขับรถใช้รถใช้ถนนทุกคนก็จะปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะพี่ต๋อมเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจชาวขอนแก่นกันหน่อยค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะฝนทิ้งช่วงหนักมากในช่วงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้าน

0: การทุ่มต้องยอมเพิ่มต้นทุนซื้อน้ำมันเดินเครื่องสูบจากน้ำสระเข้าสู่นาข้าวค่ะหลังจากต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาและหยุดการเจริญเติบโตหวั่นว่าฝนตกไม่ทั่วถึงข้าวแห้งตายก่อนที่ฤดูเก็บเกี่ยวค่ะเกษตรกรชาวนาในพื้นที่บ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง4นิ้วมาติดตั้งเพิ่มอีก1เครื่องหลังจากติดตั้งและสูบน้ำจากสระในนาไปแล้วนะ1เครื่องเพื่อเร่งนำน้ำเข้าสู่ผืนนาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินและต้นข้าวที่กำลังเติบโตค่ะแต่ว่าต้นข้าวเนี่ยเริ่มเหี่ยวเฉาจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะมีประกาศว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาแข่งโดยมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569แต่เกษตรกรเองค่ะก็ยังมีความกังวลว่าฝนอาจตกไม่ทั่วถึงจึงต้องสูบน้ำจากสระเข้าสู่นาเพื่อเป็นการประคองต้นข้าวให้รอดระหว่างรอฝนตามธรรมชาติค่ะ
1: นางประยูนทองจันทร์เปิดเผยว่าเดิมในนามีที่นาประมาณ9ไร่ครับปีนี้ลงข้าวเหนียวประมาณ6ไร่และแบ่งเป็นพื้นที่ประมาณ2ไร่เป็นการ2ไร่กว่าๆขุดสระน้ำขนาดประมาณ2งานเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เนื่องจากเป็นนาน้ำฝนไม่มีระบบชลประทานปีนี้ฝนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวตามปกติควรมีพายุแล้ว 1-2 ลูกแต่ปีนี้มีเพียงฝนปล่อยๆเท่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวจนต้นข้าวเริ่มเหี่ยวใกล้จะตายขณะที่หญ้าเนี่ยครับซึ่งเป็นศัตรูพืชกลับเจริญงอกงามกว่าข้าวไปอีกจึงต้องสูบน้ำจากสระมาช่วยหากมีฝนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนก็น่าจะพอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่หากไม่มีฝนเลยปีนี้อาจไม่ได้ข้าวไว้รับประทานเพราะน้ำในสระมีเพียงพอสำหรับการสูบเข้านานี้ประมาณ1รอบเท่านั้นเองหากไม่มีฝนมาเติมน้ำก็จะหมดแล้วครับ
0: นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมการสูบน้ำนี่ยังทำให้ต้นทุนทำนาเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าปุ๋ยและค่ายาโดยการสูบน้ำรอบนี้ค่ะใช้น้ำมันประมาณ1,000กว่าบาทเพราะการใส่ปุ๋ยจำเป็นต้องมีน้ำช่วยละลายปุ๋ยหากไม่มีน้ำต้นข้าวก็ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้สำหรับสระดังกล่าวค่ะขุดมาไว้ก็หลายปีแล้วใช้งบประมาณขุดประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะซึ่งถือว่าช่วยให้มีน้ำประคองต้นข้าวในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงได้อยู
1: ่
0: แต่ยังคงต้องรอฝนตามธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพียงพอจนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ
1: ครับอันนี้น่าเห็นใจนะ
0: ต้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นตำบลบ้านทุ่มนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะพี่ต๋อมฝนไม่ตกก็คือไม่ตกเลยน
1: ี่แห้งแล้งเน
0: า
1: ะ
0: เข้าเริ่มยืนต้นแล้วใกล้ตายแล้วเริ่มเหี่ยว
1: ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับไปดูกิจกรรมหรือว่างานที่ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยที่นำไม้กวาดหรือพัดลมมาถวายให้กับเจ้าวาดวัดป่าอรุณยารามครับสองแม่ลูกชาวกรุงเทพมหานครตั้งใจมาขอนแก่นครับเพื่อถวายไม้กวาดพัดลมให้กับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกจากวัดพร้อมกับทำเสื้อไม่ได้เป็นลูกหลานตาเฮียงมาแจกแต่อยากให้ตาเฮียงสมปรารถนาที่วัดป่าอดุลยารามคุณเกรซและนางอุบลวรรณนางอุบลครับขออภัยครับชาวกรุงเทพมหานครนำพัดลมไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวมาถวายให้กับเจ้าพระครูอดุลสานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อมอบให้กับวัดนำไปใช้ประโยชน์หลังจากที่ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครนางอุบลบอกว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่วัดครับหลังได้ดูข่าวว่าที่วัดมีเศษใบไม้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็ไม่สะอาดหูสะอาดตาจึงโทรศัพท์สอบถามกับทางวัดโดยวัดบอกว่าอยากได้พัดลมด้วยจึงได้นำไม้กวาดและพัดลมมาถวายให้กับทางวัดในวันนี้ครับ
0: ท่านคุณเกรซค่ะบอกว่าตนในฐานะที่เป็นพุทธมามกะคนหนึ่งที่ปฏิญาณตนไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยากจะเจอป้าดาตัวจริงค่ะและก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าอดุลยารามแห่งนี้เพราะมีหลายคนรอต้อนรับเธอเองนะคะก็อยากบอกป้าดาว่ากระดุมเม็ดแรกก็คือตาเฮียงคนที่ถวายที่ดินให้กับทางวัดป่าอดุลยารามเพราะไม่ใช่ชื่อไม่ตรงกับโฉนดที่ดินตามที่กล่าวอ้างมาตลอดแต่เพราะเจตนาคือตาเฮียงต้องการนำที่ดินผืนนี้ถวายให้กับวัด พร้อมกับได้ทำเสื้อมาแจกให้กับนายอนันตชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยเสื้อค่ะมีการสกรีนรูปเทวดาเพื่อสื่อว่าตาเฮียงได้ไปสู่สวรรค์แล้วจะต้องการแก้ไขคำตอบกับองค์อินว่าทำไมลูกหลานถึงต้องมาเอาที่ดินคืนจากวัด
1: ครับ
0: แต่ป้าดาค่ะก็ทำให้มีหลายๆคนเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของป้าดาเช่นกันแต่เรื่องบาปกรรมค่ะเธอขอไม่พูดถึงให้กฎหมายและสังคมจัดการป้าดาเองถ้าป้าดาไม่เทปูนวันนั้นก็คงไม่มีคนมาที่วัดป่าอดุญญารามมากเท่าวันนี้ค่ะ
1: ครับ
0: หลังจากการที่แถลงข่าวเสร็จนะคะนายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้โชว์แหวนที่สวมนิ้วโดยสวมแค่3นิ้วก่อนที่ประชาชนจะรุมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับประชาชนที่เดินทางมาที่วัดป่าอดุญญารามค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นความศรัทธานะคะของคุณเกรซและก็ครอบครัวที่ได้เดินทางมาก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะก็มีประชาชนก็ไปทำบุญแล้วก็ไปให้ความสนใจกับวัดเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะทีนี้ค่ะเราก็ต้องมาตามติดในเรื่องของคดีแก๊งป้าดากันหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่ายังอยู่นะคะยังไม่ได้จบไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมค่ะได้ติดตามความคืบหน้าคดีแก๊งป้าดาหลังตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียก7คนรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกและอาจมีการแจ้งข้อหาอังยี่ซ่องโจรค่ะหลังถูกผู้กล่าวหาบางคนบางส่วนไม่มาตามหมายเรียกพร้อมเตือนให้เข้าพบตำรวจตามที่กำหนดหากไม่มาอาจถูกออกหมายจับส่วนกรณีลุงแหวนธานอสนายอนันชัยให้เวลา7วันค่ะให้มาขอขมาหลวงพ่อและคณะสงฆ์ต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อยุติเรื่องก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะนายอนันชัยชัยเดชหรือทนายกระดูกเหล็กประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลหรือทนายบอยทนายความและฝ่ายกฎหมายวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นได้เข้าพบพันตำรวจโทสุภมินล้วนโสมรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อทำการติดตามความคืบหน้าคดีที่วัดป่าอดุญญารามแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมกับพรรคพวกค่ะกรณีนำท่อปูนไปปิดขวางทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ส่วนอีกคดีครับเป็นกรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความดำเนินคดีกับนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกในเฮียงพิมพ์สีกรณีขอใบแทนโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดตัวจริงสูญหายตั้งที่โฉนดอยู่ในความดูแลของวัดป่าโดยที่โฉนดเนี่ยครับอยู่ในการดูแลของวัดป่าอดุญญารามนายอนันต์ชัยได้เปิดเผยว่าตำรวจออกหมายเรียกนางบัวไขและพยานอีก2ปากมารับทราบข้อกล่าวหาช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ขณะที่คดีบุกรุกมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ7คนครับและตำรวจได้ออกหมายเรียกใหม่ให้เข้ามาพบในวันที่18กันยายนเวลา10นาฬิกาหลังถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกในครั้งแรกนะครับไปฟังเสียงคุณอนันต์ชัยครับ
2: แล้วก็ถามถึงความคืบหน้าในการที่ดำเนินคดีกับกรณีแรกก็คือแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จณตอนนี้เนี่ยได้มีหมายเรียกให้ทายาทของนายเฮียงก็คือป้าบัวไขกับพยานอีก2ปากเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะฮะประมาณต้นเดือนกันยาอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ป้าดากับพวกร่วมกันบุกรุกที่จริงอ่ะมีประมาณ10กว่าคนแต่มันไม่สามารถพิสูจน์ทราบบุคคลได้ก็เหลือ7คนประมาณ7คนหนึ่งในนั้นเนี่ยทราบว่าเป็นนายพลอดีตนายพลนอกราชการนะครับยศพลตรีนะฮะแล้วก็มีชุดทหารลายพรางอยู่ 2-3 คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็มีหมายเรียกไปปรากฏว่าในวันที่27เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตามหมายเรียกนะครับก็เลยมีการออกหมายเรียกใหม่ไปวันที่18กันยายนเวลา10นาฬิกานะฮะกำหนด7แห่งนะฮะในการมีหมายเรียกไปเนี่ยข้อหาอะไรบ้างก็มีข้อหาร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปนะฮะ2คนขึ้นไปก็คือลักษณะ

0: 7วันค่ะเข้ามาขอขมาหลวงพ่อและคณะสงฆ์ต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าสื่อมวลชนเช่นกันนะคะจะได้เท่าเทียมนะคะ
1: ขณะที่ทนายกองทัพธรรมตอนนี้นำเอกสารยื่นให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นไปแล้วตอนนี
0: ้มา
1: ดูกันหน่อยครับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นระบุเอกสารในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินวัดป่าอรุณยารามขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดินคาดว่าเร็วๆนี้จะได้รับเอกสารก่อนที่จะส่งต่อยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขณะที่ทนายความวัดป่าอรุณยารามนำเอกสารด้านกฎหมายที่ดินยื่นให้กับที่ดินจังหวัดขอนแก่นไปแล้วครับที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนายโกวิทแสงสากลตัวแทนมูลนิธิทนายกองธรรมกองทัพธรรมได้จัดทำเอกสารข้อเสนอและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอรุณยารามจำนวน2ฉบับครับมากกว่า200หน้ายื่นต่อนายพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อหวังใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาด้านข้อกฎหมายรวมถึงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ดินวัดป่าอรุณยารามและวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งนายโกวิทแสงสากลครับตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและทนายความวัดป่าอรุณยารามได้กล่าวว่าการจัดทำความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวในครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือเกี่ยวกับคดีที่ดินวัดป่าอรุณยารามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเห็นความจะทำหนังสือข้อเสนอทางกฎหมายส่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งสาระสำคัญของความคิดเห็นทางกฎหมายของมูลนิธิเห็นว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทายาทผู้บริจาคมาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับวัดครับ
0: ใช่แล้วค่ะพร้อมกับอ้างอิงข้อกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีที่มีการสละหรือบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดซึ่งมีแนวคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของวัดแต่อย่างไรก็ตามค่ะมูลนิธิย้ำว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอและความเห็นทางกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินไม่ใช่การกดดันหรือเร่งรัดการตัดสินใจเนื่องจากแต่ละฝ่ายอาจมีความเห็นด้านกฎหมายที่แตกต่างกันและคดีดังกล่าวค่ะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังจากยื่นเอกสารแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ดินโดยมูลนิธิค่ะจะระบุว่าจะไม่เร่งรัดและกดดันการดำเนินการและพร้อมให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนสำหรับประเด็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอรุณยารามขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่ดินโดยความเห็นทางกฎหมายของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณโกวิทแสงสากลกันหน่อยค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับเอกสารตัวนี้เนี่ยทางมูลนิธิกองทนายกองทัพทำครับทำเป็นข้อเสนอความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินวัดนะครับที่ของวัดป่าอรุณยารามซึ่งในเอกสารตัวนี้ก็จะเป็นความเห็นทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโอนที่ดินแล้วก็แนบคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาเกี่ยวเรื่องที่ดินวัดเนี่ยประกอบเข้ามาด้วยนะครับ เหตุผลที่ทำมาเนี่ยเนื่องจากเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องคดีของวัดนี่แหละครับที่สารการจังหวัดก็ทางมูลนิธิก็เลยมีความเห็นว่าจะทำคำเสนอทางความเห็นทางด้านกฎหมายเนี่ยครับส่งให้ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพิจารณาด้วยซึ่งวันนี้ก็จะทำมา2ฉบับครับส่งเรียนถึงอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโอนที่ดินของวัดนะครับ
3: ที่เราต้องทำความเห็นมาน
0: ี่นะคะในเรื่องนี้นะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะทางอีสานวันนี้รายการของเราก็จะนำเสนอมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงาม

0: ำนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
1: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เรามาติดตามข่าวอีสานวันนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมและน้องซินดี้ไปท่องเที่ยวแบบสุดชิลกันหน่อย
1: ได้
0: พ
1: ค่
0: าย
1: ะ
0: เรือคายักสุดชิลพ
1: ิ
0: ชิตสกายวอล์กที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำกันหน่อยท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานฐานรากนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันร่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
3: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
4: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
2: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำภูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
5: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งโครงการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหมนะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
2: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: อิจฉาคุณภวิตาจังเลยเมื่อกี้นี่เห็นมีดำนาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องขึ้นไปถามก่อนว่าดำนานี่เมื่อกี้ได้เอาลากลงหรือเปล่า
1: ใช่ทำถูกวิธีไหม
0: ทำถูกวิธีหรือเปล่านะ
1: ช่วงไปถามไปแซวกันนะคะ
0: ไปเที่ยวกันได้ไปจุดเดียวได้เที่ยว2จังหวัดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งขอนแก่นและหนองบัวลำภู
1: ใช่แล้วนะคะไปกันได้ค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะอนุทินค่ะประกาศชัยชนะเลือกตั้งส้มส.ส.เขต 3 อุดรธานีที่คว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งค่ะเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 3 จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยกปน.ได้ปิดได้เปิดหีบนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโดยที่ หน่วยเลือกตั้งที่5หมู่5บ้านด่านตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง625คน จากนั้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะส.ส.ภาคอีสานได้เดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครส.ส.เขต3พรรคภูมิใจไทยซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 100% อย่างไม่เป็นทางการเบอร์1นายขจิตชัยนิคมพรรคประชาธิปไตยใหม่ 13,017 คะแนนเบอร์2นายอธิการแก้วเครือศรีพรรคภูมิใจไทย 37,961 คะแนนและเบอร์3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมือง4,633 คะแนนค่ะ
0: โดยงานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะส.ส.ภาคอีสานได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีเขต3อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับชูมือนายอธิการว่าที่ส.ส.เขต3อุดรธานีที่คว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งครั้งนี้ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ 64,926 คนจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 125,555 คนมีบัตรดีอยู่ที่ 55,957 ใบบัตรเสีย 2,045 ใบไม่เลือกผู้ใดเลย 6,924 ใบครับจากอุดรธานีไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายกันหน่อยครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพร้อมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายชี้แจงกรณีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ให้การกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครสายไหมว่าตำรวจหนองคายขอแบ่งทองของกลางยืนยันการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อหาแหล่งที่มาและเจ้าของที่แท้จริงส่วนผู้ต้องหาอ้างว่ามีนายเป็นคนมีสีตำรวจจะสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายพันตำรวจเอกณัฐวุฒิภูลเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและ

0: พันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าพร้อมกับนำทองคำจำนวน6แท่งมาแสดงพันตำรวจเอกณัฐวุฒิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจหนองสองห้องถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดงจึงเรียกตรวจสอบพบคนขับมีท่าทางมีพิรุธและยอมรับว่าเสพยาเสพติดเมื่อตรวจปัสสาวะก็พบเป็นสีม่วงจากการตรวจค้นรถคันดังกล่าวครับพบวัตถุสีทองลักษณะคล้ายทองจำนวน6ชิ้นส่วนหญิงที่นั่งมาด้วยกันก็พบวัตถุคล้ายทองเช่นกันโดยหญิงคนดังกล่าวครับยืนยันว่าเป็นทองของตนเองน้ำหนักประมาณ3บาทและแสดงหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงได้คืนทองให้ส่วนวัตถุคล้ายทองที่พบในตัวคนขับได้ยึดไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ตำรวจยังพบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกว่า100เครื่องจึงได้ยึดไว้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ความผิดออนไลน์หรือบัญชีม้าหรือไม่รวมถึงได้มีการตรวจสอบทองคำว่าเป็นทองคำจริงหรือเป็นของใครและได้มาอย่างไรก่อนจะพิสูจน์ว่าเป็นทองคำจริงและจะดำเนินการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ส่วนกรณีมีผู้มาติดต่อขอทองคืนค่ะตำรวจยืนยันว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเจ้าของทรัพย์ก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนขณะที่ผู้ต้องหาอ้างว่าได้ทรัพย์มาจากบ้านนายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำหรับเครื่องแบบนายทหารที่พบในรถผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายระบุว่าจากสภาพเครื่องแบบและทองเหลืองที่บ่ามีสภาพเก่าแต่ยังไม่ปักใจเชื่อหรือทิ้งประเด็นจะรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์หากพบความเกี่ยวข้องนะคะก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงโดยไม่เชื่อคำกล่าวอ้างค่ะจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและย้ำว่าจะมีการดำเนินการกับตัวจริงไม่มีแพะแน่นอนค่ะส่วนข้อสงสัยสำหรับตำรวจที่ปล่อยผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้ปล่อยค่ะแต่ดำเนินคดีขับเสพและส่งสารแล้วเมื่อไม่มีหมายจับคดีลักทรัพย์และไม่มีการแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องปล่อยตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะทรัพย์สินยังต้องตรวจสอบเนื่องจากผู้ต้องหามีโทรศัพท์กว่า100เครื่องและมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก15เครื่องซึ่งตำรวจก็ยังสงสัยทองดังกล่าวค่ะว่าอาจจะได้มาจากที่อื่นหรือเปล่า
0: เอาจริงๆเลยใครที่ไหนคนปกติที่ไหนจะมาพกโทรศัพท์ทีละเป็นร้อยเครื่องอย่างนี้ใช้โน้ตบุ๊กจริงๆถือตัวเดียวก็เหลือเฟือแล้วอันนี้ต้อง15เครื่อง
1: ใช่อันนี้ก็คือความผิดปกติแต่ในตอนนี้นะคะหลักฐานทางสถานีตำรวจภูธรหนองคายเองก็พยายามรวบรวมก่อนตอนนี้คือยังไม่ได้ปักใจเชื่อตามผู้ต้องหา
0: ครับ
1: นะคะตามผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คือต้องรวบรวมหลักฐานก่อนแล้วก็ต้องติดตามต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปบุกในพื้นที่ที่มีหลักฐานชัดเจนแน่นอนนะคะไปรวบหนุ่มขนยาบ้า5ล้านเม็ดคาบ้านเลยค่ะตชด.ภาค2ค่ะรวบหนุ่มสุรินทร์ขนยาบ้า12กระสอบ5ล้านเม็ดยัดในรถกระบะที่เพิ่งถอยมาแค่วันเดียวนะคะขนมาไว้ที่บ้านพักเช่ากลางเมืองมหาสารคามพบว่ามีประวัติช่อโกงบัญชีม้าสารภาพทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ได้นำโดยร้อยตำรวจเอกคมสันนินสมบูรณ์หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เข้าจู่โจมตรวจค้นรถกระบะต้องสงสัยค่ะยี่ห้ออีซูซูขณะจอดที่บ้านพักหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดเหมือนจะเป็นนักบินนะคะจะลำเลียงยาเสพติดมาไว้ที่บ้านพักเช่าแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านดอนนาตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จึงได้ลงพื้นที่ค่ะตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับจนกระทั่งเวลาประมาณ 13:30 นาทีวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พบบ้านหลังเช่าดังกล่าวและพบรถยนต์ยี่ห้อ Isuzu รุ่น D-Max สีดำเลขทะเบียนกไก่นหนู9241สกลนครจอดอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจึงได้วางกำลังไว้รอบบริเวณค่ะและแสดงตัวเข้าตรวจสอบบ้าน พบชายอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์

0: เป็นนายอนุชาหรือนายโออายุ26ปีนะคะเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ภายในบ้านแล้วก็ได้ตรวจค้นภายในบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้ตรวจค้นภายในรถยนต์พบถุงสีดำภายในรถจำนวน12กระสอบค่ะเมื่อตรวจสอบแล้วก็เป็นยาบ้ารวมกันประมาณ 5,000 เม็ดนะคะจึงเข้าตรวจสอบแล้วก็เข้าทำการสอบสวนค่ะ
1: ครับล่าสุดพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2พร้อมชุดจับกุมร่วมแถลงการจับกุมและเปิดเผยว่านายโอผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวสปป.ลาวให้นำยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดสกลนครไปส่งมอบให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ตอนในโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินที่ได้รับ 100,000 บาททำเป็นครั้งแรกบอกงี้นะครับส่วนบ้านเช่าเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่2ไร่แจ้งกับเจ้าของบ้านว่าเช่าเพื่อเป็นสถานที่เก็บหอมเก็บกระเทียมเพื่อจำหน่ายขณะที่รถกระบะคันก่อเหตุเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาเพิ่งซื้อรถด้วยเงินสดก่อนหน้าที่จะถูกจับกุมได้เป็นแค่1วันเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าและมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่บ้านและประชาชนและชุมชนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยครับ
0: นี่นะคะชื่นชมทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่สามารถสกัดกั้นแล้วก็จับในการคดีนี้ได้นะคะต้องบอกว่าเป็นยาบ้าที่จำนวนมากนะคะ5ล้านเม็ดนะคะไม่น้อยเลยนะคะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำราคาน้ำมันประจำวันนี้กันครับ

0: ไปติดตามพยากรณ์อากาศในวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์โดยมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะ
1: ครับอุณหภูมิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-36 องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสภาพรวมคุณภาพอากาศทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากครับขอนแก่นก็โอ้ดีมากนะครับหนองคายคุณภาพดีปานกลางนครพนมอุบลราชธานียกโป้งให้เลยอากาศดีมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้ซินดี้ศิรพศรอุดมแก้วและพี่ต่อมทักษิณปวัฒนาพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศการพายเรือพายัคนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วาไวอันหนึ่งขั้นได้ขี่สร้างแล้วอย่าดังเบิดดังเหินอย่าได้เซินเซินหัวแยงสีพันผ้าหายขั้นได้บินปนขึ้นเพื่อหอขับขี่ยาสีแงสีแงนแงนก่อยวาโตอันวะแนวเพื่อหอคนตายกะมีมาย่านแต่ปากเจ้าเบียวหูหิวเวทธนาแท้แล้วย่านแต่บาปแลนตองปิตกลมทั้งเป็นย่านแต่เข็นน้ำทันปิแตกทั้งเพมังย่านแต่เหือผ้าเจ้าขวมลังขวงปินย่านเจ้าตกแตกมางบ่อท่านใดดอกตังไผตั้งแต่เสื้อสาดสางแห้งยิงสูงตักมันก็ยังตกต่มลมคลองค่าคอยเสื้อวักกุ่นสโลสางแนวสูงสักใหญ่ตายย้อนมดแดงน้อยน้อยแนวนั่นกะอาบนี่ปอกะว่าโตดีแท้พ่ายเขาผัดแห่งยิงปอกะว่าโตเลิศลำเขาปุ่นผันลื่นโตแท้แล้วขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะมาพบมาพอมาเว้ามาจาน้ำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเอาคือเก้าแหละเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อกลุกตั้งแต่เต่ามาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบ่ฮำบ่ฮั่นเพิ่นนั่นล่ะออกต้นญาติย่อมเอ้ยเพิ่นทักเพิ่นเตือนเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นให้ข้อคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สันได้เหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้เดาได้มันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีนั่งก็ให้มันได้สามดีคือจำกับดีบอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพย์ตักบาทหยาดน้ำยิ้มแย้มจำใสกันโซโฟโซควันบรรยากาศของชีวิตอากาศเย็นสบายนะจอมเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ฝนตกฝนบ่แม่นธรรมดาได้เมื่อวานนี่ตกแห้งตั้งฝนตั้งลมเด้เมื่อวานนี่เนาะจะทักได้ครอบครัวแผนที่ธรรมะเข้าทั้งจังหวัดสุรินทร์เด้อเอาพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์แกมีวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะทั้งสวท.สุรินทร์เพิ่นนอกจากตั้งสวท.มุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดนครพนมในวันเสาร์วันอาทิตย์แกมีสวท.สุรินทร์เนาะ 97.75 กะทักทายสู้ผู้สู้คนกันแล้วกันเนาะ
อันหนึ่งขั้นได้กีสั่งแล้วอย่าดังเบิดดังเหินอย่าได้เปินหัวแยงสิปั้นป้าให้ขั้นได้บินบนพื้นเฮือเหาะขับขี่ได้อย่าสิแงะสิแง่นแง่นก้อยว่าโตอันว่าแนวเฮือเหาะคนตายก็มีมากย่านแต่ปากเจ้าเบี้ยวหูหิวเวทนาแท้แล้วย่านแต่บาปเล่นต้องติตกลมตั้งเป็นย่านแต่เก็นน้ำสั้นติแตกพังเตี้ยมั่งย่านแต่เฮือผ้าเจ้าขวงลำขวงปินย่านเจ้าตกแตกมั่งบ่ทันได้ดอกจังไปตั้งแต่เสือตาดสั่งแห้งยิงสูงตักมันก็ยังตกตมลมคล้องข้าคอยเด้ซื้อวักขุนตะโลต่างแนวสูงตักใหญ่ตายหย่อนหมดแดนหน่อยๆแนวนั่นก็หากนี่โตกะว่าโตดีแท้ไพ่เขาปั่นแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาปุ่นหันลื่นโตเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันบ่แน่บ่นอนดอกชีวิตของคนเฮาเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันมีขึ้นมีลงได้ย่ามมันขึ้นมันก็มีย่ามมันลงก็มีเห็นบ่ล่ะชีวิตนี่เอาอีหยังกับมันบ่ได้เด้แต่เพราะฉะนั้นนี่อย่าประมาทนั่นแหละแม่นบ่ล่ะเข้าใจในการดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแก่สัตว์ละสิ่งที่สําคัญบางเทื่อนี่อยู่ในสภาพของความเป็นบรรยากาศเนาะมันจะนี่ล่ะความอดทนอดกลั้นก็สําคัญคือกันเอามาใส่กาดย่อมสมโพก่อนเนาะธรรมะนี่มันอยู่น้ําเฮาสู่มือเด้เข้าหัวจักในการนำมาใส่แล้วมันก็สบายจิตสบายใจเด้โดยเฉพาะความอดทนเนี่ยแล้วเนาะผู้ใดก็นี่ล่ะมีชีวิตกับแม่นอยู่ได้ด้วยความอดทนแล้วมันดีหั่นนะอดทนอดกลั้นเข้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี่มันต้องอาศัยน้ำอดน้ำทนเด้มันจึงสิอยู่ได้เด้ขันติความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาย้อนว่ากิจกรรมเวียดนั่นทุกอย่างการปฏิบัติทุกสนิทบ่ว่าสิเป็นคดีโลกคดีธรรมตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุดมันก็ล้วนต้องอาศัยขันติความอดทนถ้าแม้นว่าขาดขันติความอดทนแล้วกิจกรรมเวียดนั่นต่างๆเหล่านั้นมันก็สำเร็จบ่ได้นี่ล่ะหรือว่ามันสิสำเร็จบ้างมันก็บ่สมบูรณ์นี่ล่ะเป็นอุปมาไว้คือดังกับนี่แหละการสร้างตึกตั้งรากฐานที่บ่มั่นคงมันก็มีหวังสุดหรือว่าพังไปในที่สุดนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแม้ในเรื่องความสุขก็คือกันก็ต้องอาศัยความอดทนขันตินี่ล่ะเข้ามาความเป็นทุกข์อยู่นําความสุขมันจึงสิเกิดแม่นบ่ล่ะตลอดจนถึงการที่สิบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความสุขก็ล้วนแต่อาศัยขันติความอดทนมันเข้ากับหลักที่เพิ่นเว้านั่นล่ะเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นบางเทื่อเพิ่นก็อ้างบาลีเอาบาลีเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาเว้าบอกว่าขันติหิตะสุขาวะหาเพิ่นว่าขันติเนี่ยมันนําประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ละเนาะเห็นบ่ล่ะบ่แม่นธรรมดาเด้ขันติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามล้ําค่าที่สุปู่สุก้นควรหาไว้เป็นสมบัติการที่เฮาสิมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีน้ำอดน้ำทนเนี่ยแล้วเอาเข้ามาประคับประคองชีวิตเนาะถ้าเฮาบ่อดบ่ทนมันก็อยู่บ่ได้ญาติโยมเนาะโอ้ยจังแม่นคักได้ชีวิตยิ่งซุมื้อเดี๋ยวในสังคมในโลกที่มันก้าวล้ำไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่มันเป็นยุคที่ทันสมัยเนี่ยล่ะจักอีหยังตอบบ่อีหยังที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเฮาน่ะนะมันต้องอดทนเด้ถ้าบ่อดทนก็บ่ได้อยู่บ่ได้จังซั่นนะจึงว่าขันติเนี่ยล่ะความอดทนเนี่ยความอดทนมันมีทั้งอดมันมีทั้งทนนะนะอดน้ำทนน้ำจังสันนะอันนี้มันเป็นคำที่พวกเข้ามีความคุ้นอยู่แล้วเคยอยู่บ่อดอดอดเอาอดเอาเป็นว่าลูกเอ้ยอดเอาเด้อเนี่ยลูกเอ้ยทนเอาเด้อนะเรียนบ่นละอดทนเอาเด้อจังสันนะถ้าเข้าบ่มีน้ำอดน้ำทนเนี่ยไว้มันอยู่บ่มาหอดเมื่อนี้แม่นบ่ล่ะชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันต้องอดทนนี่ล่ะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนเฮาเนี่ยแม้ว่ามันสิมีหลายเนี่ยแต่ว่าเมื่อเว้าโดยสรุปมันก็มีอยู่เพียง2อย่างเท่านั้นเด้ในเรื่องของอารมณ์ของคนก็คือกันเนาะนี่ล่ะอารมณ์ชอบกับอารมณ์ซั่งเพิ่นว่านี่ล่ะอารมณ์ชอบกับอารมณ์ซั่งในอารมณ์2อย่างเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าบ่อดในเวลาที่ควรอดหรือว่าบ่ทนในเวลาที่ควรทนมันก็เสียแม่นบ่ล่ะคืออย่างครับนี่ล่ะชีวิตของพวกเอ้าการใส่ชีวิตในแต่ละมื้อเห็นบ่ล่างผู้ล่างคนอยากกินก็กินอยากซื้อก็ซื้อ
ถ้าเรื่องที่อยากนั่นมันเหมาะสมมันบ่มีโทษมันก็บ่เป็นหยังแม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกินพอดีหรือว่ามันมีอันตรายบัดนี้มันก็พาให้เกิดทุกข์เกิดภัยเด้แต่คือจังครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปกินของที่มันแสลงต่อโลกจังซี่น่ะมันก็มีอันตรายแม่นบ่ล่ะจึงว่าเมื่อถึงคราวทนถ้าบ่ทนมันก็เสียเห็นบ่ล่ะบ่ทนต่อลมฟ้าอากาศแน่ล่ะเกียรติขาดการทำการทำงานบ่อดทนต่อคำนินทาว่าให้ก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทข่าวฟันกันเรื่องมันก็เลยลุกล้ำไปกันใหญ่นี่ล่ะคนที่เสียคนเพราะขาดน้ำอดน้ำทนเนี่ยมันก็นี่ล่ะเข้าใจเห็นกันอยู่จังสิล่ะเนี่ยต้องอดต้องทนเห็นบ่ล่ะความเปลี่ยนแปลงของอากาศเนาะดินฟ้าอากาศโลกซูเมอร์เนี่ยโอ้จักอีหยังเด้ภาวะโลกร้อนเห็นบ่ล่ะบ่หนาเสื้อเด้เห็นบ่ล่ะอยู่ประเทศเนปาลเขาบอกว่าน้ำแข็งท่าน้ำแข็งมันเจอภาวะโลกร้อนว่าสั่นไปน้ำแข็งมันละลายพอน้ำแข็งมันละลายแล้วมันจะเป็นท่าน้ำบัดนี้วอยบ่มีอีหยังมาขวางมากันเลยเรียบร้อยเลยเบิ่งชีวิตของคนเป็นพันเนี่ยล่ะเบิ่งที่ละความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนั่นล่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอาก็ต้องตั้งจิตตั้งใจไว้ให้มันดีเอาก็ต้องอดต้องทนมั่นจังสันล่ะทนตอนลมฝ่าอากาศแม่นบ่ล่ะต้องอดต้องทนการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ต้องอดต้องทนเกียจข้านบ่ได้เนี่ยล่ะขี้ข้านบ่ได้จังสันล่ะแม้แต่คำนินทาว่าร้ายอีหยังต่างๆในโลกเนี่ยที่หาคนมาสรรเสริญเฮาอย่างเดียวย่อย่องเฮาอย่างเดียวก็บ่มีได้มันก็สิหาคนนินทาเฮาอย่างเดียวมันก็บ่มีแม่นบ่ล่ะนินทาสรรเสริญเนี่ยมันของคู่กันความสุขความทุกข์มันของคู่กันเว้าไปเว้ามามันก็อยู่ที่หม่องนี่ล่ะมันโอ้ยอยู่ที่เฮาสิอดทนเนี่ยล่ะต้องทนว่าซั่นไปถ้าบ่ทนต่อคำนินทาว่าให้เป็นจังได๋ล่ะก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทข่าวปั้นกันได้บัดนี้ลุกล้ำกันไปไงเด้จังซี่ล่ะจึงว่านี่ล่ะธรรมะคือความอดทนเนี่ยมันสำคัญผู้หวังความเจริญก้าวหน้านี่บ่ควรแน่มควมไปเด้ควรเพิ่มพูนทั้งความอดความทนแม่นบ่ล่ะเริ่มต้นนี่ล่ะก็อดใจโดยบ่ปล่อยให้เป็นทาสของความอดอยากย้อนว่าเครื่องยั่วยวนใจมันมีหลายแม่นบ่ล่ะมันมาทั้งตามันมาทั้งหูมันมาทั้งหูดังมาทั้งปากแม่นบ่ล่ะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างเห็นบ่ล่ะยิ่งในสถานที่ที่มีความเจริญหลายสิ่งยั่วใจมันก็มีหลายเป็นเงาตามโตถ้าแม่นว่าบ่ค่อยยับยั้งตั้งใจเอาไว้แล้วมันก็ย่อมพาให้เสียหายได้นี่สำคัญคือกันเด้การใส่ชีวิตคือกันแต่ละมื้อแต่ละเว้นนอนญาติย่อมสมผู้สะควันลังผู้ลังควันเห็นบ่ล่ะใจใหญ่ใจโตใส่ใจสู้ลุยสู้ไล่ทั้งที่ฐานะก็ลำบากยากจนขนาดสักหน้าบ่ถึงหลังบางเทื่อก็ยังเป็นจังไดล่ะเจียวเตร็ดเตรดื่มสุราเมไล่เห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้วายมีแต่เรื่องเสียเด้หั่นน่ะเรื่องอาหารการกินคือกันบางเทื่อก็กินจิ้มกินก้วงจังซั่นน่ะใจเติบกินของดีๆราคาแพงเนี่ยเสื้อผ้าอาป้อนกันหลากหลายชนิดเรื่องประหยัดบ่มีมันมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจนี่ล่ะญาติโยมถ้าเฮาบ่ฮู้จักระมัดระวังบ่มีน้ำอดน้ำทนไปใส่ใจมือเติบจังสันล่ะเงินคำกำเจ้ามันก็บกติดกระตนกระโตของเจ้าของเด้เนี่ยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นจึงสอนเนี่ยล่ะสอนพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นสอนสอนให้พวกเฮาเนี่ยรู้จักในการคล่องตนคล่องโตคล่องบ้านคล่องเรือนอย่างผาสุกจังสันล่ะพระองค์ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจังสีไว้ให้พวกเฮาประพฤติปฏิบัติเพิ่นเตือนสติอย่างนี้คำสอนที่เป็นพระบาลีบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ภาลิตียั่งทุกขังโลกเกเป็นว่าความจนเนี่ยมันเป็นทุกข์ในโลกเด้อเป็นว่าอิตาท่านั่งทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เขาก็เป็นทุกข์ในโลกเป็นว่าล่ะเป็นก็สอนว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะชีวิตของเฮามันยังต้องอยู่ต้องกินก็ต้องนี่ล่ะต้องขยันทํามาหากินเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซั่นน่ะปฏิรูปประการีตุเราว่าวุฒาตาวินตติตนั่งเนี่ยคนที่ขยันเหยียดเบียดเหยียดงานเหมาะสมกับเวลามันก็ย่อมหาทรัพย์ได้เป็นบอกจังสันเดชเนี่ยคนที่ยากจนแล้วยั่งติจับใจใส่ปล่อยปุ่มเปื่อยก็ควรติตื่นขึ้นแล้วก็มื่นตาเบิ่งเบิ่งตัวอย่างที่คนที่เขาล่ำรวยบ้างว่าเขาเหยียดกันจังได๋เห็นบ่ล่ะอย่ามัวแต่
เฮ็ดกระตนกระโตเป็นขีดกระเดือนบ่มีหูบ่มีตาค่อยต้องแต่สิใส่อย่างเดียวบ่มื่นหูมื่นตาจังซั่นนะต้องเอาคติแบบคนโบราณเก่าๆจังซั่นล่ะเพิ่นเว้าไว้เนาะบางเทื่อก็อดต้มไว้กินหวานแน่เพิ่นว่าอดต้มไว้กินหวานดนนั่นไปก็สิเป็นสุขเพิ่นว่ามันเข้าลักเด้ตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมืดเป็นว่านี่แหละจื้อไหวจำไหวบางกระตือเตือนสติเจ้าของใจสละเข้ากับสีในรถแต่ความสู้รุ่ยสู้ไล่ความบอบประยักความบอบมัดประยักลงไปจึงสละเพื่อนสอนให้อดให้ทนให้มีน้ำอดน้ำทนเพื่อนให้ทนในสิ่งที่บอบมักบอชอบเพราะว่าของทุกสิ่งในโลกนี่ตัวกะมีดีกะร้ายแม่นบ่ล่ะมีตั้งที่ชอบและกะบ่มักบ่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลมันบ่แน่บ่นอนเนี่ยล่ะจึงว่ามันเข้าลักเนี่ยล่ะเข้าลักที่ยับคู่เป็นมักเว้าสู่เฮาฟังนั่นล่ะว่ามันเป็นอนิจจังแม่นบ่ล่ะถ้าผู้ใดสิฝืนความจริงให้มันกลายเป็นนิจจังมันก็ทอกับว่านั่นแหละพญาย่ำหาหนวดเต่าเขาก็ตายต้องตายกินที่ซื้อบ่เข้าตาบ่เข้าที่ความจริงมันก็มีอยู่จังซี่แม่นบ่ล่ะตัวก้อนจึงต้องพ่อทุกอย่างทั้งที่มักที่ชอบทั้งที่บ่มักบ่ชอบมันหนีบ่หมดหนีบ่หมดเมื่อสิ่งที่บ่มักบ่ชอบเกิดขึ้นเพิ่นสอนให้ใส่ความทนเขาเปอร์เซ็นต์บ่จังซั่นนี่เท่ากับสิกลายเป็นคนเจ้าทุกข์เด้มีหลังผู้หลังคนนำอดนำทนบ่ค่อยมีเป็นคนเปราะบางอยากหังมีอยากล่ำอยากรวยแม่นบ่ล่ะแต่ว่าย่านลำบากย่านหนาวย่านร้อนจังซั่นนะโอ้ยมันก็บ่ได้แล้วเฮ็ดอีหยังบ่จริงบ่จังจังซั่นล่ะมันบ่ได้เด้มันต้องโอ้สู้แท้ๆเด้กับชีวิตของพวกเฮาแต่ละมื้อเนี่ยโอ้ยมันต้องสู้แท้ๆเด้สู้เอานั่นล่ะให้พวกเฮาเห็นหลอดว่าการที่เฮาสิได้อีหยังมาในชีวิตแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนี่ยมันต้อง

เอาจังสั่นละเนาะเกียรติข้านบ่ได้มันต้องขยันเบิ่นว่าเด็กคนเกียรติข้านนั่นไปสิไล่ทรัพย์สิอาภัพยากไล่หลายสถานเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกจังสั่นเด้ธรรมดาคนเฮาเนี่ยมันมักมันชอบของทนๆบ่ว่าสิเป็นบ้านเป็นเฮือนบ่ว่าสิเป็นเสื้อผ้ามีดผ้าเครื่องยนต์มันต้องทนแม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าของทนมันก็ใช้ได้ดนได้นานสิ้นเปลืองน้อยบ่ต้องไปซื้อเรื่อยๆเห็นบ่ล่ะเขาจึงมีการเห็นบ่เอามารีไซเคิลแม่นบ่รียูสรีไซเคิลนี่ล่ะอีหยังที่เพิ่นผ้ากันเฮ็ดผ้ากันทํานี่ล่ะมันบ่ต้องไปซื้อเรื่อยๆใช้ได้ประโยชน์หลายนี่ล่ะส่วนของที่บ่ต้นมันก็มีปกติเสียง่ายแตกง่ายหลอกง่ายหักง่ายมันก็บ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบคนที่บ่ต้นแดดบ่ต้นฝนประเภทที่ว่าถึกแดดนิดหน่อยกับบนถึกฝนนิดหน่อยกับว่าจังสันละไว้มันกับบ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบแล้วโยมบางใดเขากำลังเกียดแม่นบ่ล่ะส่วนที่คนที่ขยันมันเนี่ยคนที่ขยันมันเพี้ยนมันมีธาตุทนอยู่ในโตทนต้อนละอดบางปู่บางคนก็ทนต้อนละอดคือกันแน่นอนมันมีธาตุทนต้อนละอดอยู่ในโตบ่ย่านแดดบ่ย่านฝนแม่นบ่ล่ะทนคือจังกับหญ้าแพรกเป็นคนขยันมีนิสัยหักเวียกหักงานขณะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็สุดสนุกสนานเพลิดเพลินถึงงานนั้นมันสิหนักหรือว่าลำบากปานใดผลสุดท้ายมันจะแพ้คนขยันมันเพียรบ่แตกต่างจากเห็นบ่ล่ะคือดังกับสุนัขนี่สุนัขที่มันดุดุหมาที่มันไห่ๆเนี่ยถ้าเฮาย่านทําทานหนีไอ้เจ้าสุนัขมันก็ยิ่งกระโจนเข้าใส่มันบ่ล่ะแต่ว่าแต่แม่นว่าเฮาใจกล้าตั้งท่าสู่ยังเอาจริงเอาจังมันก็สิแล่นหนีไปนี่ล่ะบ่ว่าเวียกงานที่หยังข้อสำคัญมันก็อยู่ที่เฮ็ดจริงทำจริงนี่ล่ะสำเร็จได้อย่างแน่นอนนี่ล่ะทำจริงนี่ล่ะพูดจริงทำจริงอย่าประวิงเวลาเฮ็ดที่หยังก็เฮ็ดจริงแก่สั่นล่ะนี่คนเฮาบางเทื่อก็ต้องทนทนต่ออารมณ์นี่ล่ะอารมณ์เจ้าของนี่ล่ะบ่แม่นอารมณ์ผู้อื่นอารมณ์เจ้าของนี่ล่ะต้องต้นต่ออารมณ์ให้ไห้ที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าของเนี่ยล่ะบางเทื่อก็มีเนาะความเจ็บไก่ได้ป่วยความผิดหวังการนินทาว่าให้เฮาเกิดมาในโลกเนี่ยมันหนีบ่หม่อมดอกนี่ล่ะมันอยู่กับโลกก็ต้องประสบพบพ่อจังซี่เลยเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องต้นทั้งสิ้นเลยถ้าบ่จังซั่นทุกข์มันก็สิเพิ่มหลายขึ้นเนี่ยล่ะเอายกตัวอย่างลำผู้ลำก้นเจ็บไข่ได้ป่วยบ่สบายแม่นบ่ใจคล้องงุดงิดจู้จี้ทุกจิกวุ่นวายไปหมดเห็นแล้วบางเทื่อแทนที่สิลือตนสงสารก้นไข่บางเทื่อก็ลือตนสงสารก้นที่ดูแลรักษานี่ล่ะเพราะว่าต้องทนต้อนละมั่นรักษาโรคอีหลีมันก็แย่อยู่แล้วยังสิต้องมานั่งรักษาโรคแทรกซ้อนอีกมันก็เป็นตาลำค้ำแม่นบ่ล่ะญาติโยมนี่แหละมันมีข่าวเรื่องหนึ่งเนาะข่าวที่อีหยังก็คนในบ้านนะคนในบ้านคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเขาก็เอิ้นเขาก็เอิ้นหน่วยงานจังซี่ล่ะมารับไปรักษาพอไปรักษาแล้วเป็นคนไข้ติดเตียงว่าซั่นไปสิเอากลับมาส่งคืนญาติเขาก็บ่เอาบัดนี้บอกว่าอย่าเอาเขามาเด้ว่าซั่นอย่าเอาเขามาเด้ว่าซั่นเขาก็เลยเอาประวัติของผู้ใต้ผู้นั้นมาบอกว่าโอ้ผู้ใต้ผู้นี้แต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเจ้าสู้ปักสู้ดินว่าสันไปนี่ล่ะยากันแล้วปากันแล้วชิมกันแล้วว่าสันไปตอนนั้นเนี่ยไปมีอีหยังก็ที่เขาว่ากันนะไปมีสู้มีหยังจังซี่ล่ะเนาะบาดนี้เนี่ยพอมาถึงงามนี่เนี่ยว้ายมันบ่แม่นแนวแล้วว่าดันเขาบ่เบิ่งแย่งบ่ดูแลให้เห็นบ่ล่ะญาติโยมนั่นล่ะญาติโยมโอ้เรื่องของโลกนี่มันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างนี่ล่ะเบิ่งเรื่องบ่เคยได้ยินบ่เคยได้พบได้พ้อตัวมื้อนี่มันพบมันพ้อได้ครับน่ะนี่ล่ะเรื่องของชีวิตนะเพราะฉะนั้นพวกเฮาต้องรู้จักในการสร้างคุณงามความดีเอาอดเอาต้นเอามันทนต่อความอีหยังล่ะเจ็บปวดรวดเล่าในหมักหัวจิตหัวใจต้องมีน้ำอดน้ำทนจังสันนะความผิดหวังมันก็มีผิดหลายคือกันเนี่ยมันเฮ็ดไอ้คลัดกลุ่มกินบ่ได้นอนบ่หลับเห็นบ่ล่ะบางผู้บางคนผิดหวังแม่นบ่ล่ะถึงกับทำลายเจ้าของก็มีเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจังได๋ก็ย่ำปิดขังนรปฏิตัมปิทุกขังเบิดว่า
ย่ำปิดถังนรปฏิตัมปิตุกขังปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สมความมุ่งมากปรารถนากับเป็นทุกข์เห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นได้ขนาดได้สิ่งใดไม่สมความมุ่งมากปรารถนาปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สมความมุ่งมากปรารถนามันจะเป็นทุกข์อย่างคนที่ลูกบ่ดีนิสัยเกเรเกกะบ่เอาทานเกิดมาล่างผ่านพ่อแม่เว้าดีก็บ่สนใจเว้าให้ก็บ่ฟังเสียงพ่อสิขาหรือก็บ่ได้สิขายหรือก็บ่ดีเห็นบ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องหวานอมขมขืนทนทุกข์ทรมานเลี้ยงดูไปแต่ละแม้แต่คนที่มีครูข้องที่บ่ดีมันก็ทํานองเดียวกันเด้สิได้รับทุกข์แสนสาหัสปานใดเนี่ยผู้ที่ผ่านมาแล้วก็คือสิโหรสชาติได้ดีเมื่อปัญหากรณีนี่มันเกิดขึ้นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่ล่ะเรื่องนี้เนี่ยนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นสอนไว้ญาติโยมให้ฮู้จักลบเพิ่นบอกจังซั่นเด้ลบที่หยังลบจิตลบใจแม่นบ่ลบใจตามหลักที่เพิ่นบอกกันล่ะว่ารู้ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่ซั่นล่ะเนาะฮู้ลบเป็นปีกฮู้หลีกเป็นหางเนี่ยเพิ่นอุปมาไว้จังซี่มันเปรียบคือจังกับนี่ล่ะธรรมดาวันนกที่สลาดว่องไวเข้าใจลบหลีกก็ย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเฮาก็คือกันทางอุจักลบหลีกปลีกตนก็ย่อมสิพ้นอันตรายเสมอในบางกรณีมันก็ต้องใส่ใจลบสำหรับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องลบใจเพราะว่ากายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะอยู่บ้านเดียวกันถึงสิหลีกมันก็ต้องพบสิลบมันก็ต้องพ้อเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าเอ้าหูจักในการลบใจเด้อเพราะว่าลบกายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะมันลบยากแต่ๆเด้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนวิธีลบใจก็คือให้เฮามีล่ะมีปัญญาใส่ปัญญาให้พวกเอ้านี่ผู้เฒ่าท่านอารมณ์ที่มันมากกระทบแม่นบ่ทั้งที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเนี่ยล่ะถ้าแม่นว่าเฮาหูจักในการใส่ปัญญาในการลบใจมันก็สิเฮ็ดให้ใจสงบเรื่องไล่ๆต่างๆมันก็สิบ่เกิดขึ้นมันก็สิกลายเป็นผลดีขึ้นมาแทนที่แต่ละคือจังกับเป็นสอนไว้นั่นล่ะว่าเอ้าโง่เฒ่าโง่ท่านเอาไว้โง่เฒ่าเอาไว้กันโง่ท่านเอาไว้แก้แต่ละก็คือว่าเป็นคนฉลาดโง่เฒ่าท่านอารมณ์เนี่ยล่ะมันแม่นความเป็นเด้องั้นน่ะญาติโยมทุกผู้ทุกคนชีวิตมันเป็นจังซี่แหละลบใจเพิ่นว่าเนาะลบใจลบใจลบให้มันได้หูจักในการปล่อยวางแก่สันละเนาะนี่แหละขันติความอดทนนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เฮาสามารถนำมาใส่พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าขันติเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งมันมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศแก่สันละขันติเนี่ยมันเห็นให้สวยงามมีเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องป้องกันการแตกความสามัคคีขันติความอดทนอดกลั้นเห็นให้คนร่ำรวยมีรักมีฐานขันติความอดทนเฮ็ดให้เวียกงานทุกจริตสำเร็จลงด้วยดีขันติเนี่ยมันเฮ็ดให้การคล่องบั่นคล่องเงื่อนคล่องฮักเป็นไปด้วยความสงบสุขแม่นบ่ล่ะขันติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาเนี่ยได้ประสบสิ่งที่ดีงามในชีวิตได้จังซั่นล่ะขันติธรรมมันเป็นธรรมที่วิเศษบ่ว่าผู้ใดหม่องใดเรื่องอีหยังถ้าลงได้นำขันติความอดทนเข้ามาประกอบนำแล้วเนี่ยมันดีทั้งนั้นอุปมาคือดังครับนี่ล่ะเครื่องใส่ไม่ฟอยสามีถาดพ่นผสมอยู่คุณภาพมันก็สูงขึ้นถ้าเป็นสินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนเห็นบ่ล่ะขันติธรรมมันนำประโยชน์สุขมาให้นี่ล่ะให้มีความอดทนอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจอย่างไรล่ะผู้สนใจในประโยชน์ความสุขให้เพิ่มพูนขันติธรรมมีความอดทนในทุกกรณีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมันจะติดสำเร็จได้ตามที่เฮามีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ละเนาะนี่ล่ะในเรื่องของชีวิตมันก็เป็นจังซี่ลองนำไปยินตรองพินิจพิจารณาเป็นอย่างใดในชีวิตของพวกเฮาเฮามีน้ำอดน้ำทนเพียงพอหรือยังแต่ละเนาะที่เฮาเป็นอยู่มาจนกระทั่งตัวเมื่อนี่กระย้อนเฮานี่ล่ะผ่านภาวะของความอดความทนมากเฮาจึงอยู่ได้จังซี่นี่แหละแต่จึงว่าเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตเด้อในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีจังซั่นล่ะได้อีหยังมามีอีหยังก็เอานี่แหละให้ฮู้เฒ่าฮู้ท่านมันได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมตนอย่าลืมโตจังซั่นล่ะคือจังกับโบราณเพิ่นเว้าเนาะอันหนึ่งกันได้ขี้สร้างแล้วอย่าดังเบิดดังเหินเพิ่นว่า
อย่าได้เปิ้นหัวแยงสิพันธุ์ป้าให้

ั้นได้บินบนขึ้นเฮือเหาะครับขี่ยาสีแงะสีแง่นแง่นก้อยว่าโตอันว่าแนวเฮือเหาะคนตายก็มีมากยันแต่ปากเจ้าเบี้ยวโหหิวเวทนาแต่แล้วยันแต่บาปแล่นต้องสีตกลมทั้งเป็นยันแต่เข็นน้ำท่านสีแตกทั้งเพ่มั่งยันแต่เฮือผ้าเจ้าหวงล่ำหวงปินยันเจ้าตกแตกมั่งบ่ทันได้ดอกตั้งไผเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นเตือนสติพวกเอ้าเด้ตั้งแต่เสื้อสาดสร้างแห้งยิงสูงตัดมันก็ยังตกตมลมคล้องก้าก้อยเด้ซื้อว่าขุนสโลสร้างแนวสูงตัดใหญ่ตายย่อนมดแดงหน่อยๆแนวนั้นก็หากนี่โตกะว่าโตดีแท้ไผ่เขาผัดแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาคุณน่ะลื่นโตเห็นบ่ล่ะบ้านปิ่นจังซั่นเนาะโอ้นี่ยังมีภูเขามาภาคใต้อบอุ่นโอ้ยังแม่นคักเนาะภูเขามาภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กไล่ก็ได้เนาะคุณสุใจคุณสตินันคุณวลัยพรยิ่งก้องครูอ๋องก๊อกแจ่วคุณยุทธพงษ์คุณตะวันดอนแสนพันคุณสิงห์คำบุญหลอดคุณนิยมบุญแจ้งคุณประยุทธ์สำลันใจคุณสมานกันหาราคุณพีระยาคุณตอบเมืองป้านคุณลำไยบุญประเสริฐคุณภายเขียวคุณตันสกรนัดคุณเมซินี่คุณธีรศักดิ์แป้งลูกคุณรถจันหอมภายเขียวหลวงตาอิดบาทท่องปีสเกตเนี่ยภาพชัดเจนเหมือนว่าคุณลำไยกาลปั้นคุณบุญเยี่ยมคุณผ่านปริญญาดาคุณนลมนท่องส้มผู้คุณทิติกรจารุจิตยมสำลีใส่ท่องสาวเมืองต่างคุณสสิทอนคุณพ่นพ่นเนาะคุณปิยาลัดคุณอำไพคุณเป็นสีคุณกะมนลัดคุณจักรพงศ์ขอนขวาคุณประยงสายตาคุณต้องสาคุณวิลาเดชคุณปัจจารีคุณลำไพคุณต้องสีคุณนงนุชคุณนวลจันทร์แม่สวยเนาะเข้ามาทักใต้เอ้าทักใต้กันก็มาได้เพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจเจ้าสละเนาะครอบครัวแฟนกี่ตั้มมาคุณสารวิทย์อุดมสรรพรนิเทศกับกอดบัตรปากสองเราคุณไปบุญเอฟเอ็มคุณสมบูรณ์เสกศิริคุณครูป้อนสวรรค์เข้ามาเนาะคุณประสิทธิ์เทพลักษณ์คุณวิไลวันคุณเติมคุณสวัยธรรมสารคุณคงจิตต้องฉันคุณหวยป้อนคุณสายสินคุณจุริรัตน์คุณพิรยาคุณหงคำเสือท่องคุณปีดีตียากรวัดคุณละงมอำเภอวาลินคุณสุภไสคุณนิพนธ์ที่เคยโอคุณพระกระป้อนบุญเข้าเนาะเข้ามาทักได้พระบารมีคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องคุณมานิตวังกาหาดคุณกองพลศิริเวชคุณสนกป้อนราชีวงศ์คุณไพรพรกมลเนาะแม่เตะพรมมาสอนคุณดาวโมหาคุณสัมภิสิทธิ์คุณนวพรยมป้อนติติญาคุณยีละวันคุณเพียรแสวงบุญแมววีตั้งข้องกับเขามาคุณวาลุนีคุณมาลิสายกันยากโอ้ยังแมนเป็นตาอ่อนซ่อนขอบกลัวแฟนผีตั้มมาเนาะคุณบรรลุคุณวิพัฒน์มวนันคุณปาจีการปุยคุณนะเขามาทางใต้คุณปุยปุยเอาทางใต้กันเขามาเยี่ยมยามถามข่าวกันเขามาต่อจะเริ่มโตจีนคุณซื้อมิ้นคุณนะทางเชียงรายคุณได้เนี่ยชัดเจนเหมือนว่าคุณนัทวัฒน์สมโพธิ์ป้องคุณดวงนภาใหญ่น้องปอกคุณมนตรีคุณนิพนธ์คุณเพชรจรัสคุณเกิดป้องแก้วฟ้าเน่าคุณสมพงษ์โลกำคุณนะเป็นเขามาทางใต้อบอุ่นคืออย่างนี้ตัวก็กลัวแฟนดีตั้มมาเอาแต่ละมือโอ้ยจังแมนคักเลยมาเยี่ยมยามถามข่าวมาทางใต้กันเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสจังสิล่ะเนาะยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคาได้เนี่ยเนาะคุณบัวลี่คุณน่ะหมอลำเง่าฝ่าเก่าเข้าไปตักใต้ตั้งลอยเย็ดคุณได้รายงานปลาเข้าฝนตกครับคุณโอ้ยจังแมนดีเอ้านี่ล่ะโลกความทันสมัยของโลกเข้าใจวิทยาการตั้งด่านโลกโลกเนาะอุปกรณ์ต่างๆสื่อสารกันจังสิเนาะยมวันบางแก้วคุณยายแข่งตะนงคุณยายตื้อหนองโบตันคุณอุดรคุณคำปูนโลหะสารปุ่นนะคุณพ่อมสัญญาเย็นปุ่นนะเขามาภาคใต้คุณอุดรตาป้อนคุณสุดาจันหอมเอาภาคใต้กันเขามาบรรยากาศของชีวิตจะโอ้ยั่งต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีนี่แหละชีวิตของคนมันก็เป็นจังสี่แหละญาติย่อมเนาะย่อมราตรีศรีสุธาบอกว่าเนี่ยวันเวลามันไหวหลายแมนไหวแท้ๆแล้วบ่ได้ทาบ่ได้ค่อยผู้ใดละวันเวลาเนาะเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรื่องเมและรถไปก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอื่นอาจมักจะพลาดปรารถนาแล้วพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสุขสวรรค์เนี่ยชีวิตของพวกเอ้านี่ล่ะมันเกิดมาในโลกเนาะสิ่งที่มันเป็นอาหารเนี่ยมันก็หลายชนิดเด้อยู่ที่ว่าเข้าสิเลือกอยู่เลือกกินจังไดจังซั่นล่ะเนาะโอ้นี่ท่านวิชากรวงจริยากรกลับมานมัสการเจริญพรเจริญพรคุณจุลศาสตร์ไสยลักษณ์เนาะคุณต้องมีขันสาลัดเป็นกันยังเข้ามาทางใต้คุณจุริรัตน์บุญสายั่งกันยังเข้ามาทางใต้เนาะอาหารการอยู่การกินญาติย่อมสมบูรณ์ตัวคนเป็นแบ่งไว้เด้เป็นบอกว่าอาหารนี่มันมีทั้งกวาลิงการาหารอาหารคือคำเข่าปัสสาหารอาหารคือปัสสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเนี่ยล่ะ
อาหารกับแปลว่าปัจจัยกินน้ำผลมาให้หมายถึงสิ่งที่มันรอเลี้ยงลูกประทับร่างกายและก็นำมาทำจิตใจให้เกิดกำลังเจริญเติบโตและก็มีความเจริญงูเงื้องได้นี่ล่ะเปิ้นก็แบ่งออกไปนี่ล่ะอักวาลิงกาลาหารอาหารคือคำเขาแต่แกอาหารที่กลืนกินเข้าไปรอเลี้ยงร่างกายมีข้าวน้ำพืชผักผลไม้เป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยเฮ็ดให้ร่างกายมันมีกำลังและก็บรรเทาความหิวให้เบาบางมีทั้งผัสสะอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและก็วิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยอุดหนุนรอเลี้ยงให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกต่างๆมีสุขเวทนาความรู้สึกสบายทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์และก็อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆซื่อๆบ่สุขบ่ทุกข์แต่บ่มีผัสสะเวทนากับบ่อาจสิเกิดได้ดังนั้นผัสสะจึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารของเวทนาจึงว่ามโนสัญเจตนาอาหารคือความจงใจหมายถึงเจตนาที่สักน้ำการเหตุการทำการเว้าและก็การขึ้นแม่นบ่ให้ดีบ้างซัวบ้างหรือว่าบ่ดีบ่ซัวบ้างก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเฮ็ดให้เกิดกรรมคือการกระทำตั้งกายตั้งวาจาและก็ตั้งใจซึ่งถ้าบ่มีมโนสัญเจตนาเป็นตัวสักน้ำกรรมหรือการเหตุการณ์ซ้ำต่างๆมันก็บ่เกิดขึ้นอาหารอีกแนวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ก็คือว่ามันยังมีตั้งวิญญาณอาหารนี่ล่ะวิญญาณอาหารนี่ก็อาหารคือวิญญาณหมายเอาความรู้แจ้งในอารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันกระทบกันอย่างเช่นวัฏฏะกระทบโอบเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นแม่นบ่วิญญาณนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดผัสสะเวทนาสัญญาต่อไปวิญญาณอาหารก็หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดนามรูปก็คือขันธ์5อย่างนั้นล่ะเห็นบ่ล่ะในชีวิตของพวกเฮามันก็ต้องอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะเฮาต้องเข้าใจความเป็นจริงจังซี่เฮาจึงสิสามารถในการบริหารจัดการชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแต่ละผู้ใดสามารถประกอบประกอบกระตนกระโตไปได้ด้วยดีมันก็สามารถมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขแต่ละแม่บอกละมันอยู่ที่หม่องนี่เด้เอชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่ที่หม่องนี่ล่ะอยากได้ความสุขแม่บอกละญาติโยมแต่ละผู้แต่ละคนบ่มีผู้ใดอยากได้ความสุขเด้อยากได้ความสุขแม่บอกละอยากได้ความสุขก็เอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาแล้วเนาะความสุขเนี่ยมันก็มีความสุขหลายสิ่งหลายประการเนี่ยล่ะสุขเพราะมีข้าวกินสุขเพราะมีดินอยู่สุขเพราะมีกูนอนน้ำสุขเพราะมีเงินค่ำเต็มไทยสุขเพราะมีเงินใหญ่มุ่งแปะกระดานโบราณเปิ้นว่าเด้สุขเพราะเอาแก่แล้วมีลูกมีหลานมาเป็นบริวารแวดล้อมแต่สัตว์ล่ะมันก็เป็นความสุขเนี่ยล่ะชีวิตของเฮาเลือกเอาบริหารจัดการเอาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นไปด้วยดีเนาะเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยมีครบตัวเนี่ยนครพนมก็มีร้อยเอ็ดก็มีเนาะมุกดาหารอำนาจเจริญเอาติดตามรับชมรับฟังได้ตามสะดวกสบายเนาะนี่ล่ะโลกของเฮามันมีความทันสมัยคุณอภิไสแสงนิ่นเพิ่นก็เข้าไปทักทายทั้งนครพนมบ่ได้นี่เนาะเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆเด้อคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจ๋าสู่ออกตนญาติย่อมฟังมาให้ก่อขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีก่อขึ้นสิ่งเดิมประการใดแนะนำตั้งรายการอย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงตัดเจนบ่ตัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะจอมสมบูรณ์สะพัดบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนเนาะวิทยุคลื่นหลักก็นี่ละสวทอำนาจเจริญ 103.25 เนาะท่านพ่ออนันต์พัฒน์พิมพ์ป้าสวทมุกดาหาร 99.25 ท่านพ่อชัตตุดาคนปันสวทร้อยเอ็ด94ท่านพอ.พมป้อนเชียงตั้มสวทนครพนม 90.25 ท่านพอ.ปานุปัจจิมาและก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิมีสวทสุรินทร์ 97.5 เนาะท่านพอ.จิรพรนิยมตรงยังมี NBT TV สารท่านพอ.สุภตอนนำวงและก็คุณสุดใจสุขสายเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีวิทยุชุมชนเด้วิทยุชุมชน

0: พอแต่ว่าทั้งร้อยเอ็ดนี่กับประมาณปีนึงนี่มั้งขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดเป็นภาคใต้มาเนาะเอาขอบคุณเด้อและก็ยังมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนนี่ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อโอ้ยนี่ยังเข้ามาภาคใต้นมนิดสักดาพี่สักคุณตัตนีเตตนาคุณเพียงปั้นคุณไปบุญสิงห์จันทร์คุณป้อนศิลป์คุณวีเซียนไส้ยาย่องคุณน่ะเข้ามาภาคใต้ภาคใต้กันเข้ามาโอ้ยเนาะเพิ่นอยากอู้ว่าจัดไล่ขาดมาโดนโอ้โดนนั่นแต่ละมองแต่ละบอลก็มันก็สิเริ่มแตกต่างกันน่ะนะทั้งอำนาจเจริญนี่สิโดนกว่าหมู่อำนาจเจริญมุกดาหารจังซี่น่ะสิโดนกว่าหมู่รู้สึกว่าทั้งร้อยเอ็ดนี่ก็สิประมาณจักปีนี่มั้งคุณยอมเนาะประมาณจักปีเนี่ยละประมาณนั้นเนาะได้ขวบปีหรือยังโบหูได้เนี่ยเนาะได้ว่าก็เอาเป็นบรรยากาศชีวิตจีมันดีมันงามแก่สัตว์ละเนาะเพราะฉะนั้นพวกเอาทั้งหลายทั้งปวงก็เอาติดตามรับชมรับฟังกันได้ตามสะดวกสบายเจริญพรญาติโยมเป็นโทมาโอ้ยจังแม่นดีได้เนาะเอาโทมาโทรมาบางเดือนก็รับสายบางเดือนก็บ่ได้รับสายจังสัตว์นะขออภัยถ้าแม่นว่าบ่ได้รับสายเด้อเจริญพร
1: นมัสการจ้า
0: เจริญพรเป็นไงไอ้ทางสุรินทร์
1: นมัสการฝนตกดีค่ะ
0: ฝนตกดีเสียงดังฟังชัดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อนุโมทนาขอบคุณเนอะ
1: ชอบเสียงหลวงปู่มากค่ะ
0: สาธุขอบคุณเอาญาติโยมจากทั้งจังหวัดสุรินทร์เป็นโทรมาเนาะเอาทักทายมาได้นี่แหละบรรยากาศของชีวิตญาติโยมสมปู่โซคอนแต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยก็หูจักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแก่สัตว์ละมันก็มีความสุขแก่สัตว์เด็กความสุขมันเกิดอยู่ที่พวกเฮานี่แหละความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆแม่นบ่ล่ะถ้าเฮามีความสุขแล้วเฮ็ดอีหยังมันก็สบายมันก็สะดวกแก่สัตว์ละเป็นกำลังใจให้สุโปโซคนเด้อย่อมชวีวันสายสุดยาคู่อ้วนใหญ่สีดีดวงพันเปิ้นก็ยังเข้ามาตักท้ายเนาะเอ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิเว้านิทานสู่ฟังจักเรื่องแน่ออกต้นญาติโยมสู่ผู้สู่ก้อนเนาะก้อนสิฟังนิทานลูกหลานท่องอาขยานท่องอาขยานซะก่อนเด้บ่ได้ท่องอาขยานโดนแหละเด้เนาะต้องท่องอาขยานแน่จักหน่อยเนาะคุณอภัยวันใหญ่ปรามบอกว่าท่านเจ้าคุณฝนตกทั้งคืนอากาศหนาวเย็นโอ้รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพเด้ออยู่บ้างอุบลคือกันโอ้ยฝนตกลิ้นฝนตกปล่อยๆแต่ตนนะเมื่อวานนี่ทั้งลมทั้งฝนได้ย่ำเมื่อแรงโอ้มาแห้งคักดิลมโอ้แหนมเบิ่งห้วยว่าซั่นป้อโตว่าซั่นมันคือลมแห้งแท้ว่าซั่นนี่ล่ะอากาศมันแปรปรวนเพราะฉะนั้นระมัดระวังเค้าว่าโรคโควิดตอนนี้กันระบาดอยู่เด้โรคโควิด19โรคโควิดอีหยังต่างๆนี่ล่ะวัดไอ้ไข้จามนี่ก็ต้องระมัดระวังเวลาไปในที่ชุมชนเด้อเวลาไปในที่ชุมชนเข้าไปการไปงานเนี่ยล่ะแต่แม่นว่าเข้าธาตุขันบ่ค่อยดีก็สวมแมสสวมหน้ากากไปกับบ่มีผู้ใดว่าเด้อเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บนี่มันสามารถที่มาเยี่ยมยามถามข่าวเข้าได้ตลอดนะจะเลิศพร
1: ค
0: ่
1: ะนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าค
0: ุณว่าจังไหนทั้งบ้านหนองไหลแม่ว่องเดือนอยู่บ้านเจ้า
1: ฝนก็ตกอยู่เมื่อวานตกแห้งอยู่เจ้าค่ะ
0: เอาอนุโมทนาเด้อ
1: แม่ชาวีวันนี้บ้านขน้อยเด้อ
0: บ่ไผเจ้าค่ะเรามาเยี่ยมบ้านเจ้าอยู่บ
1: ่เพิ่นอยู่ทั้งหมู่6คนทั้งป้าดงใหญ่คุณเจ้าค่ะอ๋อ
0: แล้วเจ้าหมู่จักเล่าเนาะเป็นญาติกันบ่
1: หมู่จักอยู่เจ้าค่ะหมู่จักอยู่
0: สาธุอนุโมทนาเด้อ
1: คนยึดตะบันน้องไหลที่ฟังอาจารย์อันสิงคำบุญหลอดกับแม่แม่วิไลทัดผู้พ่อกับแม่น
0: โอ้เหรอ
1: ที่ว่านกับแม่น
0: บ่โอ้ยสาธุเอาขอบคุณเป็นรายงานมาแสดงว่าบ้านน้องไหลนี่ติดตามเป็นครอบครัวแฟนที่ทำมาเนี่ยพี่น้องบ้านน้องไหลเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันไว้ว่าสิให้ทองอาขยานว่างั้นเอาทองอาขยานยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปไผ่หน้าหาเงินได้ลาดหมื่นไผผู้ความโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองเจ้าจําเฮาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโง่ผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโง่ผู้ดีของครูบาอาจารย์เนาะประพฤติดีปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีต่อยเนาะชีวิตของพวกเฮามันอยู่ได้ย้อนคุณงามความดีนี่ล่ะมันมีนี่ท่านมันมีเรื่องที่เปิ้นเว้าเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็

0: เป็นเรื่องที่เกิดมาโน้นแหละล่ะกูนตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่บ่ล่ะจนจื้อบ่ได้บ่ล่ะว่ามันพ่อสอไหนมันโดนหลายอันน่ะเออเฒ่าเมืองพาลานาสีได้พากันเอารอบเนี่ยไปดักไว้ที่ซอกหวยเพื่อสิได้จับปลาบาดนี่มันมีปลาเขาไปติดอยู่ในรอบนั่นเป็นจำนวนหลายในขณะนั้นได้มีงูปลาตัวหนึ่งมาพ่อฝูงปลาติดอยู่ในรอบมันก็เลยเลื่อยเข้าไปในรอบด้วยหวังสิกินปลาพวกปลาเห็นจังปั่นเขาก็เลยได้ซอยกันลุ่มกัดงูตัวนั้นจนกระทั่งเลือดของมันไหลน่องไอ้เจ้างูนี่บ่มีโอกาสที่สิทำลายปลาได้มันจึงพยายามดิ้นรุดออกไปทางปากของรอบจนได้เจ้างูตัวนั้นมันได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนอนลอยโตอยู่ทั้งหลังน้ำยังมดอาสินทั้งเพราะว่ามันจืกปลาจำนวนหลวงหลายลุ่มกัดมันจังหวะนั่นเองได้มีกบโตหนึ่งกระโดดขึ้นไปทั้งปลายใหม่หลังหลอบพ่องูปลาตัวนั้นเห็นเขาก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นบอกว่าเอ้ยนี่เจ้ากบนี่เจ้ากบพวกปลานี่ได้พากันล่มกัดเฮาจิพานหนาลอบไปตอนนั้นการที่พวกมันซอยกันตำลายเฮาจังสิเจ้านี่เห็นชอบน้ำบ่ว่าแต่กบพ่อได้ฟังจังสันกบกับหัวขวัญเนี่ยกบมันหัวขวัญหยาดยมไอ้กบมันได้ฟังมันกับหัวขวัญกะที่มันจิหัวขวัญจังไหนล่ะกบเนาะแอบแอบแอบแอบกบเนาะกบลึกเหยียดมันหัวขวัญจังสิหยาดยมพ่อได้ฟังมันกับหัวขวัญพ่อมกับเฝ้าบอกว่าโอ้ยมัวเอ้ยมัวเอ้ยว่าสันเป็นยังเข้าสิบ่เห็นชอบน้ำเพราะว่าโตนี่ได้ล่วงล้ำเขาเป็นในเขตของเขามันเป็นการสมควรแล้วที่เขาสิต้องลุ่มกัดทำลายโตในความหมู่ซึกของเข้าอิหลีได้ขอบอกตรงๆเนี่ยถ้าสิว่าแล้วนี่ปลาพวกปลามันลุ่มกัดโตจังสันมันหน่อยไปอีกแน่นอนว่าสันเจ้ากบกบว่ากับไอ้เจ้างูปลาพ่องูปลาได้ฟังกบว่าจังสันกระตวาดขึ้นด้วยความเดือดดาลบอกบ่มาเจ้ากบหน่อยโตนี่เข้าคางปลาไปหลายแล้วเด้ว่าสันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยแล้วโตนี่ว่าสันโตได้สินบนจากปลาบอกเออบอกเขาเนี่ยเป็นหยังโตคือมาว่าจังสี่ไปเข้าคางพวกปลามันเนี่ยเป็นหยังโตจึงไปเข้าคางมันว่าสันกบได้โอกาสก็เลยชี้แจงไปบอกว่าเอ้ยโง่ปลาเอ้ยโง่ปลาเอ้ยเฮานี่ว่าตามความยุติธรรมคนที่ค่อยลั่งแกคมเหงเต็งเต็กผู้อื่นเนี่ยเมื่อลั่งแกคมเหงเต็งเต็กเขาได้กันชอบใจพ่อใจแต่ว่าเมื่อถือเขาคมเหงเต็งเต็กลั่งแกตอบเอาบังกับเสียใจแจ้งฟี่เนี่ยมันสิใส่ได้บ่ย่ำโตไปเห็นแอเขาหันนะเห็นบ่ล่ะโตบ่ขึ้นบังบ่ย่ำเขาตอบโตมาเนี่ยโตกระสีมาเนี่ยว่าจังสันว่าจังฟี่เนี่ยมันบ่แมนได้เนี่ยจังฟี่มันใส่ได้บ่ว่าสันฝ่ายพวกปูงปลาบัดนะซึ่งนิ่งฟังกบตัดสินอยู่นั่นพ่อหูว่ากบเข้าคางโตเองจังสันก็ดีใจพากันกลูออกมาจากหลอบมาลุ่มกัดงูโตนั่นต่อไปอีกจนกระทั่งไอ้เจ้างูปลาตัวนั้นมันดาวดินสิ้นไปตายอยู่มองหันแล้วออกตะชาติโยมนี่ท่านเรื่องนี่ก็เลยจบลงจังซี่นี่เห็นบ่ล่ะนี่ท่านเรื่องนี่เนี่ยสอนให้เฮาฮู้จักอีหยังญาติโยมทุกผู้ทุกคนนี่ท่านเรื่องนี่มันสอนให้เฮาฮู้จักว่าคนท่านเนี่ยเมื่อคมเหงเป็นเป็กลั่งแกผู้อื่นได้ก็ชอบเอิบชอบใจแม่นบ่ล่ะแต่ว่าเมื่อถือเขาลั่งแกตอบเอาบ้างเมื่อเขาโตตอบเอาบ้างจะอาฆาตเคียดแค้นเป็นธรรมดานี่ล่ะเป็นยังบอกว่าคนพ่านนี่สิเป็นจังซี่ดังนั้นจงกวนลีไข่ห่างไกลคนพ่านซะอย่าเขาไปใกล้อย่าเขาไปของไปแวะกับคนพ่านเป็นว่านี่ล่ะเป็นว่าอีหยังก่อห่างห่างงูนี่ให้ห่างซอกเป็นบ่ล่ะห่างวอกนี่ให้ห่างว่าเป็นว่าแต่ว่าถ้าห่างคนพาล่านี่ให้ห่างไกลแสนโยชน์เด้อว่าซั่นคนพาลนี่ต้องอยู่ไกลๆมันคนบ่จบบ่งามคนบ่ดีนี่ต้องอยู่ไกลๆว่าซั่นไปเอ ห้างงูเนี่ยให้ห้างสอกเป็นว่าแต่ห้างวอกเนี่ยให้ห้างว่าแต่ว่าแต่ห้างว่าคนผ้าล่าคนผ่านนี่ให้ห้างไก่เป็นยอดมาตั้งแต่อย่าไปคบคนผ่านคบคนผ่านผ่านผ้าไปหาผิดเป็นว่าเนาะนี่แหละมันเป็นจังสั่นแล้วแม่นบ่อันนี้ก็เป็นเรื่องนิทานตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแม่นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่ามันก็เป็นสิ่งที่เตือนสติสอนพวกเข้าให้รู้นี่ล่ะรู้จักในการบริหารจัดการรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันอยู่รอดปลอดภัยเอาจังสั่นล่ะเนาะคุณวาสนาต้องเรื่องคุณคองต้องอ่อนจิตคุณซาลีนี่นำวงโอ้นี่คุณละวันบัวป้าย่อมพุ่มเดซ่ามาตระวงเป็นบอกว่าวิทยุซุ่มต้นเสมาปั้นปีทายถอดแผนจีตั้มมาคือเก่ากับฝนกำลังกำลังล่อที่บ้านเปื่อยอ๋อเหรอฝนตกเหรอฝนตกคุณน้ำนวยหลอดจันคุณสุบินสุลาสิทธิ์นอกคุณไส้ยั่นพาณิชย์ยังเก่ามากทักใต้คุณปัดสมัยวาลท่านคุณวีลาวันคำสุวรรณคุณพุ่นสับหลับกั้นแมววิพังคล้องนอกคุณสมโพธิ์แสวงเนตรนอกเป็นยังเก่ามากย่อมสีมาล่านี่ขย้ำกับมาตากใต้คุณต้องนาคุณสันตินั่นเนาะย่อมไปย่องสายตาเนาะย่อมไปย่องสายตาเป็นแก่เขามาทักใต้อ่ะนี่แหละทักใต้กันเขามาได้เนาะทักใต้กันเขามาเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจบรรยากาศของชีวิตเอ้าแก่ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแฝงบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปน่ะล่ะเด้อคุณเจมจีโอเวอร์คุณเจมส์จิ๊กเนี่ยเพิ่นบอกว่าเปิดให้ตาฟังซูเมอร์ครับเนี่ย92ปีจากราชภัฏร้อยเอ็ดครับผมน่ะตั้งราชภัฏร้อยเอ็ดเนาะเอาตาจุเปิ่นเปิดให้คุณตาฟังคุณตาอายุ92โอ้จังแม่นคักเนาะเอาดีๆๆคุณลำพันธ์ใจกล้าคุณสารวิทย์คุณกนกป้อนคุณประดิษฐ์โตสกุลแกยังกราบสาธุมานำแต่ตะละเนาะเอาบัดนี้เดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์เวลาโทษเขาเนี่ยล่ะโทษเขาไล่การเนี่ยย่ำกันเดี๋ยวคุณเปิดสายให้โทษเขาเบอร์นี่เด้อย่ำเปิดสายให้นะโทษเบอร์นี่จดไว้จูจังฮาแลนด์มาบังเตืออยากโทษเขาสายจังสันนะจดไว้ก็สิบอกอยู่ตลอดดอกสิบอกอยู่ตลอดเพราะว่าเพื่อว่าพวกเขาสิได้ติดต่อสื่อสารกันได้หลายทางจังสันนะตั้งเดี๋ยวคุณก็อำนวยความสะดวกให้เพื่อนี่แหละอยากเว้าอยากจ้าอยากทักทายเบอร์โทรศัพท์เด้อ0831401899เนี่ยเบอร์โทรศัพท์จดท่านอยู่บ่จดท่านอยู่บ่เอาจดไหม0831401899เนี่ยเวลาที่บอกว่าเอาเปิดสายโยมอย่างสันหน้าเอาแต่แม่นว่าผู้ใดอยากรายงานดินป่าอากาศที่ยังต่างๆมาจังสันกับรายงานมาได้เนาะคุณท่องตีรุจิตกับสาธุเป็นว่าเอาอนุโมทนาคุณปุ้งบินตำกับบะสิ่งเป่าซิตี้กับนมัสการพระคุณเจ้าเป็นว่าสาธุเนาะคุณปุ้งบินตำเป็นตั้งฟื้อเป็นโอ้จังแมนคักเนาะเป็นตั้งฟื้อเอาขอบคุณดีละเมื่อนี้ก็มีงานเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวเมื่อนี้สิไปปูนในบ้านท่าบอได้เมื่อนี้บ้านท่าบอตำบลแจละแม่ได้เมื่อนี้นอกเป็นเอาบุญไอ้ธรรมจวนะสามัคคีสังฆทานพร้อมตัวเนี่ยเนื่องในงานฟังธรรมจวนะสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่54ปุ่นได้เนี่ยปันนิมนต์ท่านเจ้าคุณท่านพระครูวิจิตรบุญธริกานั่นนะปันนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปเทศไปแสดงธรรมย่อมคุณแม่ประไพอรุณพงศ์เนาะเป็นนิมนต์บอกว่าโอ้ยนิมนต์ไว้โดนแหละเด้นิมนต์ไว้ตั้งแต่ต้นปีบุญเด้อยากให้ไปแสดงธรรมเอาอนุโมทนาอยู่วัดบั่นทาบอเนาะวัดบั่นทาบอธรรมสวนาสามัคคีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเดี๋ยวสละเนาะนี่เวลา 10:00 น.ครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลช่วงของเขาปัญหาเนี่ยแต่ละมองแต่ละบอลโอ้ยจังแมนเป็นตาวันก้อนเอาเกี่ยวกับเรื่องการไปทำบุญสังฆทานเป็นผ้ากันไปตั้งโรงท่านบางมองกับผู้ไปรับท่านที่เขาแจกกับผู้มวนคุบจีบหน่อยญาติโยมญาติของโรงท่านกันเอาอย่าว่ากันไปเอาดีละบ่ว่ากันเด้ออย่าไปว่ากันผู้เอาไปแจกไปท่านเป็นมาเอาแล้วเข้าไปตั้งโรงท่านเพื่อนไปมันก็เป็นจังสันล่ะเนาะ แต่ยังว่าโล่งท่านจึงว่าเหตุท่อมใจในเรื่องของโล่งท่านเนี่ยคุณบาลมีธรรมตะโลว่าดอนตานฝนตกครับเมื่อสันคุณสวัยหลอดคำว่าทั้งหินขันฝนตกลิ้นบดขึ้นโอ้เลยอากาศดีที่เนี่ยเนาะย่อมจำปีท่องผากับแต่ทูเนาะคุณอันเอื้อมการแม่ลิศบุกดาหารเข้ามาภาคใต้เนาะเอาภาคใต้กันก่อนมานี่แหละบรรยากาศของชีวิตก็เป็นเรื่องสละมีตั้งฝนตกมีตั้งฝนบ่ตกแต่สละมีตั้งเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติที่มันเป็นข่าวใหญ่แต่สละทั่วโลกนะอยู่ตั้งเนปาลอยู่ตั้งชายแดนของประเทศทิเบตบ่ทิเบตเนาะตั้งทิเบตว่าดันไปนะกับเบิ่งข่าวคนสูญเสียเนาะคนสูญเสียนี่ล่ะกี่คนกี่ตมมันฝังทั้งเป็นเลยเด้งโอ้เป็นตันลือตนเนี่ยชีวิตของคนมันบ่แน่บ่นอนจังซั่นล่ะพวกเฮาเนี่ยเกิดมาในพื้นแผ่นดินที่ดีเด้อออกต้นยากย่อมให้ทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีสาธุนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาแม้ว่ามันสิมีภัยมีอุทกภัยบ้างมีวาตภัยบ้างภัยพิบัติต่างๆมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็บ่รุนแรงจังซั่นน่ะอัคคีภัยต่างๆจังซั่นน่ะมันก็บ่รุนแรงจนเกิดไปจังซั่นน่ะแต่ว่าบ้านอื่นเมืองอื่นก็เจ้านี่บ่แต่ละมื้อแต่ละวันเนาะเบิ่งข่าวก็เจ้านี่ภัยพิบัติต่างๆจักสิเรื่องอีหยังสงครามการเคียนขากันโอ้ยบ้านเฮาเมืองเฮานี่จึงว่าโชคดีโชคดีเด้อพวกเฮานี่โชคดีหลายได้มาอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ดีจังซี่ก็เอาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเนาะย่อมสำลีจันดาวงก็ยังเก่ามากคุณอาจารย์คุณอาจารย์ก็เก่ามากกราบนมัสการกราบอนุโมทนาเพิ่นว่าเอาสาธุขอบคุณย่อมอธิคิดว่าวัตพานฝนตกลิ้นครับเพิ่นฝนตกลิ้นเนาะฝนตกปล่อยๆอากาศเย็นสบายเฮาเนี่ยเบิ่งนาฬิกาสิเบิดเวลาอีกแล้วตอนนี้โอ้สิเบิดเวลาเนาะเอาบ่เป็นหยังคอยพบปอกันในมือไม่วันไม่แต่สาระจังไหนจังไหนก็อย่าลืมตนอย่าลืมโตเด้อให้หูทักในการสร้างการแปลงขึ้นจังกับโบราณโบราณเป็นวานละตั้งแต่เสือสาดสร้างแห้งยิงสูงสักมันก็ยังตกตมลมคล้องข้าก้อยนี่คือว่าขุนสโลสร้างแนวสูงสักใหญ่ตายย่อนมดแดงหน่อยๆแนวนั้นก็หากมีแม่นบ่ล่ะโตก็ว่าโตดีแท้พ่ายเขาปัดแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาพุ่นหันลื่นโตเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเนาะเอาล่ะน้อมมื้อนี้เนาะคอยพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่ก็แล้วกันสําหรับมื้อนี้ขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเงื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
2: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองมารู้จักกับเนื้อสุรินทร์วากิววันหนึ่งที่เดินทางมาถึงจังหวัดนี้แล้วอย่าพลาดครับเนื้อสุรินทร์วากิวนี่คือเนื้อของสุรินทร์และเนื้อของคนไทยทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่พา
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
7: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
8: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
11: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
10: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
11: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
12: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเช้าวันนี้เราเข้าเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนะครับก
1: ับ
0: ประเด็นสำคัญการประชุมครม.สัญจรนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนดูข่าวกลับไปวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นครม.หลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปก็ไปประชุมติดตามรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของนโยบายต่างๆที่สั่งการไว้ก่อนหน้านี้นะคะจับตาครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการประชุมทั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนจะเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาพื้นที
0: ่
1: การดูแลความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แสงแรกแห่งวันเรียกว่าเป็นแสงแรกแห่งความหวังก็ได้นะคะไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันที่บริเวณแหลมสมิลานะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแน่นอนจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชมก่อนวันนี้ก็คือแสงแรกแห่งวันนะคะไปติดตามกับคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณนะคะตอนนี้อยู่ที่แหลมสมิลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ต้อนรับเช้าวันใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันใหม่เดือนใหม่นะคะ1กันยายน2569ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของหาดสมิลาค่ะกับแลนด์มาร์คสำคัญก็คือนางเงือกทองด้านหลังนี่เองนะคะวันนี้ค่ะอากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือว่าแจ่มใสเลยละค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24องศาแล้วก็ทั้งวันวันนี้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ27ถึง28องศาค่ะตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ6นาฬิกา10นาทีค่ะส่วนบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะคะบริเวณชายหาดของแหลมสมิลาค่ะก็จะมีผู้คนค่ะมาเดินออกกำลังกายทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มเยาวชนค่ะก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มเยาวชนที่นั่งเล่นดนตรีดีดกีตาร์นะคะตอนนี้ก็กระจายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าสว่างค่ะถือว่าวันนี้นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะในการต้อนรับครม.สัญจรนัดแรกของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะในการขับเคลื่อนเรื่องราวของการพัฒนาทางด้านเรื่องราวของความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะคะมีการเรียกว่าดูแลเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะนะคะบรรยากาศของจังหวัดสงขลาเช้านี้นะคะเป็นไปอย่างที่เห็นเลยค่ะเงียบสงบนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำคัญแลนด์มาร์คสำคัญทางด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าฤกษ์ในการที่จะเริ่มประชุมครม.สัญจรนะคะที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเริ่มขึ้นประมาณ8นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงการนำคณะรัฐมนตรีออกมาประชุมนอกสถานที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงค่ะโดยนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะดอกจันเอาไว้ที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะคะโดยภารกิจเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่31สิงหาคมก็มีการลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงเลยค่ะทั้ง20กระทรวงของทางรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมข้อเสนอจาก ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรนัดแรกในวันนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ามองไปไกลๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีผู้คนนะคะมาออกกำลังกายกันเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะคะนั่งชมบรรยากาศก่อนแสงแรกของสงขลาในเดือนกันยายนจะขึ้นในเวลาประมาณ6:10 นะคะนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเห็นแสงรำไรนะคะสีส้มๆชมพูอ่อนๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากทางแหลมสมิหลานะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามบรรยากาศของการประชุมครม.สัญจรนัดแรกครั้งที่1/2569จากทุกๆสื่อทุกๆแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะวันนี้ลากันด้วยบรรยากาศนะคะทะเลท้องฟ้านะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุมาพรนะคะอยู่ที่แหลมสมิหลาหรือว่าหาดสมิหลาแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยทิวสนร่มรื่นหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เวลา6:10อีกไม่ถึง2 นาทีพระอาทิตย์แสงแรกของวันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะเรียกว่าเป็นแสงแรกของวันแสงแรกแห่งความหวังเพราะว่าวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรที่นี่
0: ถูกต้องครับเราอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมกันตั้งแต่ภาษาใต้นี่เขาน่าจะหัวเช้าไหมครับหรือว่าหัวรุ่งนะครับแปลว่าตอนเช้าคืออย่างที่คุณอุมาพรรายงานไปนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ครม.สัญจรไปประชุมที่สงขลาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมนโยบายใหญ่ๆโครงการสำคัญในเรื่องของการจัดการ

0: น้ำที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญปลดล็อกเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
0: ใช่ครับก็จะเห็นว่าทุกๆกระทรวงอย่างที่คุณอุมาพรรายงานไป20กระทรวงทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งมอตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของเรา
1: ค
0: ุณบุ๊ควรพัฒน์ภัทยากุลนะครับกับคุณพันณพัฒน์เพชรรัตน์ตอนนี้รอรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วครับสวัสดีครับคุณ
2: ขอบคุณคุณอาร์ตจิระนะครับแล้วก็พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทีมข่าว NBT กรุงเทพมหานครเรามาปักหลักเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าการประชุมในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเรามาจากกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงไส้ในของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเท่ากับคนในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่เรามีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้รับเกียรติจากสงขลา นะฮะพี่พันณพัฒน์ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งนางพี่กุ้งนางมาจาก NBT สงขลาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะครับพันณพัฒน์เพชรรัตน์ค่ะจาก NBT สงขลานะคะวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ต้อนรับทั้งคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะของสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็มากันทุกแขนงเลยจริงๆค่ะน้องบุคา
2: ครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักๆที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนก็คือเรื่องของปัญหาอุทกภัยถูกไหมโครงสร้างพื้นฐานของหาดใหญ่สงขลามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยปี2568ไม่ใกล้ไม่ไกลหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบจากมหันตภัยยังหนักเลย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ตอนนั้นเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปในตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทันทีนะเพื่อที่จะดูปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่การดูงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่กุ้งนาง
3: ต้อง
2: มาทำอะไรฮะติดตาม
3: วันนี้ท่านก็เมื่อวานนี้นะคะท่านก็มีภารกิจในการลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมคลองร.1หรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะซึ่งถือว่าคลองนี้เนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาก็อย่างที่น้องบุ๊กบอกแหละเจอศึกหนักเลยกับมหาอุทกภัยนะคะทำให้ได้รับความเสียหายแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็ใกล้แล้วแหละในช่วงของภาคใต้เราในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่มาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยที่สำคัญคือได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศกันโอ้โหคนคับข้างหนาแน่นมากที่ออกมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ได้เห็นที่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่าทันทีที่เครื่องแตะรันเวย์เท้านายกรัฐมนตรีเหยียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านเดินทางไปที่แรกก็คือคลองภูมินาถดำริ
3: ใช่ค่ะ
2: แหล่งนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำสำคัญ
3: ใช่
2: เดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามแน่นอนใน NBT News ข่าวเช้านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการแก้ปัญหาแน่นอนก็ต้องทำนะฮะเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบเดือนของพฤศจิกายนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันสงขลามีอะไรที่เป็นของดีพร้อมให้ผลักดันเยอะแยะมากมายด้วยอยากให้พี่ตุ้งนางยกตัวอย่างสักหน่อยคร
3: ับ ก็อย่างเช่นเมื่อวานที่ท่านนายกได้มีการลงพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลานะคะก็ต้องบอกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลารวมถึงบริเวณโดยรอบของริมทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนสงขลาอย่างแท้จริงที่เรียกว่ามีการพัฒนานะคะแต่ก็ยังคงความดั้งเดิมของเขาเอาไว้นะคะจนเราเนี่ยต้องผลักดันเราเห็นศักยภาพของสงขลาแล
2: ้
3: วเราก็ต้องผลักดันให้ขึ้นสู่เวทีโลกนะคะโดยการผลักดันให้เข้าสู่สงขลาเมืองมรดกโลกค่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะอย่าง

0: เข้าไปสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วค่ะน้องบุ๊คค่ะ
1: พูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ทีมงานเพลย์ภาพได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่กุ้งนางเล่าหน่อยว่ามันสำคัญยังไงสงขลาถึงมีความพร้อมขนาดนี้สงขลาต้องการที่จะผลักดันเพื่ออะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็สงขลานะคะเห็นถึงศักยภาพของเมืองนะคะรวมถึงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสงขลาเราเนี่ยก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าที่เป็นเหมือนแหล่งรวมเอาความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทางวัฒนธรรมต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะน้องบุ๊คะมีการผสมผสานทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ทางจังหวัดก็ได้จะพัฒนาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเราก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้ขึ้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คือที่ไหนครับพี่กุ้งนาง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบริเวณนี้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: จริงๆบริเวณนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะบุ๊คะถ้าเกิดว่าเดินทางมาสงขลาเนี่ยเขาก็จะต้องไปที่เมืองเก่าเพราะว่าเราก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยงามมีโบราณวัตถุโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันด้วย
1: มาทำอะไรถ่ายรูป
0: ถูกต้องแล้วก็โพสต์ Facebook เพื่อจะบอกว่าถึงสงขลาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็ทะเลสาบสงขลาอ
1: ัน
0: นี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะ3น้ำมารวมบรรจบกันความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาคือเห็นได้ชัดเลยจากอาชีพการทำประมงของคนในพื้นที่สงขลาค่ะ
1: นะฮะนี่คือที่บอกไปก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ก็ต่างเดินทางมาเพื่อที่จะดูสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในสงขลาแล้วการเดินทางมาแต่ละครั้งแน่นอนว่ายุคปัจจุบันเนา
0: ะ
1: ก็จะมีการถ่ายรูปมีการเช็คอินเนี่ยต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที
0: ่
1: แล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ไปที่นี่ด้วยอย่างที่พี่กุ้งนางบอก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็จะเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆโดยผู้นำประเทศ
0: ถูกต้องเมื่อวานใครเจอท่านนายกบ้างมีขอเซลฟี่บ้างหรือเปล่า
1: พูดถึงการเดินพื้นที่เมืองเก่านายกรัฐมนตรีก็ไปอย่างที่พี่กุ้งนางบอกนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ครับหรือว่า CEA ภาคใต้แล้วก็ที่ CDC สงขลาโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความสามารถที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำอยู่บ่อยครั้งก็คือการร้องเพลงด้วยอยากให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศจังเลยนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีไปช่วงค่ำแล้วเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าใช่ไหมความสวยงามมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่วงค่ำคืนแสงไฟก็ชูให้พื้นที่มีความสวยงามมีความดึงดูด
0: เ
1: สน่ห์สงขลานี่เหลือร้ายจริงๆนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้นะครับแล้วก็ TCDC สงขลาที่นี่คุณผู้ชมเป็นห้องสมุดชุมชนแล้วก็งานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative Wellness and Tourism Hub เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วพอนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยฮะไปเจอกลุ่มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีต้อนรับครับแน่นอนมาถึงที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยร่วมเป่าแซกโซโฟนซะเลยเพลงที่นายกรัฐมนตรีใช้ก็คือ Fly Me to the Moon ครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแจ๊สและป๊อปอมต
0: ะ
1: ที่แต่งโดยบัสฮาวเวิร์ดในปีคศ1954ฉบับที่โดดเด่นแล้วก็ไปที่รู้จักมากที่สุดเป็นผลงานเพลงร้องโดยแฟรงค์ซินาตราเมื่อนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนจบก็บอกกับกลุ่มนักดนตรีบอกว่าผมอ่อนซ้อมไปหน่อย
0: โอ้โหนี่อ่อนซ้อมนะ
1: เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ม แม่นี่ใช่ลีลาของคนอ่อนซ้อมไหมเนี่ยพี่อุ้มน
0: าจะไม่นะอันนี้น่าจะซ้อมมาอย่างหนักหรือเปล่าอ๋อ
1: เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนรักในเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นายกรัฐมนตรีทำได้หมดนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าด้านข้างของธนาคารออมสินสาขาเมืองสงขลาไม่จบเพียงเท่านั้นระหว่างเดินพบประชาชนชาวสงขลาและอปพรสงขลานะครับก็มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักทายและนี่ฮะเอกลักษณ์ของชาวบ้านเวลาเจอนายกรัฐมนตรีก็เอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นะครับ
0: โอ้ช่างเข้ากับชุดเลยเก
1: ินไม่จบนะฮะเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเจอกันก็สักหน่อยนะฮะก็เอาผ้าขาวม้าผูกเอวโดยนายกรัฐมนตรีผูกให้คุณยชนันท์เลยนะฮะ
0: เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากที่ประชาชนก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร
1: ้
0: อมคณะรัฐมนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะประมาณนี้ค่ะ
1: แน่นี่คือบรรยากาศการต้อนรับนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกำลังตีกลองอยู
0: ่
1: คืออย่างที่ทราบนะฮะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยตีกลองแล้วกลองโดนหน้าท่านนะฮะที่นี่คือศาลเจ้ากวนอูนายกรัฐมนตรีไปบอกปุ๊บโอ้ยผมไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเข้าหน้าอีกแต่ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยฮะตีสักหน่อย
0: ไม่เข้าหน้าแล้ว
1: ไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้านะฮ
0: ะ
1: ก็เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมของเมืองเก่าที่เราได้เห็นทั้งแสงสีจริงเสียงด้วยนะเพราะบรรยากาศการมีเสียงที่กล่อมเกลาที่กรุงนางเคยไปไหมที่นี่
0: เคยไปต้องบอกว่าบรรยากาศมันจะต่างกับตอนกลางวันเลยนะคะจะเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมากลางวันแล้วอย่าลืมมากลางคืนด้วยจะได้ครบแล้วก็เรียกว่าดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอย่างที่น้องบุ๊กบอกเลย
1: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราจะสัมผัสความเป็นโบราณสถานนะฮะวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นแบบโบร่ำโบราณที่เป็นของปู่ย่าตายายสะสมมานานจนกระทั่งวันนี้เห็นคุณค่าความสำคัญแล้วจะเห็นแสงสีซ
0: ึ่
1: งเป็นความทันสมัยที่สอดคล้องและลงตัวในย่านเมืองเก่าของสงขลานั่นเองครับ
0: เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันให้กับคนสงขลาแล้วก็เหมือนเป็นการปลุกสงขลาให้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงไฟแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีวันไหนที่คนเยอะขนาดเมื่อวาน
1: แน่นอนนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับยังมีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นของสงขลาจริงๆแล้วพี่กุ้งนางเตรียมมารายงานมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ไหม
0: ต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปลงพื้นที่ย่างเมืองเก่าท่านก็ไปต่อในการชมบูธนิทรรศการที่โรงแรมลากูน่านะคะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าสงขลาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้สงขลา City of Gastronomy กันว่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็ทำไมอาหารถึงมีความโดดเด่นในจังหวัดสงขลาของเราค่ะ
1: ติดตามได้จากรายงานครับ
2: เป็นข่าวดีของประเทศไทยและชาวสงขลาเมืองหลวงของภาคใต้ที่ได้ยกระดับสู่เวทีสากลอย่างสง่างามเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้สงขลาเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารประจำปี2568จากความโดดเด่นของสงขลาด้วยภูมิประเทศเป็นเมืองสองทะเลสามน้ำจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทยมีระบบนิเวศทะเลสาบตอนบนเป็นน้ำจืดตอนกลางเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็มในตอนล่างความหลากหลายทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบปลากระพงสามน้ำและอีกหลากหลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นภายใต้ภูมิทัศน์โนดนาเลต้นตาลท้องนาและทะเลสงขลามีต้นทุนทางวัตถุดิบที่มีอัตลักษณ์สามารถพัฒนาไปสู่เมนูอาหารที่รังสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
3: มาสงขลานะครับเรามีภูมิประเทศอย่างนี้นะครับเราเป็นเมืองสองทะเลนะครับมีสามน้ำนะฮะเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราเชื่อมกับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานะซึ่งเป็นมรดกของพี่น้องชาวสงขลานะครับที่สำคัญก็คือเมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนบนของทะเลสาบก็จะเป็นน้ำจืดนะฮะแล้วก็ตอนกลางก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ตอน ปากอ่าวแล้วก็ทะเลก็จะเป็นน้ำเค็มนะก็เราก็จะเป็นเมือง2ทะเล3น้ำสิ่งเหล่านี้มันจะรังสรรค์ในเรื่องของสัตว์น้ำในทะเลนะฮะเราก็จะมีปลากระพง3น้ำอันนี้มีความโดดเด่นมากนะก็เป็นทรัพยากรที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับก็มีความโดดเด่นเพราะมันอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
2: วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างน้ำตาลตะโนดและไข่ครอบสินค้า GI ของสงขลาได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูครีมบูเล่น้ำตาลตะโนดและชูครีมไข่ครอบความลงตัวในการผสมอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับอาหารตะวันตกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของร้านเริ่มโดยเจ้าของผู้เป็นแพทย์ที่หลงไหลในการทำอาหารจากความตั้งใจอยากให้ผู้คนมีสุขภาพดีและมีความสุขเมนูของหวานสู่เครื่องดื่มกาแฟขนมไข่เตาถ่านยังว้าวไม่พอมาได้ลองชิมความ Amazing ของกาแฟไตปลารสชาติที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อเป็นแนวคิดการรังสรรค์อาหารพื้นบ้านกลิ่นอายสงขลาให้ทันสมัยเส้นทางความสำเร็จของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเริ่มจากการได้คัดสรรเมนูอาหารกว่า80เมนูจาก16อำเภอมาพัฒนาและต่อยอดโดยเชฟมืออาชีพสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ด้วยโจทย์ Local to Global ยึดหัวใจคือการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ตั้งแต่คนปีนตาลคนทำไข่ครอบชาวประมงเลี้ยงปลากระพงไปจนถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำงานที่บ้านเกิด
4: ผมดีใจมากๆที่สงขลาเนี่ยได้รับรองนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเรื่องนี้เนี่ยเราทำกันมาหลายปีนะครับทั้งทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่จังหวัดนะครับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาลัยผมว่าการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นความจำเป็นผมว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกๆคนนะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในฐานะผู้บริโภคเราต้องทานวัตถุดิบท้องถิ่นถ้าทุกคนมีทัศนคติแบบนี้ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าเรื่องสงขลาแกสตรอนมีคอนเฟรนซ์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสงขลาแกสตรอนมีเนี่ยจะไม่ใช่แค่รางวัลแต่จะเป็นสิ่งการันตีว่าเนื้อในเนื้อแท้ของสงขลาเนี่ยเป็นแกสตรอนมีจริงๆ
2: วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ใช่ทางเลือกแต่คือความจำเป็นของทุกคนเป็นคำตอบย้ำหนักแน่นของเชฟหมอและสงขลาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกจึงสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหยิบยกให้เป็นอาหารเป็นสื่อทางวัฒนธรรมและเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจจากชุมชนสู่สากลเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนพักกระพงบนชีพถ่ายภาพและลิศปดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ครบไหม
0: ใช่และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสงขลาถึงได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะน้องบุคคา
1: ต้องขอบคุณรายงานชิ้นนี้จาก NBT สงขลาด้วยนะครับที่ไปสรุปภาพรวมของสงขลาที่เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงต้องเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของสถานที่ต่างๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมใส่อยู่นะฮะก็จริงๆแล้วเป็นผ้าปาเต้คุณผู้ชมครับผ
0: ้
1: าปาเต้เป็นผ้าที่มีหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันผู้ถ่ายทอดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันในวิถีของตัวเองอย่างที่ผมใส่เนี่ยมาจากเกาะยอนะผมได้นั่งรถไปซื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่าเป็นฝีมือของคนในพื้นที่ชื่ออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่แค่การพิมพ์ลายนะที่มันคือการตัดแล้วดูการตัดเย็บคอจีนลวดลายกระดุมแม้แต่ลายพวกเนี้ยฝีมือชาวบ้านน
0: ะ
1: ฝีมือชาวบ้านน
0: ะ
1: แล้วก็สามารถหยิบจับหาซื้อได้ด้วยราคาไม่มาก
0: ถูกต้องเป็นราคาที่จับต้องได้
1: เป็นราคาที่จับต้องได้ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่ชูของจังหวัด สงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5พื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับในวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ในที่รับรองเรื่องของอาหารนะคะงานเลี้ยงนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรวมถึงผู้ร่วมประชุมท่านก็ได้สวมใส่ชุดผ้าบาติกนะคะซึ่งภาคกลางอาจจะเรียกผ้าบาติกแต่ถ้าเกิดเฉพาะลงมาในภาคใต้ก็คือผ้าปาเต๊ะนั่นแหละค่ะเป็น

0: บรมราชินีนาถนะคะเป็นลายพระราชทานด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเห็นเลยแหละความสวยงามนะคะเป็นสีฟ้าครามนะคะได้รับการออกแบบตัดเย็บนะคะจากกลุ่มมีดีนาทับแล้วก็ใบอัยยะบาติกซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าบาติกในพื้นที่นะคะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นปราณีตแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์น้องลูกค้า
1: เมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว
0: ค่ะ
1: และวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรครับ
0: ถูกต้องส่วนวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้ใส่ชุดเป็นชุดทอมือผ้าท้องถิ่นนั่นก็คือผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์ซ
1: ึ่
0: งเป็นลายที่เรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นของสงขลาเลยนะคะเป็นลายที่สวยงามมากๆเลยนะคะ
1: อันนี้ของเมื่อวานนี้
0: ใช่ของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกในสีทะเลฟ้าครามนะคะเป็นลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผสมผสานกับลายนางเงือกซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะของสงขลาที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะ
1: สวยงามมากเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็จะตัดเย็บออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายแพทเทิร์นเลยนะคะผ้าบาติกของเราเนี่ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไตล์วัยรุ่นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เยาวชนนะคะทุกคนใส่ผ้าไทยให้สนุกเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผ้าที่สามารถจะออกแบบได้หลากหลายด้วย
1: ครับแล้ววันนี้ความโดดเด่นของผ้าลายราชวัฒน์
0: ใช่ค่ะทอมือแล้วก็ลายเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี2443ที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จลงมาประพาสที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ถูกใจผ้าลายนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าลายนกคอนกเขาแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานชื่อใหม่ให้เป็นลายราชวัฒน์ค่ะ
1: แล้วทำโดยฝีมือชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะในพื้นที่ของตำบลเกาะยอที่เขาจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เลยน้องบุ๋มขาแล้วก็มีการทอผ้าลายราชวัฒน์ออกมาทั้งจำหน่ายด้วยแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผ้าด้วย
1: ว่ามาที่เดียวกับที่ผมไปซื้อมาด้วย
0: ใช่ค่ะได้แวะไปหรือเปล่า
1: ไปครับไปซื้อตัวนี้มาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นแน่นอนนะครับผ้าที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่และนี่ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนอกจากนี้โครงการสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในเรื่องของความพร้อมความสามารถในการดำเนินการได้ทันที41โครงการวงเงิน 1,525 ล้านบาทส่วนโครงการในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแยกเป็นจังหวัดมีทั้งหมด55โครงการวงเงิน 11,000 ล้านบาทครับ
0: วันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าแต่ละภาคส่วนนำข้อเสนอที่เป็นโครงการน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ในการจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงๆค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะมีการขับเคลื่อนและนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
0: ่
1: แต่คุณผู้ชมครับMBTI เรามาทั้งทีต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนพื้นที่เข้าไปรับฟังเสียงมาครับว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังกันสักหน่อยครับ

0: การที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าประกอบกับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดคือโครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตะลิ่งก็หลายๆด้านรวมกันส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยรวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอขอมาเราก็ใส่ข้อเสนอเหล่านี้ไป 35,000 กว่าล้านก็น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องขายของได้มากขึ้นทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับก็การเสนอข้อเสนอครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับก็ในเรื่องแกสโตรนี่เนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองรอหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ติดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับ
1: ค่ะท่านเลยก็อยากว่าให้เขาประชาสัมพันธ์ว่าสงขลามีขนมไทยมีขนมโบราณแล้วก็เชียร์แนะนำคนให้มาเที่ยวสงขลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูว่าสงขลาเราเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าเขาลงมาพัฒนามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลว่าน้ำมาปีนี้เราจะรับมือยังไงทุกๆโครงการทุกๆแผนงานเนี่ยพยายามดำเนินการนะครับช่วงระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะฝึกซ้อมแผนอพยพก่อนนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านเลือกสงขลาเป็นที่ประชุมที่แรกนะครับประจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่1นะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อๆไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาสเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
2: ขอบคุณน้องกรวิทย์จันพูนน้องกรวิทย์จันพูนนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าครั้งนี้สำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนสงขลาให้ได้ตอบโจทย์มากที่สุดทั้งการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การที่จะมีงบประมาณในการป้องกันปัญหาอุทกภัยส่งเสริมวิสาหกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของอาหาร ารผลักดันให้มากที่สุดในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคาดหวังจากสิ่งที่จะได้รับหลังจากครม.สัญจรครั้งนี้นะคะน้องบุ๊คะแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนนั้นสมหวังนะคะก็ต้องมาติดตามกันด้วยเรื่องของผลของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะ
2: แต่ว่าเวลาเช้าวันนี้ค่อนข้างจำกัดนะแต่คุณผู้ชมครับเวลาของครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังไม่หมดเพราะการประชุมยังไม่เริ่มจะมีการประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่ง NBT กรุงเทพมหานคร NBT สงขลารวมถึง NBT ที่ดูแลพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ในการส่งต่อความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ดำเนินการภาครัฐที่จะทำให้พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ดังนั้นเราสองคนยังคงเกาะติดกันอยู่
3: ถูกต้อง
2: ไม่ไปไหนจนกว่าการประชุมจะเริ่มการประชุมจะมีขึ้นแล้วก็การประชุมจะจบ
3: ใช่
2: ผู้ชมติดตามทางหน้าจอ MBT to HD รับรองว่าครบแน่นอนในการยกระดับสงขลารวมถึง5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยแต่ว่าเช้านี้กลับไปที่พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลกับคุณอาร์ตอาชิระ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:41 นกลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเบรกนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปรับฟังผลการเวิร์กช็อปพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและก็เสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครับพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลเน้นการประชุม4ประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็ภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยนะครับที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็นำเสนอปัญหาและก็แนวทางแก้ไขทั้ง4ด้านนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจก็จะมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสังคมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเม็ดฮับการพัฒนาแรงงานพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดผ่านวิทยาลัยชุมชนส่วนในมิติด้านความมั่นคงนะครับภายในพื้นที่ก็ต้องพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีนะครับให้เป็นด่านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเช็คพอยท์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอุโมงค์เอ็กซเรย์แล้วก็ระบบยืนยันตัวตนทางชีวมิติหรือว่าไบโอเมตริกส์นะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของรัฐรวมทั้งสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนแบบยั่งยืนและในมิติด้านสุดท้ายก็คือด้านภัยพิบัตินะครับให้เร่งระบบระบายน้ำให้เพียงพอรองรับฝนตกหนักเตรียมพร้อมเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรเมื่อเกิดภัยพร้อมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดความล่าช้าซ้ำซ้อนในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะไปติดตามแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งที่2และพื้นที่ลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์หวังที่จะยกระดับการบริหารจัดการชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและผลักดันการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซียนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ด่านศุลกากรประดังเบซาพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งตลอดจนสนับสนุน

0: การค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของพื้นที่อำเภอสะเดาร่วมถึงแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าด่านศุลกากรประดังเบซาถือเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
1: จากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องของปูม้ากันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ที่ธนาคารปูม้าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับโดยท่านรองนายกก็ไปปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลนะครับพร้อมกับเตรียมต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารปูม้าและโดมปะการังที่ธนาคารปูม้ากลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งก็